0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีภายใต้ชื่อ74พรรษาสายใยรักจากแม่สู่ลูกภายในงานมีการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะโขนถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักความห่วงใยและการส่งต่อพระราชปณิธานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการแสดงโดรนแปลอักษรถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวไทยสะท้อนพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานและการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันนี้กฟผ.ยังได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารพระพลาเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยน้อมนำพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาจัดแสดงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
1: นายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำข้อกังวลและความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569หลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9ล้าน3แสนคนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีโดยการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นส่วนเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดแต่เป้าหมายคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง
3: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมีข้อมูลอาจจะยังไม่ได้อัปเดตและวันนี้เราได้ข้อมูลที่ชัดเจนผมเชื่อว่าเราสามารถช่วยคนได้อีกเยอะเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดนะครับงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้1ปีละ 60,000-70,000 ล้านบาทรวมกันเนี่ย5ปีที่ผ่านมาก็เกือบล้านล้านบาทตั้งแต่มีบัตรสวัสดิการนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าและช่วยคนที่เขาไม่มีอะไรเลย
2: ขณะที่นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์
4: คนที่เราต้องดูแลคือคนที่เข้าไปถือหุ้นในอย่างเช่นบริษัทประชารัฐรักษามัคคีบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้การดูแลเพราะว่ากิจการเหล่านี้ก็ไม่ได้แสวงหากำไรหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงเกษตรอันนี้เราก็น่าจะยกเว้นให้เขาได้เราขอข้อมูลไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมพอได้มาแล้วเราก็เอา 120,000 คนเข้าไปกวนพวกนี้แหละออกมาเท่าไหร่เราก็ตัดออกไม่ต้องมาอุทธรณ์
2: สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำรวจและขึ้นบัญชีไว้โดยหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ต้องการขณะเดียวกันยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าโดยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุดประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่ทั้งนี้กระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรถึง30กันยายนและขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นถึงวันที่31สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569 ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ประเทศไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569เดือนตุลาคมนี้กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินและส่งเสริมการลงทุนเข้าสู่ประเทศ
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโอกาสจากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในเดือนตุลาคมนี้ว่าถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมแล้วยังเป็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจผ่านการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างภาคธุรกิจไทยกับนักลงทุนต่างชาติที่เดินทางมาร่วมประชุมนอกจากนี้ประเทศไทยจะใช้เวทีดังกล่าวในการนำเสนอแนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการนกกระซิบรวมถึงการผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะคนให้รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่และการยกระดับบทบาทประเทศไทยในฐานะประเทศที่เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ามกลางความขัดแย้งของมหาอำนาจโลกทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนและส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่4
3: ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเดือนตุลาคมเนี่ยโอกาสหนึ่งแน่ๆคือเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากเพราะคนอย่างน้อย 15,000 คนเข้ามาเนี่ยและนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matching ของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีการของประเทศต่างๆสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นบทบาทของประเทศไทยวันนี้ประเทศมหาอำนาจเขาทะเลาะกันบทบาทของไทยที่สามารถเป็นคนเชื่อมโยงขั้วโลกที่เขาทะเลาะกันได้ก็จะเป็นบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกครับ
1: นายเอกนิติธันประภาสกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการนำเสนอศักยภาพสินค้าไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยจะคัดเลือกสินค้าจากชุมชนทั่วประเทศทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ให้ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆได้รู้จักซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของโลก
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการมรดกโลกศูนย์มรดกโลกองค์กรที่ปรึกษาและประเทศรัฐภาคีทุกประเทศที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยภายหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่จากคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในฐานะมรดกของมวลมนุษยชาติพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะและมติของคณะกรรมการมรดกโลกไปดำเนินการอย่างจริงจังและครบถ้วนเพื่อรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้คงอยู่สืบไป
6: ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆนะครับซึ่งผลักดันขับเคลื่อนในการที่นำเสนอผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของทางภาคใต้นะครับโดยเป็นความภาคภูมิใจของคนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็คนภาคใต้แล้วก็คนไทยทั้งประเทศเชื่อมั่นว่าการที่ได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ
5: และในวันนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมาย www.law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบที่ความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบการบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
11: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
10: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
11: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามยูเครนที่โจมตีเรือสินค้าสัญชาติอิหร่านในทะเลแคสเปียนจนส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก1รายจากเหตุระเบิดบนเรือลำดังกล่าวพร้อมเรียกตัวอุปทูตยูเครนประจำกรุงเตหะรานเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือประท้วงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์และเป็นอาชญากรรมด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพยูเครนโจมตีเรือรบของรัสเซียและเรือที่ใช้ขนส่งยุทโธปกรณ์ให้อิหร่านในทะเลแคสเปียนพร้อมกล่าวหาว่ารัสเซียส่งต่อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในตะวันออกกลางให้อิหร่านเพื่อนำไปใช้วางแผนการโจมตีและตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในภูมิภาคดังกล่าว
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหลายพื้นที่ในฝรั่งเศสและสเปนยังคงเผชิญไฟป่ารุนแรงส่งผลให้ประชาชนกว่า 315,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยทางการฝรั่งเศสเร่งอพยพประชาชนเพิ่มเติมหลังไฟป่าลุกลามเข้าใกล้เมืองบอร์โดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศขณะที่ทางการสเปนรายงานพบผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟป่าแล้ว1รายเป็นชายสูงอายุที่เสียชีวิตภายในรถยนต์ใกล้กับชายฝั่งเมืองบาเลนเซียทั้งนี้รัฐบาลสเปนประกาศภาวะฉุกเฉินด้านไฟป่าเป็นครั้งแรกหลังเกิดไฟป่าขนาดใหญ่หลายจุดใกล้กรุงมาดริดโดยหลายประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปร่วมส่งอากาศยานดับเพลิงเข้าช่วยเหลือขณะที่กระแสลมแรงเป็นปัจจัยที่ทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วทั้งในฝรั่งเศสและสเปนโดยบริเวณชายฝั่งใกล้เมืองบอร์โดของฝรั่งเศสมีป่าสนจำนวนมากซึ่งติดไฟได้ง่ายส่งผลให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก
0: กลุ่มผู้ชุมนุมที่นำโดยคนรุ่นใหม่ในอินเดียประกาศยุติการประท้วงหลังนายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศลาออกจากตำแหน่งและรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดียอมรับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมในการจัดการปัญหาทุจริตซึ่งรวมถึงการปฏิรูประบบการจัดสอบระดับชาติยกเลิกการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมและชดเชยให้กับครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายภายหลังข้อสอบคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติรั่วไหลจนทำให้ผู้เข้าสอบกว่า2ล้านคนต้องเข้าสอบใหม่ด้านผู้แทนรัฐบาลอินเดียและแกนนำผู้ชุมนุมออกแถลงการร่วมที่ระบุว่าทั้ง2ฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงจากการเจรจารอบล่าสุดเมื่อเย็นวานนี้พร้อมขอให้ผู้ชุมนุมยุติการเคลื่อนไหวและแยกย้ายกลับโดยสงบขณะเดียวกันทางการอินเดียกลับมาเปิดให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือและรถไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ชุมนุมอีกครั้งหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติลาวอันดับ185ของโลกที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวผลปรากฏว่าทีมนักเตะหนุ่มไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติลาว5ประตูต่อ0ได้ประตูจากธีรศักดิ์เผยพิมายนาทีที่11คัคคณะคำยกทำ2ประตูนาที27และ59ทศกรบุรพานาที49และสหรัฐอยู่เย็นนาที52 โดยนัดต่อไปทีมนักเตะไทยจะกลับมาแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานพบกับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมเวลา20นาฬิกาแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัวพระอนุเคราะห์กับสุภิศราเพียรสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ผ่อนแพ้ให้กับกาวซินวากับเฉินฟังหุ่ยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีน 0-2 เกม21-23 19-21 อยู่เส้นทางวันที่รอบรองชนะเลิศก่อนจะหน้าสู่เป้าหมายสำคัญในศึกชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17-23 สิงหาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิงวีแมนวอลเทนนิสทัวร์ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยมืออันดับ3ของรายการและมืออันดับ116ของโลกแพ้ให้กับลูเครเซียสเตฟานีมืออันดับ142ของโลกจากอิตาลี 0-2 เซต 3-6 และ 1-6 มนัญชยาอยู่เส้นทางมาที่รอบ8คนสุดท้ายวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามรอบรองชนะเลิศเจอกับกัมพูชาที่ไทยเพิ่งแพ้มาจากสนามแรกแมตช์นี้ทีมนักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมหลังตาเอาชนะกัมพูชาไป 3-0 เซต 25-18 25-19 25-18ทีมหนุ่มไทยผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเจ้าภาพอินโดนีเซียแข่งขันในวันนี้เวลา 18:45 นาทีถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25ศึกรถฟอร์มูล่า2รายการ FIA ฟอร์มูล่า2แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามฮังการีในรอบสปรินต์เรสทัศนพลอินทราภูวศักดิ์นักขับชาวไทยยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมอาร์ตกรังปรีหลังออกสตาร์ทจากเกรดที่6ก่อนรักษาตำแหน่งในกลุ่มผู้นำได้ตลอด28รอบสนามเข้าเส้นชัยอันดับ6ตามหลังผู้ชนะ 15.646 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3คะแนนสำคัญส่วนอันดับ1เป็นของกาเบรียลมินิชาวอิตาลีทีม MP มอเตอร์สปอร์ตเวลา 14:19.172 วินาทีโดยวันนี้แข่งขันรอบเฟียเจอร์เรสเวลา 16:20 นาทีกอล์ฟหญิงสิงห์ NSDF Lady Open 2026ที่สนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับพาร์ท72จรวีบุญจันทร์ปิดฉากรอบสุดท้ายอีก2อันเดอร์พาร์70สกอร์รวม13อันเดอร์พาร์203คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาทโดยเฉินชนะณัฐริกาเสนสายไปเพียงสโตรกเดียวพี่เจตกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:10 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.7 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 88 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
14: ผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมอุ่นใจขึ้นอีกขั้นกรมการขนส่งทางบกเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยออกประกาศให้รถบรรทุกยกเทหรือรถดั้มต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกระบะยกดั้มเพื่อป้องกันอุบัติเหตุรุนแรงจากกรณีคนขับลืมลดกระบะลงให้สนิทหรือลืมปลดเกียร์ฝากก่อนออกรถรถดั้มรวมถึงรถลากจูงและรถพ่วงที่มีตัวถังยกเทได้จะต้องติดตั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณแสงสีแดงหรือสีเหลืองอำพันเพื่อแจ้งเตือนภายในห้องผู้ขับรถสำหรับรถจดทะเบียนใหม่จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่1เมษายน2570และจะมีผลครอบคลุมรถบรรทุกยกเททุกคันภายในวันที่1มกราคม2571ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่1อังคารเขียนออ่างไม่หันอากาศงองูคอควายสระอารอเรืออังคารเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าอังคระแปลว่าฐานทั้งฐานที่ยังไม่ติดไฟและที่ติดไฟแล้วก็เรียกว่าอังคระทั้งนั้นเนื่องจากฐานที่ติดไฟมีสีแดงฉานคำว่าอังคระจึงนำมาใช้เรียกชื่อดาวเคราะห์ที่มีแสงสีแดงประดุจฐานที่ติดไฟในภาษาไทยเรียกดาวเคราะห์นี้ว่าดาวอังคารนอกจากนี้ยังเป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์อีกด้วยตามคติของอินเดียโบราณอังคารหรือดาวอังคารเป็นเทพองค์หนึ่งเรียกว่าพระอังคาร
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่1อาหารหลักของชาวมอญคือข้าวเจ้าเรียกว่าเปิงรับประทานกับแกงเรียกว่าฟะแกงของมอญโดยมากไม่มีกะทิเช่นแกงเลียงผักปลังแกงป่าแกงส้มกระเจี๊ยบแกงส้มพุทรากับดอกแค แกงมะตาดแกงมะสั้นแกงใบปรุงแกงมะรุมส่วนแกงที่ใส่กะทิเป็นแกงที่ปรับเปลี่ยนขึ้นภายหลังเช่นแกงขี้เหล็กแกงบอนแกง30ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนปลาร้าหล่นทรงเครื่องข้าวแช่สำหรับของหวานหรือขนมชาวมอญเรียกว่ากวานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปของคนไทยคือกาละแมขนมกระยาศาสตร์ข้าวเหนียวแดกงาหรือฮะเปียงขนมข้าวอีกาลอดช่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับตัวในวัยชราภาพและแนวทางการบริหารงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนจากนายวิกรมกรมดิษฐ์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชโลธรจัญญาอ่าน
19: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
20: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
19: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
20: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
21: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
22: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
21: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
22: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
21: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
22: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
0: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับนายวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับตัวในวัยชราภาพและแนวทางการบริหารงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนเชิญติดตามรับฟังจากช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองครับ
23: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิ
24: ษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองของผมนั้นยังอยู่กับเรื่องของชีวิตวัยชราที่ผมนำมาแบ่งปันพูดคุยถึงประสบการณ์ของผมว่าผมควบคุมน้ำหนักแบบไหนนะครับซึ่งทำให้ผมในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาน้ำหนักผมไม่เปลี่ยนเลยนะครับการที่ผมสามารถควบคุมตรงนั้นได้ก็เป็นเพราะว่าผมมีความรักตัวเองไม่อยากให้ตัวเองมีปัญหาฉะนั้นตอนอายุมากๆเนี่ยนอกจากที่ผมจะต้องดูแลน้ำหนักส่วนตัวแล้วผมก็ยังมาทบทวนนะฮะเรื่องราวต่างๆที่เคยผิดพลาดในอดีตนะฮะว่าไม่ให้กลับมามีปัญหานะครับกับผมในปัจจุบันเช่นไม่ว่าแต่เป็นการปรับตัวเรื่องการทำงานผมก็จะไม่ให้เหนื่อยนะฮะเกินความจำเป็นหรือหนักกว่าความจำเป็นที่ความสามารถของร่างกายของผมจะรับได้ผมจะไม่ฝืนถ้าเกิดว่าผมรู้สึกง่วงเหงาหานอนเหนื่อยเนี่ยผมก็จะพักนะครับผมก็จะหยุดซึ่งก็ไม่เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะมีการควบคุมตารางการทำงานไม่ให้มากเกินไปผมจะไม่มีวันหยุดทำงานแต่ผมก็จะไม่มีวันที่จะให้งานมันทำเกินนะฮะเกินความสามารถของร่างกายนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมจะสามารถที่จะบริหารจัดการให้เกิดความพอเหมาะพอดีกับความสามารถของร่างกายอันนั้นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองงานของผมตอนนี้ผมก็มีตำแหน่งหน้าที่เป็นเฒ่าแก่ผมตอนนี้ก็จะพยายามหาคนนะฮะมารับผิดชอบแบ่งงานออกไปนะฮะค่อยๆแบ่งออกไปตามความสามารถของคนที่ผมเห็นว่าเหมาะสมเพราะว่าผมก็มีคนที่ร่วมงานทำงานกับผมมานี่เ ก็ 20-30 ปีนะเราก็จะเห็นว่าเขามีความสามารถอย่างไรแล้วผมก็ยังเชื่อนะว่าถ้าผมไม่เชื่อเจ้าหน้าที่ของผมแล้วผมจะไปเชื่อใครฉะนั้นเราก็ต้องนะทำใจเข้าใจคนไม่ใช่อะไรอะไรก็มักจะคิดว่าตัวเองเจ๋งกว่าคนอื่นผมเห็นเยอะเท่าแก่เยอะหลายคนนะครับที่มักจะคิดว่าตัวเองนั้นเจ๋งกว่าคนอื่นนะเก่งคนอื่นตลอดการแต่บริษัทไปไม่ใหญ่นะครับบริษัทก็โตได้แค่นั้นน่ะแต่ถ้าเกิดเราไปคิดถึงคนที่เขาทำงานได้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะเขามีคนมาช่วยเขาทำงานไม่มีทางหรอกครับที่เราจะทำงานนะฮะด้วยคนเดียวนั้นๆน่ะก็คือขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวยังต้องมีคนมาช่วยทำขายข้าวแกงก็เหมือนกันวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นองค์กรเนี่ยอย่างกับผมเองตอนนี้ก็มีประชากรปลาเข้าไปตั้ง326คนละจากเมื่อก่อนนั้นมีคนไม่ถึง10คนวันนี้ก็ขยายคนไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ผมก็จะไม่ขยายคนอีกละจะเอาคนที่มีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพยายามไปฝึกไปใช้ AI ไปอบรมเขาให้เขามีความสามารถดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นผมเองวันนี้ก็จะต้องปรับตัวนะว่างานที่ตัวเองทำต้องหาคนอื่นมารับผิดชอบเพื่อเป้าหมายของบริษัทเราจะต้องอยู่รอดเราต้องพัฒนาให้เป็นอมตะนะอมตะคือเราต้องอยู่ยงคงกระพันเนี่ยผมก็วางแผนผมว่าปีหน้าเนี่ยบริษัทอมตะเนี่ยหนี้สินก็จะให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีหนี้สินเลยแต่ก็ยังมีกำไรนะฮะตลอดไปไอ้นั่นก็ต้องเป็นเป้าหมายนะครับที่ผมจะต้องมาปรับให้เข้ากับสุขภาพความคิดร่างกายของตัวเรานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ในฐานะที่อายุเยอะขึ้นและเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยผมจะต้องทำยังไงให้ผมสุขภาพยังโอเคและทำงานให้นานที่สุดและองค์กรผมสามารถที่จะไปต่อได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีผมนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจิตใจร่างกายให้เหมาะสมเราไปคุยกันต่อในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐบาลเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศหลังประสบปัญหาหนี้สะสมและนมคงค้างสต็อกกว่า68ล้านกล่องติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
3: เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศและยังเป็นอาชีพพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ประสบกนิกรแต่ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากต้นทุนการเลี้ยงที่พุ่งสูงภาวะนมล้นตลาดและผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ซึ่งรัฐบาลได้ติดตามและเร่งแก้ปัญหาแบบผู้ขนานทั้งระบบนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในระยะสั้นได้ประสานกระทรวงศึกษาธิการขยายช่วงอายุนักเรียนในโครงการนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มการระบายน้ำนมดิบพร้อมพิจารณาใช้เงินกู้และเงินกองทุนต่างๆเข้ามาเยียวยาเกษตรกรในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งยังร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งกระจายผลิตภัณฑ์นมกล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ที่ค้างสต็อกกว่า68ล้านกล่องให้ทันก่อนหมดอายุ
4: ผมพยายามจะเน้นเรื่องนี้ว่าการแปรรูปอย่างเงี้ย แล้วก็ทำยังไงถึงจะสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มเติมได้อีกเลเซอร์เรื่องนี้คนจีนประเทศเกาหลีเมื่อก่อนก็มีประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าพอหลังจากนั้นเริ่มที่จะเพิ่มมูลค่าต่างๆนะแล้วก็ในตัวนมเนี่ยความจริงแล้วสารในน้ำมีมากกว่านมใช้บริโภคความจริงใช้ทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคอสเมติกเครื่องเพศสำอางได้เยอะพอสมควรก็มีการศึกษาข้อมูลเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องการทำให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะทำให้เพิ่มดีมานด์ความต้องการเหมือนกัน
3: สำหรับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและหนี้ค้างสะสมของอสค.กว่า 4,500 ล้านบาทนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าได้มอบหมายให้คณะทำงานจะทำแผนฟื้นฟูอสค.ให้แล้วเสร็จเพื่อปฏิรูปโครงสร้างองค์กรควบคู่ไปกับการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะการเสนอให้มีการทบทวนการจัดสรรโควต้านมโรงเรียนที่ปัจจุบันอสค.ได้รับเพียงร้อยละ10โดยเตรียมประสานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลบอร์ดปรับสัดส่วนให้เหมาะสมเพื่อให้ภาครัฐหันมาสนับสนุนอสค.เป็นลำดับแรกพร้อมบูรณาการร่วมกับหลายกระทรวงในการสนับสนุนโรงงานแปรรูปชุมชนเพื่อสร้างเสถียรภาพแก่ภาคโคนมไทยอย่างยั่งยืน
5: แก้ปัญหาเรื่องนมเนี่ยมันต้องแก้ทั้งระบบดังนั้นเองเนี่ยถ้าอยากให้อสค.ฟื้นเนี่ยผมว่ามิลบอร์ดก็ต้องพิจารณาเรื่องต้องจัดโควต้าใหม่ดังนั้นเนี่ยผมก็ได้มีการประสานกับมิลบอร์ดว่าจะทำอย่างไรให้มาช่วยอสค.ก่อนอาจจะต้องปรับปรุงโควต้าไหมเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยเขาเข้มแข็งอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยอสค.ก่อนเป็นหลัก
3: สำหรับวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานฟื้นฟูอสค.เพื่อกำหนดทิศทางแก้ปัญหาครอบคลุมทุกมิติทั้งการระบายสินค้าค้างสต็อกการบริหารจัดการน้ำนมส่วนเกินการปรับโครงสร้างราคาและระบบโควต้าระหว่างเอกชนกับสหกรณ์ให้มีความลงตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเพื่อลดปัญหาการขาดทุนสะสมของอสค.ที่รับซื้อน้ำนมดิบมากเกินความสามารถในการระบายออกสู่ตลาดควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพคล่องให้กลับมามั่นคงชวนันท์มาลีรายงาน
1: เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดตราดสืบสานศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยที่มีอายุนับร้อยปีให้มีลมหายใจสร้างคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักติดตามความน่าสนใจจากรายงานค่ะ
6: โขนลมหายใจใหม่แห่งเมืองตราดในยุคที่เด็กและเยาวชนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือแต่ยังมีเด็กที่จังหวัดตราดได้เลือกใช้เวลาหลังเลิกเรียนฝึกท่ารำฝึกจังหวะกลองและเรียนรู้การสวมหัวโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีอายุนับร้อยปีสิ่งที่หลายคนเคยมองว่าเป็นศิลปะของคนรุ่นก่อนในวันนี้กลับกลายเป็นพื้นที่แห่งความฝันของเยาวชนรุ่นใหม่ก่อนจะก้าวขึ้นสู่เวทีการแสดงเด็กชายคนหนึ่งได้ค้นพบความหลงใหลในศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยเด็กชายนวมินทร์ภูลเกษมหรือน้องมังกรเด็กนักเรียนโรงเรียนสตรีประเสริฐสินจังหวัดตราดผู้มีความรักและความผูกพันกับศิลปะการแสดงโขนมาตั้งแต่เด็กจากความสนใจที่เริ่มต้นด้วยความชื่นชอบในวันนี้น้องมังกรได้พัฒนาตัวเองผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเรียนรู้ทั้งท่วงท่าการแสดงวินัยความอดทนและคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยจนโขนกลายเป็นมากกว่างานอดิเรกแต่เป็นความภาคภูมิใจที่อยากสืบสานและส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก
7: สวัสดีครับผมเด็กชายนวมินทร์ภูลเกษมชื่อเล่นชื่อมังกรครับเรียนอยู่โรงเรียนสตรีประเสริฐสินครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับตอนนี้เล่นเป็นโขนลิงครับจุดเริ่มต้นนะครับก็เป็นผมชอบดูโขนนะครับชอบดูนาฏศิลป์ตอนเด็กๆครับแล้วก็เห็นพี่ๆเขาใส่ชุดโขนนะครับแล้วก็ผมก็อยากใส่บ้างอยากแสดงบ้างครับได้ความอดทนครับแล้วก็บุคลิกที่เปลี่ยนไปครับเพราะว่าโขนเป็นนาฏศิลป์ครับที่ต้องใช้การฝึกครับแล้วก็ต้องใช้ความอดทนครับโขนครับเป็นการแสดงของศิลปะชั้นสูงครับแล้วก็โขนครับเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากครับแต่ว่าในสื่อโซเชียลครับก็ยังมีให้ดูอยู่ครับแต่ว่าถ้าดูในของจริงครับหรือว่าดูในการแสดงจริงๆก็จะรู้สึกอลังการครับแล้วก็มีความแบบภาคภูมิใจครับที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยครับ
6: ปัจจุบันโขนไม่ได้เป็นเพียงศิลปะการแสดงแต่ยังเป็นหนึ่งในทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ที่สามารถสร้างคุณค่าทางด้านการศึกษาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมื่อเด็กและเยาวชนเรียนรู้โขนพวกเขาไม่ได้รับเพียงทักษะการแสดงแต่กำลังเรียนรู้ประวัติศาสตร์วรรณคดีดนตรีนาฏศิลป์งานช่างฝีมือและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยและนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่เริ่มต้นจากคนก่อนจะขยายไปสู่คุณค่าของประเทศและตราบใดที่ยังมีเด็กๆ เลือกสวมหัวโขนด้วยความภาคภูมิใจศิลปะชั้นสูงของไทยก็จะยังคงมีลมหายใจตลอดไป
8: สุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
14: จังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายรัฐบาลในการเดินหน้ายกระดับความมั่นคงชายแดนควบคู่มาตรการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและปิดช่องโหว่การลักลอบหลบหนีและตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดที่เชื่อมโยงกับการก่อเหตุความไม่สงบติดตามจากรายงานค่ะ
9: รัฐบาลเร่งยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายใต้การบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงข้อสั่งการจากผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่4ให้เร่งขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเหตุความไม่สงบและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง
10: ตามที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวไว้ครับว่าได้รับบัญชาจากท่านนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารบกก็ได้สั่งการกับผมเพิ่มเติมมาในเรื่องนี้ก็ผู้บัญชาการทหารบกก็คือรองผอ.รมน.นะครับแล้วก็ท่านแม่ทัพภาคที่4ก็คือผอ.รมน.ภาค4ก็เน้นย้ำว่าให้หน่วยทหารโดยเฉพาะสกนธิวาสเนี่ยในทั้งส่วนปกครองก็คือท่านผู้ว่าในส่วนของตำรวจก็คือท่านผู้การจังหวัดแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเราคุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำอย่างไรให้เหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีความเรียบร้อยประชาชนอยู่อย่างมีความสุขกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่มีความปลอดภัยในการบังคับใช้กฎหมาย
9: ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสระบุว่าการปราบปรามยาเสพติดไม่เพียงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการตัดวงจรและลดแหล่งสนับสนุนของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเครือข่ายยาเสพติดถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ดังนั้นทุกหน่วยงานจึงเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย
10: จากการข่าวของหน่วยความมั่นคงเงินที่ได้จากยาเสพติดจากการค้ายาเนี่ยไปสนับสนุนกลุ่มที่ก่อเหตุความไม่สงบลอบยิงลอบวางระเบิดลอบวางเพลิงคือไปสนับสนุนพวก BRN เกือบทั้งนั้นจะเอาเงินจากไหนก็มาจากสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นในการปฏิบัติการในวันนี้ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องการปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปซึ่งเป็นความต้องการของชาวบ้านจังหวัดนราธิวาสอยู่แล้วจะเป็นการตัดวงจรในการสนับสนุนกลุ่ม BRN ที่จะก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับดังนั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
9: นอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้ายกระดับการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียโดยในปีงบประมาณ2519มีแผนก่อสร้างรั้วชายแดนเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี2570จะขยายการก่อสร้างครอบคลุมพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งรวมถึงพื้นที่ชายแดนจังหวัดยะลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการลักลอบข้ามแดนและการกระทำผิดกฎหมายทั้งนี้การบูรณาการด้านความมั่นคงการปราบปรามยาเสพติดและการเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนถือเป็นกลไกสำคัญในการลดปัจจัยที่เอื้อต่อการก่อเหตุความไม่สงบพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดระนองเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อเชิดชูอาหารท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้ชุมชนติดตามจากรายงานค่ะ
11: อาหารจะบ่งบอกว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนสิ่งนี้ก็คือเป็นเรื่องของเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ตัวตนของเราอาหารบางอย่างเนี่ยอยู่ในชุมชนที่บริโภคกันเฉพาะกลุ่มไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำไปบางเมนูก็อาจจะไม่มีให้ทานในร้านอาหารนะครับตรงนี้ก็เป้าหมายคือค้นหาพอค้นหาแล้วก็ฟื้นฟูกลับมาใหม่ครับอาจจะมีการส่งเสริมให้มีการต่อยอด
12: อาหาร1จานอาจอิ่มได้เพียง1มื้อแต่เรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในอาหารจานนั้นสามารถหล่อเลี้ยงอัตลักษณ์ของผู้คนได้จากรุ่นสู่รุ่นรสชาติที่หายไปจึงไม่ได้เป็นเพียงการค้นหาเมนูอาหารหากแต่เป็นการตามหาร่องรอยของวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความทรงจำที่ซ่อนอยู่ในทุกจานอาหารก่อนที่วันหนึ่งจะเหลือเพียงเรื่องเล่าในวันที่อาหารพื้นบ้านกำลังก้าวขึ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยทุกเมนูท้องถิ่นจึงไม่ใช่เพียงอาหารบนโต๊ะแต่คือทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างคุณค่าสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้กับชุมชนจังหวัดระนองจึงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย Thailand Based Local Food รสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ2569นายสุรพันธ์นาแก้วนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองเปิดเผยว่าปี2569นี้มีผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สนใจส่งเมนูพื้นถิ่นเข้าร่วมคัดเลือก9เมนูครอบคลุมทั้งอาหารคาวอาหารว่างอาหารหวานก่อนคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายเพื่อให้ประชาชนร่วมโหวตคัดเลือก1เมนูเป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำจังหวัดระนอง
11: เปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้โหวตเป็นการโหวตในระบบออนไลน์ถ้าใครชอบชุนเปี๊ยะนะครับให้กดรูปหัวใจกดเลิฟถ้าใครชอบกูเกี่ยมถึงนะครับให้กดปุ่มที่เรียกว่าปุ่มหัวเราะหรือว่าปุ่มร่าเริงนะครับส่วนอีก1เมนูนะครับแกงอาจารย์ปลาย่างกดปุ่มว้าวก็1คนนะครับสามารถที่จะโหวตได้1สิทธิ์เท่านั้นโหวตได้ครั้งเดียว
12: ขอเชิญชวนประชาชนร่วมโหวตเมนูอาหารถิ่นที่ชื่นชอบเพื่อร่วมผลักดันเมนูอันทรงคุณค่าของจังหวัดสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติผ่าน Facebook ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเปิดโหวตเมนูอาหารที่ได้รับการคัดเลือกของแต่ละจังหวัดพร้อมกันและปิดรับคะแนนในวันที่31กรกฎาคมนี้เวลา 15:00 น.ทุกคะแนนไม่ใช่เพียงการเลือกเมนูอาหารแต่คือการร่วมรักษาเรื่องราวของบ้านเกิดเชิดชูภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและส่งต่ออัตลักษณ์ไทยให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นเพราะอาหารหนึ่งจานอาจสร้างความภาคภูมิใจให้คนทั้งจังหวัดและเมื่ออาหารถิ่นได้รับการรักษาไว้ก็เท่ากับเราได้ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมส่งต่อเสน่ห์ของอาหารไทยให้ก้าวไกลในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกเรื่องราวของแผ่นดินไทยผ่านรสชาติที่ไม่มีวันเลือนหายอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จจากเกมเพื่อความสนุกสู่กีฬาอาชีพที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้ประเทศด้วยการสร้างนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่วงการอย่างเป็นระบบผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาติดตามรายงานจากทีมข่าวกีฬาค่ะ
13: ตลอดช่วงที่ผ่านมาสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยพยายามสร้างความเข้าใจว่า e-sport ไม่ใช่เพียงการเล่นเกมแต่เป็นกีฬาที่ต้องอาศัยทักษะวินัยการวางแผนและการฝึกซ้อมอย่างจริงจังอีกทั้งยังต่อยอดเป็นอาชีพให้คนรุ่นใหม่ได้หลากหลายด้านความพยายามดังกล่าวสะท้อนผ่านผลงานของนักกีฬาไทยโดยในปี2569ทีมชาติไทยคว้า1เหรียญทองและ2เหรียญทองแดงจากการแข่งขัน e-sport championship asia ที่สาธารณรัฐเกาหลีก่อนคว้าเหรียญทองเกม total football และจบอันดับ3ของตารางรวมในรายการ c e-sport nation cup ที่ประเทศเวียดนามเป้าหมายต่อไปคือการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งสมาคมวางแผนส่งนักกีฬาแข่งขัน9เกมชิง7เหรียญทองโดยทีม Identity V ของไทยคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามการรักษาความสำเร็จให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องสร้างทั้งนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่วงการจึงนำไปสู่การลงบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ตในระดับอุดมศึกษาพร้อมยกระดับการพัฒนานักกีฬาบุคลากรและการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลโดยจะนำความรู้ด้านอีสปอร์ตวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบูรณาการร่วมกัน
15: สำหรับทางสมาคมเนี่ยก็เป็นสมาคมที่ค่อนข้างจะเปรียบเสมือนโอเพนซอร์สทั้งหมายความว่าองค์ความรู้ต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยเราเปิดให้ดูหมดเลยทำงานในเคล็ดลับของความสำเร็จจุดผิดพลาดจุดบกพร่องอะไรต่างๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเมื่อได้ทำบันทึกความร่วมมือกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะส่งทอดสื่อต่อไปในทุกๆระบบไม่ว่าจะเรียนคณะไหนก็ตามอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องในอีสปอร์ตกราฟิกดีไซน์ก็ใช่นะครับเรื่องบริหารจัดการเทศศาสตร์ต่างๆเราก็จะทำงานร่วมกันทั้งหมดเท่ากับว่าทั้งหมดที่สมาคมมีเกษตรประดิษฐ์จะมี
13: นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและนักกีฬาอีสปอร์ตได้พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบพร้อมส่งเสริมการวิจัยการฝึกอบรมและการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนนักวิเคราะห์ผู้จัดการแข่งขันนักสื่อสารและบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตไทยในอนาคตความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเชื่อมองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเข้ากับประสบการณ์ในสนามแข่งขันเพื่อสร้างทั้งนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีทักษะตรงกับความต้องการของวงการพร้อมวางรากฐานให้อีสปอร์ตไทยเติบโตอย่างเป็นระบบและก้าวสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืนผ่านนิตคาดนาครายงาน
16: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ถิตสีโล
17: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีนี้น่าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขต่อไปขอเชิญรับฟังปาฐกถาธรรมเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระโดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในภาระสูตรสังยุตตนิกายขันธวาระวรรคเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะได้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำเอาธรรมะไปปฏิบัติตามสมควรแก่ภาวะของตนความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงภาระผู้แบกภาระการถือภาระการวางภาระแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภาระเป็นไฉนพึงกล่าวว่าภาระคืออุปาทานขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าภาระภิกษุทั้งหลายผู้แบกภาระเป็นไฉนเพิ่งกล่าวว่าบุคคลนี้คือท่านผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าผู้แบกภาระภิกษุทั้งหลายการถือภาระเป็นไฉนตัณหานี้ใดนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินมีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าการถือภาระภิกษุทั้งหลายการวางภาระเป็นไฉนการที่บุคคลนั้นทำให้ตัณหานั้นดับไปด้วยสามรอบโดยไม่เหลือความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่า

ว่าการวางภาระพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกในภายหลังว่าขันธ์ 5ชื่อว่าภาระและผู้แบกภาระคือบุคคลการถือภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นสุขบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้วไม่ถือภาระอื่นถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากแล้วเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วดังนี้พระอัฏฐกถาจารย์อธิบายความภาษิตนั้นว่าภาระหมายถึงสิ่งที่ต้องรับผิดชอบต้องแบกรับหรือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำซึ่งอาจเป็นทั้งด้านร่างกายจิตใจการเงินหรือหน้าที่การงานความหมายทั่วไปคืองานหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เป็นน้ำหนักหรือความหนักใจที่ต้องแบกรับหน้าที่สิ่งที่ต้องดูแลหรือจัดการเช่นเขามีภาระต้องเลี้ยงดูบิดามารดาหมายถึงมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพ่อแม่ภาระหนี้สินหมายถึงหนี้ที่ต้องชำระการทำงานนี้เป็นภาระหนักหมายถึงเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบมากในทางพระพุทธศาสนาคำว่าภาระหมายถึงสิ่งที่สัตว์โลกแบกไว้เช่นขันธ์ 5อันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในภาระสูตรนี้ว่าขันธ์ 5เป็นภาระบุคคลเป็นผู้แบกภาระขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นสิ่งที่ต้องแบกรับอยู่ตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารการละความยึดมั่นในขันธ์ 5ได้จึงเป็นการวางภาระอันหนักลงดังนั้นภาระจึงมีความหมายทั้งในทางโลกคือหน้าที่หรือความรับผิดชอบและทางธรรมคือขันธ์ 5อันเป็นของหนักที่สัตว์โลกแบกไว้อุปาทานขันธ์ 5คือการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเรียกว่าอุปาทานขันธ์แปลว่าหมู่หรือกองมี5ประการคือ 1. รูปขันธ์หมายถึงร่างกายของเรานี้และสิ่งของที่จับต้องได้เช่นทรัพย์สินเครื่องใช้ต่างๆ 2. เวทนาขันธ์คือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขา 3. สัญญาขันธ์คือความจำได้หมายรู้ 4. สังขารขันธ์คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เวทนาและสัญญาปรุงแต่งจิต 4. สังขารขันธ์คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เวทนาและสัญญาปรุงแต่งจิตเป็นต้น 5. วิญญาณขันธ์คืออารมณ์ที่เกิดกับจิตอุปาทานขันธ์ 5ท่านกล่าวว่าเป็นภาระถามว่าขันธ์ 5เป็นภาระอย่างไรตอบว่าเป็นภาระที่จะต้องบริหารจัดการเป็นนิดจริงอยู่ขันธ์ 5เหล่านั้นรูปที่เป็นทรัพย์สินเงินทองของมีค่าก็ต้องบริหารจัดการร่างกายก็ต้องบริหารด้วยการให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนให้อาบน้ำแต่งตัวให้เคี้ยวให้กินเป็นต้นจึงชื่อว่าเป็นภาระของหนักเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าภาระเพราะอาจว่าเป็นภาระจะต้องบริหารจัดการเป็นนิดมิใช่แต่ร่างกายที่ต้องบริหารอยู่เป็นนิด
แม้แต่เวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เป็นอุเบกขาก็ต้องบริหารเพราะถ้าไม่รู้จักบริหารเวทนาก็จะเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขสัญญาความจำได้ถ้าไม่บริหารก็มักหลงหลงลืมลืมต้องบริหารด้วยการนึกบ่อยๆสังขารและวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ก็ต้องบริหารวิญญาณคืออารมณ์ที่เกิดกับจิตสังขารเป็นตัวปรุงแต่งให้จิตนึกก็ต้องบริหารว่านึกอะไรทำให้จิตเศร้าหมองนึกอะไรทำให้จิตผ่องใสสมด้วยพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายสคาถวรรคว่านะสัพพโตมโนวินาระเยมโนเป็นอาทิแปลความว่าบุคคลไม่ควรห้ามใจแต่อารมณ์ทั้งปวงซึ่งเป็นเหตุให้ใจมาถึงความสำราญบาปย่อมเกิดขึ้นแต่อารมณ์ใดๆบุคคลพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆจริงอยู่บุคคลส่วนมากมักบริหารร่างกายแต่ไม่รู้จะบริหารจิตใจได้อย่างไรเวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาสัญญาความจำได้สังขารและวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ขันธ์สี่นี้เกิดที่จิตบุคคลเมื่อจะบริหารขันธ์ทั้งสี่นี้ก็คือการบริหารจิตเบื้องต้นผู้บริหารจิตควรรู้ก่อนว่าอะไรทำให้จิตเศร้าหมองอะไรทำให้จิตผ่องใสวิตกความตรึกนึกคิดในใจที่ประกอบด้วยกามวิตกความตรึกในเรื่องความรักความใคร่พยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเหตุทำให้จิตเศร้าหมองเมื่อบุคคลตรึกในวิตกทั้งสามนี้เนืองเนืองจิตย่อมเศร้าหมองเป็นทุกข์วิตกที่ตรงกันข้ามคือเนกขัมมะวิตกความตรึกนึกคิดในการออกจากความรักความใคร่อภยาบาทวิตกความตรึกนึกคิดในการไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อบุคคลตรึกในวิตกทั้งสามนี้จิตย่อมผ่องใสเมื่อบุคคลรู้เช่นนี้แล้วก็ควรบริหารจิตด้วยการตรึกในวิตกคือเนกขัมมวิตกความตรึกนึกคิดในการออกจากความรักความใคร่อภยาบาทวิตกความตรึกในการไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่การจะห้ามจิตที่คุ้นเคยมานานกับกามวิตกการตรึกในเรื่องความรักความใคร่พยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเรื่องที่ต้องฝึกจิตตนด้วยการปิดกั้นจิตด้วยการฝึกทำสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิก่อนแล้วใช้ปัญญาพิจารณาถึงโทษของกามวิตกเป็นต้นให้มากๆและพิจารณาถึงอานิสงส์ของเนกขัมมวิตกเป็นต้นใช้เวลานานวันจิตก็จะค่อยๆพรากจากกามวิตกเป็นต้นได้ดุจคนเลี้ยงโคต้องการจะฝึกลูกโค
ที่ดื่มกินน้ำนมแม่โคจนเติบโตแล้วเขาประสงค์จะฝึกโคจึงตอกหลักให้แน่นใช้เชือกผูกคอลูกโคไว้ลูกโคจึงดิ้นรนเพื่อจะไปหาแม่โคแต่ไม่สามารถจะตัดเชือกให้ขาดหรือถอนหลักไปได้ก็ได้แต่วิ่งวนอยู่รอบหลักนั้นจนหมดแรงในที่สุดคนเลี้ยงโคก็นำมันไปฝึกใช้งานได้สติเป็นเหมือนเชือกอารมณ์ขององค์ภาวนาเป็นเหมือนกับหลักที่ตอกไว้ความคุ้นเคยของลูกโคกับแม่โคเป็นเหมือนกามวิตกเป็นต้นคำว่าผู้แบกภาระหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบรับหน้าที่หรือรับภารกิจบางอย่างไว้และต้องคอยดูแลจัดการสิ่งนั้นให้ดำเนินไปจนถึงความสำเร็จประโยชน์ตามที่ปรารถนาหรือจนกว่าจะสำเร็จภารกิจคำว่าภาระแปลว่าสิ่งที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่หรือของหนักที่ต้องแบกหามทั้งในทางกายและทางใจดังนั้นผู้แบกภาระจึงหมายถึงผู้รับผิดชอบงานหรือหน้าที่ต่างๆผู้ที่ต้องดูแลครอบครัวองค์กรหรือส่วนรวมผู้ที่ต้องรับผลจากการกระทำของตนเองเช่นหัวหน้าครอบครัวที่หาเลี้ยงสมาชิกในบ้านเป็นผู้แบกภาระของครอบครัวผู้บริหารที่ต้องดูแลองค์กรเป็นผู้แบกภาระขององค์กรผู้ที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเป็นผู้แบกภาระในการดูแลรักษาในทางพระพุทธศาสนาคำว่าผู้แบกภาระหมายถึงบุคคลผู้ยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวตนจึงต้องแบกรับภาระแห่งชีวิตได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าขันธ์ห้าเป็นภาระและบุคคลผู้แบกภาระหมายความว่าขันธ์ห้าเป็นสิ่งที่ต้องคอยดูแลและรับผลจากความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่วนบุคคลที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้แบกภาระหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบหรือรับเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้และในทางธรรมะหมายถึงผู้ที่ยังยึดมั่นขันธ์ห้าจึงต้องแบกรับภาระแห่งชีวิตและทุกข์ทั้งปวงการถือภาระเป็นไฉนตัณหานี้ใดนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินปีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาความอยากในความรักความใคร่ความชอบใจภวะตัณหาความอยากได้อยากเป็นวิภวะตัณหาความไม่อยากได้ไม่อยากเป็นหมายถึงเขาให้เป็นในสิ่งที่เราไม่อยากเป็นอวิชชาความไม่รู้เป็นรากของตัณหานั้นภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการถือภาระการถือภาระหรือการแบกภาระชีวิตไว้ตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งไม่ได้หมายถึงการแบกของหนักทางกายแต่หมายถึงการแบกทุกข์ทางใจที่เกิดจากตัณหาและอวิชชาถือภาระเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนคนแบกของหนักไว้บนบ่ายิ่งแบกนานก็ยิ่งเหนื่อย
ในทางธรรมะภาระคือขันธ์ 5อันเป็นที่เกิดแห่งกองทุกข์ส่วนการถือภาระคือการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5ด้วยตัณหาทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดและเป็นทุกข์อยู่ตลอดไปตัณหาคือตัวการที่ทำให้ถือภาระตัณหาแปลว่าความทยานอยากหรือความอยากไม่รู้จบเป็นสิ่งที่นำไปเกิดในภพใหม่คือพาให้เกิดอีกเพราะใจยังมีความอยากความต้องการอยู่ตัณหามีสามประการคือกามตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ที่น่าพอใจเช่นอยากมีเงินมากขึ้นอยากได้ของที่ชอบใจอยากให้มีคนชมอยากมียศมีตำแหน่งเมื่อได้แล้วก็อยากมากขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนคนเสพยาเสพติดยิ่งเสพก็ยิ่งติด 2. ภวตัณหาคือความอยากได้อยากเป็นเช่นอยากเป็นคนสำคัญอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นผู้มีอำนาจเมื่อยังไม่ได้ก็ทุกข์เพราะดิ้นรนเมื่อได้แล้วก็เป็นทุกข์เพราะกลัวสูญเสีย 3. วิภวตัณหาคือความไม่อยากเป็นต้องเป็นในสิ่งที่ตนไม่อยากเป็นหรือไม่อยากในสิ่งที่เขาให้เป็นเช่นไม่อยากเป็นในตำแหน่งที่เขาให้เป็นหรือไม่อยากแก่ไม่อยากป่วยเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงใจก็ต่อต้านขัดเคืองและเป็นทุกข์อวิชชาคือความไม่รู้เป็นรากเหง้าของตัณหาอวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อยึดมั่นสังขารเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเพราะไม่รู้จึงเกิดความอยากเปรียบเหมือนบุคคลเห็นเสื้อผ้าที่มีสีสวยก็อยากได้เด็กเห็นฟองสบู่สวยงามจึงอยากได้แต่ไม่รู้ว่าฟองสบู่แตกง่ายพอแตกก็เสียใจเช่นเดียวกับคนเราที่ยึดติดในทรัพย์สินชื่อเสียงหรือร่างกายเพราะไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นดังนั้นการถือภาระในพระสูตรนี้หมายถึงการที่จิตใจถูกครอบงำด้วยความอยากทั้งหลายเพราะไม่รู้ความจริงของชีวิตจึงเข้าไปยึดติดถือมั่นสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราเป็นตัวเราแล้วต้องแบกความทุกข์ความกังวลความผิดหวังและการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเมื่อได้เห็นตามความเป็นจริงลดความอยากและความยึดมั่นลงได้เมื่อนั้นภาระก็เบาลงและในที่สุดย่อมวางภาระได้โดยสิ้นเชิงคือบรรลุพระนิพพานการวางภาระหมายถึงความที่ตัณหานั้นดับไปด้วยสำรอกโดยไม่เหลือความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยนี้เรียกว่าการวางภาระจริงอยู่ตัณหามาถึงพระนิพพานนั้นแล้วย่อมคลายความยินดีย่อมดับย่อมละอาดย่อมสละคืนย่อมหลุดพ้นโดยไม่มีส่วนเหลือก็ในพระนิพพานนี้ไม่มีอาลัยคือกามความรักใคร่หรืออาลัยคือทิฏฐิความเห็นผิดฉะนั้นพระนิพพานจึงได้ชื่อว่าถอนตัณหานั้นพร้อมทั้งรากด้วยอรหัตตมรรคผู้ออกจากตัณหาจึงเรียกว่าผู้ปรินิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้ว
จึงได้ตรัสพระคาถาผ่านต่อไปอีกในภายหลังว่าขันธ์ 5ชื่อว่าภาระและผู้แบกภาระคือบุคคลการถือภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นสุขบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้วไม่ถือภาระอื่นถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากแล้วเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วดังนี้อันหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมควรตามความเข้าใจว่าร่างกายเรายังดำรงอยู่ยังไม่ดับสิ้นจึงควรปล่อยวางแต่มิได้ปล่อยทิ้งหมายถึงร่างกายก็ดีทรัพย์สินเงินทองของใช้ก็ดีเราวางไว้โดยใช้การบริหารจัดการให้เป็นไปจนวางใจได้เราไม่ได้เอามาแบกไว้คือไม่ได้ไปยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราดุจทรัพย์สินของใช้ในบ้านเราไม่ได้เอามาแบกไว้เราวางไว้ให้เป็นที่ที่เหมาะสมที่ควรเมื่อจำเป็นก็ไปหยิบมาใช้ใช้แล้วก็ไปเก็บไว้ที่เดิมเมื่อไม่ยึดติดดุจไม่แบกไว้ก็ไม่หนักเมื่อจำเป็นก็นำมาใช้เพราะร่างกายยังอยู่จำเป็นต้องใช้บริหารร่างกายใช้สร้างกุศลต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดอายุสังขารอันหนึ่งในอัสสาทสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ได้เกิดความปริวิตกเกี่ยวกับขันธ์ 5ความว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าอะไรหนอเป็นคุณของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหนอเป็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหนอเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้ปริวิตกต่อไปว่าสุขโสมนัสอันใดอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการกำจัดฉันทราคะความพอใจรักใคร่การละฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียได้นี้เป็นเครื่องสลัดออกแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ 5เหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นเมื่อใดเรารู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณซึ่งโทษโดยความเป็นโทษซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ 5เหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ก็แล
ญาณทัสสนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นที่สุดบัดนี้พบใหม่ไม่มีบรรยายธรรมะเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระในภาระสูตรสังยุตตนิกายขันธวาระวรรคพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: ายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะคะวันนี้นะคะอยู่กับอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะรายการคุณของแผ่นดินของเรานะคะออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 นจนถึง 9:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ AM 891กิโลเฮิรตซ์นะคะและขึ้นไลฟ์แล้วนะคะขณะนี้ที่เพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะแผ่นดินไทยของเรานะคะได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมายาวนานค่ะแต่ในยุคที่โลกหมุนเปลี่ยนรวดเร็วเกษตรกรจำนวนไม่น้อยเลยต้องเผชิญกับวังวนของหนี้สินปัญหาสุขภาพจากการพึ่งพาสารเคมีวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับปราชญ์ชาวบ้านที่กล้าจะเดินทวนกระแสท่านฝ่าวิกฤตด้วยการหันกลับมาเรียนรู้กับธรรมชาตินะคะจากคนที่เคยทำการเกษตรแบบแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแล้วก็หนี้สินสู่การเป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้ค้นพบสัจธรรมที่ว่าทำน้อยได้มากแล้วหันมาอยู่กับธรรมชาติค่ะแปลเปลี่ยนความคิดจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นคนที่อยู่กับธรรมชาติทำน้อยได้มากและการทำเกษตรแบบปราณีจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้นะคะกุ้งขอพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพ่อคำเดืองภาษีปราชญ์ชาวบ้านจากแดนอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ผมคือนายคำเดืองภาษีครับตอนนี้อยู่ที่174หมู่9บ้านหนองตาดตำบลตุงใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับตอนนี้เมื่อถ้าพูดเรื่องอาชีพเนี่ยโดยทั่วไปก็จะไม่มีอาชีพเลยแหละไม่ทำเรื่องอาชีพเพราะว่าเราเข้าใจว่าการทำอาชีพมันเป็นเรื่องผิดปกติของคนเราอะนั่นคือความเชื่อของเราตอนหลังมาครับเพราะว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยเขาไม่เคยทำอาชีพเลยแต่ก็ทุกอย่างก็ทำหน้าที่มีแต่คนเท่านั้นที่ทำอาชีพผมก็เลิกทำอาชีพอะแต่ก็คือมาเป็นคนดีกว่ามาทำหน้าที่ของคนนะแล้วคนควรจะทำอะไรนั่นก็คือหน้าที่ของเรียกว่าเป็นบทบาทก็แล้วกันเนาะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้คุณพ่อทำบทบาทอะไรอยู่คะ
2: บทบาทของคนว่าเมื่อคนมาอยู่ในโลกแล้วอ่ะเดิมโลกมันก็อุดมสมบูรณ์ดีอยู่แล้วมันก็ดีๆอยู่ฝนฟ้าอากาศก็ดีน้ำหมอกน้ำค้างอาหารการกินทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างดีหมดพอคนมาอยู่เนี่ยมันเริ่มร่อยหรอลงแล้วมันไม่มีอะไรดีสักอย่างอ่ะคุณมาทำโดยเฉพาะส่วนมากคนมาเนี่ยคนไม่ได้มามองดูโลกคนมองดูแต่ตัวเองอะว่าตัวเองจะได้อะไรจากโลกเอาอะไรจากโลกทุกคนก็จะมารู้เมาจากโลกจริงๆแล้วโลกมันเป็นเหมือนบ้านเราอะบ้านของเราที่เราจะอาศัยอยู่ทำไมบ้านของเราอาศัยอยู่ฉะนั้นเราต้องดูแลโลกมากกว่าดูแลตัวเองอะถ้าโลกอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้เพราะเราอยู่ในโลกแต่ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกไม่ได้เพราะเราทำลายโลกก็จะต้องทำลายเราอะไม่ใช่ทำลายเราหรอกเมื่อโลกอยู่ไม่ได้เราก็ต้องเดือดร้อนอย่างที่ปรากฏการเห็นเป็นอยู่ปัจจุบันนะครับคือทุกวันนี้มันไม่ที่บอกว่าดูแลโลกรักษาโลกสร้างโลกบูรณะโลกแต่ทุกวันมันมาแย่งกันมาแย่งโลกกันอ่ะจนไม่พอใช้มันจะไปหาโลกอื่นดาวดวงอื่นดีกว่าคือมาแย่งจริงๆแล้วมันนี่แย่งโลกแย่งทรัพยากรในโลกแล้วทรัพยากรที่ว่าก็ไม่ได้สร้างกันสักคนนะมีแต่ธรรมชาติเขาสร้างไว้โลกเขาสร้างไว้ทุกคนก็มาแย่งหมดอ่ะพอแย่งมาเนี่ยไม่เอาคืนอ่ะเราไปแย่งมาของในโลกถ้าผมก็พยายามยกตัวอย่างเช่นถ้าเปรียบเหมือนโลกเนี่ยเหมือนกระเป๋าตังค์อ่ะพอเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดกระเป๋าตังค์ก็คือเปิดโลกพอเปิดปุ๊บมันก็มีทรัพยากรมีถ้าเทียบเป็นเงินก็อัดแน่นเลยในโลกใบนี้เดิมๆก็เราเกิดมาเมื่อ100-200ปีที่แล้วใช่ไหมทีนี้ทุกคนก็เอาเงินนั้นออกเอาทรัพยากรออกมาเมื่อเอาออกมาเนี่ยไม่เอาใส่กระเป๋าคืนกระเป๋าโลกเนี่ยไม่ใส่คืนยกตัวอย่างเช่นคนที่ไปเอาปลามาจากทะเลก็ไม่เคยเอาปลากลับไปคืนไม่ในทะเลคนที่เอาอากาศดีมาจากโลกก็การเอาอากาศเสียให้โลกเนี่ยคนไปเอากบเขียดอึ่งอ่างออกมาจากโลกก็ไม่เอาคืนให้โลกคนเอาน้ำมันมาก็ไม่คืนให้โลกถ้าคืนก็คืนของเสียให้โลกเนี่ยทีนี้กระเป๋าตังหรือว่ากระเป๋าโลกเนี่ยมันเริ่มแฟบลงทุกคนก็หวังว่าจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปหวังว่าลูกหลานจะอยู่ในโลกนี้มีความสุขภายในภาคหน้าซึ่งเป็นความคิดที่เป็นอวิชชาก็มาสร้างโลกเล็กดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมคือสร้างโลกเล็กๆของตัวเองดูแลพื้นที่เล็กๆแต่ก็คือดูอยู่กับโลกตอนนี้ไม่ได้อยู่กับคนเลยอยู่กับโลกว่าเราจะดูแลโลกอย่างนี้ให้มันดียังไงเพื่อจะมอบโลกนี้ให้ลูกหลานไม่ใช่มอบเงินมอบทองอย่างที่คนปัจจุบันคิดสร้างโลกให้อุดมสมบูรณ์แล้วก็มอบให้ลูกหลานอยู่ต่อได้สร้างมันไม่ใช่เวลาไม่นานนะตอนสร้างนะ แต่ตอนที่ธรรมชาติทำงานนี่มันใช้เวลาของมันเองอยู่แล้วเพื่อให้คนเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าเรื่องเวลาเนี่ยกับเรื่องการทำงานมันเอาไปผูกกันพอไปผูกกันปุ๊บทำให้คนไม่ทำงานยกตัวอย่างเช่นเวลาปลูกต้นไม้ต้องใช้เวลาเนี่ยจริงๆแล้วปลูกต้นไม้ไม่ต้องใช้เวลาเราปลูกอย่างเช่นเราปลูก5นาทีอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะต้นไม้หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของต้นไม้ที่จะโตเติบโตเติบใหญ่ไปมันไม่ได้ใช้เวลามันก็ไปของมันดวงอาทิตย์มันก็ไปทุกอย่างมันไปของมันเราไม่ทำมันก็ไปแล้วเราก็ไปบอกว่าเวลาเนี่ยมันรอมาเสียเวลามาต้องใช้เวลาคือมันทำให้เราไม่อยากทำนั่นแหละแต่ก็หาคำนี้มาอ้างเมื่อไรจะโตต้องใช้เวลานานอย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วมันไม่ใช้เวลานานเราทำเองเนี่ยอย่างมากก็ไม่เกิน5นาทีนึกออกไหมคนปลูกต้นไม้ไม่เกิน5นาทีแต่การเจริญเติบโตของมันน่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเวลามันโตของมันอยู่ทุกวินาทีอยู่แล้วถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันไม่ได้เกิดวินาทีเลยนะอย่างต้นไม้ต้นนี้1ปีมันกินเอาเวลามาเป็นเท่านี้มันก็โตเท่านี้ถ้ามันกิน100ปีก็เหมือนลำพูนเชียงใหม่ต้นยางนาเนี่ยมันยังเสียเวลาตรงไหนคนก็บอกว่าปลูกแล้วเสียเวลาเนี่ยมันก็จะความคิดจะกลับกันกับคนทั่วโลกอะมันก็เลยยากหน่อยนึงในการอธิบายต้องงงพอเราจะมาสร้างดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมแล้วทีนี้หน้าที่ของคนควรจะทำอะไรถ้าเกิดมาในโลกนี้เพราะทุกอย่างทำหน้าที่หมดใช่ไหมอย่างเช่นดวงอาทิตย์ก็ทำหน้าที่อะไรคนก็ตอบได้ฝนทำหน้าที่อะไรอากาศทำหน้าที่อะไรแต่คนเนี่ยถามว่าหน้าที่ของคุณคืออะไรมันตอบไม่ได้เพราะคนไปดันไปทำอาชีพก็เลยไม่รู้ว่าหน้าที่คืออะไรหน้าที่ของคนคือมาดูแลโลกสร้างโลกกอบกู้โลกรักษาทรัพยากรโลกเพื่อจะมอบโลกต่อเราอยากเห็นโลกนี้เป็นยังไงภายในข้างหน้าเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการสร้างแปลงนี้เราจะใช้เครื่องมืออะไรที่มันจะทรงพลังที่สุดเครื่องมือที่จะดีที่สุดก็คือว่าต้นไม้เนี่ยจะดีที่สุดแล้วก็เอาต้นไม้มาเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือนะไม่ใช่ชอบไม่ชอบนะเพราะต้นไม้พอปลูกปุ๊บลงไปปั๊บเขาจะทำหน้าที่ของเขาพอเราปลูกปุ๊บมันก็ทำงานให้เราเลยโดยที่ไม่หลับไม่นอนไม่เอาค่าจ้างค่าแรงงานไม่หลับไม่นอนไม่หนีไปไหนไม่หนีเข้าร่มตากแดดฝนตกแดดออกไม่หนีคือทำงานไม่หลับไม่นอนตลอดทุกวินาทีใบก็กรองอากาศคายความชื้นออกมาทำหลายเรื่องไอ้จริงมันก็ออกเป็นฟืนเป็นคาร์บอนเอาอากาศเสียมาแปลงเป็นอากาศดีทำอะไรหลายอย่างเอาอากาศดีออกมาให้เราได้หายใจคือทำหลายเรื่องทำแล้วโตขึ้นแล้วก็สะสมคาร์บอนมีเวลามีรถแว้นมาได้ควันมามันก็โตขึ้นมันเป็นอาหารของมันมันก็กินอากาศเสียให้เราแล้วพอใบร่วงลงมาดินก็ดีขึ้นรักษาความชื้นมันก็มีร่มเงาให้เราแล้วใบร่วงลงมาก็เริ่มเกิดเหตุเกิดอะไรต่างๆข้างล่างดินก็ดีขึ้นไส้เดือนก็มีอาหารการกินจากใบไม้ต้นไม้ก็โตขึ้นแล้วก็ออกลูกให้เรากินพอออกลูกให้เรากินถ้าเรากินไม่หมดมันก็งอกขึ้นมาอีกบางต้นงอกขึ้นเองอันที่สองเราก็ทำภายใต้ในสิ่งที่รักเพราะเรารักต้นไม้เราก็จะปลูกแบบมีความสุขอะไรที่เรารักเราจะมีความสุขในการทำแล้วถ้าต้นปลูกอะไรพวกนี้มันจะรักแล้วก็เรารักลูกแล้วเราก็รู้ว่าปลูกต้นไม้เนี่ยบ้านลูกจะมีไม้ทำบ้านเราอยากให้ลูกอยู่บ้านไม้สักเราปลูกไม้สักแล้วปลูก2ชั่วโมงมันได้40ต้นยังไงลูกอยู่บ้านไม้สักแน่นอน20ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็กระเตียดหลายตัวหลักๆของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านมารวมกันอย่างเช่นเรามีเคยมีไร่นาทุ่งสงเกษตรผสมผสานวันนักเกษตรแล้วก็เกษตรกรรมธรรมชาติมีสี่เกษตรตอนนี้เราก็เอา 3-4 ตัวนี้มารวมกันแล้วเราก็มาคลอดบุตรของมันคลอดลูกออกมาเรียกว่าเกษตรประณีตตัวนี้เป็นตัวเดินเรื่องเกษตรประณีตหมายถึงว่าเราทำนวัตกรรมที่โลกนี้จะต้องใช้ภายในอีก50ปีข้างหน้าจะต้องเอาตัวนี้มาใช้ไม่งั้นโลกจะอยู่ไม่ได้เกษตรประณีตหมายถึงว่าใช้พื้นที่น้อยที่สุดทดลองตอนทดลองเพราะว่าโลกข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่เป็นเหมือนปัจจุบันก็คือโลกข้างหน้าที่ดินแบ่งกันไปแบ่งกันมาทั้งมันเสียมันใช้ไม่ได้มันที่ดินจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงเราจะต้องมีความรู้ในการอยู่กับที่ดินน้อยลงได้ยังไงแล้วเรานิยามตอนที่ทดลองงานวิจัยมาก่อน2น้ำที่ดีๆมาใช้เนี่ยมันจะเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงดินน้อยลงดินไม่ดีน้อยลงน้ำน้อยลง3เวลาของคนทั่วไปคล้ายภายไปหน้า 4-50 ปีข้างหน้าเวลาก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วคนทุกไปภายข้างหน้าเงินเนี่ยอะไรต่างๆนี้ก็จะมีน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงฉะนั้นเราต้องทำเรื่องเกษตรประณีตคือทำในพื้นที่น้อยที่สุดแต่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองคือเครื่องมือที่เราทำเนา
1: ะ
2: เยอะจะใช้น้ำเท่านี้จะทำไงใช้น้ำน้อยๆอย่างเช่นเราก็ทดลองงานวิจัยว่าเอาทดลอง1ตารางวาดูสิที่ว่าเกษตรประณีต1ตารางวาถ้า1ตารางวาจะทำอะไรให้ปลูกพืชได้มากที่สุดแต่ให้พืชที่เกื้อกูลที่สุดยกตัวอย่างเช่นพอเราปลูก1ตารางวามาปุ๊บเราปลูกกล้วยลงไปแล้วก็ปลูกยางนาอีกมุมหนึ่งของหลุมกล้วยว่าหลุมหนึ่งตารางวาเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็ปลูกไม้สักอีกด้านหนึ่งก็ปลูกสะเดาปลูกมะลุมแล้วแต่ก็คือเป็นไม้ยืนต้นสักสองต้นอ่ะสองข้างแล้วทีนี้ข้างในก็แบ่งเป็น9ตารางฟุตก็จะมาปลูกหอม1ตารางฟุตปลูกกระเทียม1ตารางฟุตปลูกสะระแหน่1ตารางฟุตปลูก ทุกอย่างมันก็จะได้9ตารางฟุตใน1ตารางเมตรตารางวาแล้วมันก็จะได้9ตารางฟุตข้างในทีนี้เราก็ปลูกไอ้มะเขืออีกด้านนึงปลูกพริกอีกด้านนึงอันละต้น2ต้นปลูกยี่หร่าสะระแหน่อะไรต่างๆมันก็จะได้พืชหลากหลายทีนี้พืชต่างๆมันจะค่อยๆโตขึ้นแล้วบางอย่างเนี่ยมันยังไม่ให้ผลตัวนี้นะอย่างไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็ใช้เวลานานก็อยู่ไปแต่เราลดน้ำให้กล้วยก็จะเป็นพืชเลี้ยงให้ต้นพริกเพิ่มต้นหอมให้มะเขืออะไรไปเรื่อยๆแล้วก็จะเก็บตามฤดูกาลของพืชแต่ละอย่างขึ้นมาเราทดลอง1ตารางวาแล้วหลังจากนั้นเราก็ขยายเป็น1ไร่แล้วก็เป็น10ไร่20ไร่ตามลำดับที่เราทำมาเราก็จะคำนวณได้ว่าถ้าขยายตารางเมตรที่2ตารางวาที่2เนี่ยเราจะใช้น้ำเท่าไหร่ถ้าว่าตารางวาแรกเราไม่มีน้ำเราก็ยิงอาบน้ำในกระมังแล้วก็น้ำในกระมังมาลดก่อนไม่มีทุนไม่เป็นไร1ตารางวาปลูก1ตารางวาไม่ต้องไปกู้ธปส.หรอกเงินทุนไม่น่าเกิน10บาทเงี้ยน้ำก็มีเวลานี่ก็คงไม่นานแหละทำหนึ่งตารางวาไม่เกินวันละ2นาที3นาทีอย่างเงี้ยเมื่อทำได้แล้วทีนี้มันก็จะคำนวณได้ว่าถ้าเรามีเวลา5นาที10นาทีจะทำได้เท่าไหร่มันก็จะเรียนรู้เองแหละแต่ต้องมีเครื่องมือนี้ก่อนเราทำด้วยเกษตรปานี
1: ค่ะ
2: แต่ทีนี้เกษตรปานีมันมีทั้งผลระยะนี้แล้วมันมีผลที่จะตอบแทนภายในอีก100ปี200ปีข้างหน้าด้วยมันก็จะมีระหว่างทาง7ปี10ปี20ปี25ปีมันจะไล่ใกล้กันไปพอต้นไม้โตขึ้นเราก็ปลูกดีปีพริกไทยขึ้นต้นไม้เอามดแดงมาปล่อยทึบขึ้นก็ปลูกขิงกระชายปลูกข่าปลูกอะไรที่มันชอบใต้ร่มอ่ะปลูกผักป่าอะไรพวกนี้แล้วส่วนที่ตรงงวงร่มก็เอากล้วยปลูกนำหน้าไปเรียกว่าเป็นหน่วยทหารเกณฑ์บุกเบิกไปเรื่อยๆพอตัวไหนสมบูรณ์แล้วมันก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยึดพื้นที่ไปและสิ่งที่ทำแล้วก็แล้วเลยก็จบแล้วไม่ได้กลับมาทำอีกมันไม่ต้องมาทำอีกเราจะทำเฉพาะเหมือนบุกเบิกข้างหน้าเท่านั้นเพราะว่าพอเราผ่านไปแล้วตัวธรรมชาติจะทำงานตามหลังเราอย่างที่บอกแล้วว่ามันทำงานแทนเราไม่ต้องไปทำอะไรก็คือเหมือนติดเครื่องยนต์ให้โลกอ่
1: ะ
2: พอโลกเดินเครื่องมันเดินได้แล้วก็จะเดินของมันเองเราไม่ต้องไปทำอะไรทุกอย่างเราได้คนรุ่นใหม่ทำเลยทำเรื่องเกษตรปานีศึกษาใน YouTube ในอะไรที่เราทำเรื่องเกษตรปานีไว้ให้ท่องแท้เริ่มพื้นที่เล็กๆก่อนใครมีอยู่ในคอนโดก็ได้ทำสัก1ตารางวาเนี่ยเอาทำคอกขึ้นมาสัก1ตารางวาแล้วก็ลองไปคิดเลยว่าเราจะปลูกอะไรปลูกถั่วฝักยาวสัก2เถาปลูกแตงกวาสักหนึ่งต้นปุ๋ยมันจะได้คำนวณได้ว่าเวลาใช้น้ำเท่าไหร่ใช้ปัจจัยใช้ปุ๋ยข้อสุดมันจะคำนวณได้แต่ภาคเกษตรที่ผ่านมามันเป็นระบบที่ถูกวางเอาไว้เพื่อให้เป็นระบบนี้เลี้ยงโลกเฉยๆเพราะเลยดูถูกว่าภาคเกษตรมันอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วเกษตรมันอยู่ได้แต่ไม่ใช่เกษตรแบบที่ปลูกไม้ปลูกปอปลูกมันปลูกข้าวอย่างเดียวขายอย่างนี้นะคือการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มันอยู่ได้อยู่แล้วทุกวันนี้มันเจ๊งเพราะว่าระบบที่ถูกวางเอาไว้เกษตรที่มันเจ๊งเพราะว่าอย่างเช่นเราเป็นชาวไร่ชาวนากติกาโลกเขาวางไว้ก่อนเลยว่าถ้าคุณเป็นชาวนาชาวไร่เนี่ยคุณต้องเป็นคนลงทุนนะเป็นเจ้าของที่นานะทีนี้พอลงทุนเสร็จปุ๊บในกติกาโลกเขาบอกว่าหลังจากลงทุนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องไปไถนาถ้าถูกรับทำเกษตรต้องไถนาถ้าไถนาเนี่ยคุณไม่สามารถจะมีเครื่องไถเองคุณจะไปซื้อรถไถมากติกาโลกเขาบอกว่าคนขายรถไถนามาเนี่ยให้เป็นคนตั้งราคารถไถนาให้มาเอากำไรจากเกษตรกรให้คนขายน้ำมันตั้งราคาน้ำมันมาให้มาเอากำไรจากเกษตรกรเอ๊ะมันไม่มีปุ๋ยก็ต้องไปซื้อปุ๋ยให้คนขายปุ๋ยตั้งราคามาให้เอากำไรจากเกษตรกรถ้ามีโรคแมลงมาก็มียาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงก็ให้คนขายยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงตั้งราคาของตัวเองแล้วก็ให้มากำไรจากเกษตรกรเอาที่นี่เพราะเกษตรกรไม่มีทุนก็เกิดให้คนที่ของเงินทุนเนี่ยเป็นคนตั้งราคาตั้งดอกเบี้ยมาให้มาเอากำไรจากเกษตรกรนี่คือระบบที่มันร่างถูกวางเอาไว้พอตอนนี้พอเกษตรกรเป็นเจ้าของที่นาแล้วที่ทำแล้วได้ของมาหมดแล้วยังไม่ได้ทำงานเลยแต่ทุกคนเพื่อนน่ะ 4-5 คนรวยไปแล้วเพราะว่ามันไม่ต้องเสี่ยงเลยได้กำไรหมดทุกคนแต่ตอนนี้จะเป็นของแถมเกษตรกรก็คือมีฝนแล้งเสียหายให้เกษตรกรนี่เป็นคนเสียหายแต่เพียงผู้เดียวถ้าน้ำท่วมให้เกษตรกรเป็นคนเสียหายแต่เพียงผู้เดียวคนอื่นไม่เกี่ยวถ้าแมงลงให้เกษตรกรเสียหายแต่เพียงผู้เดียวคนอื่นไม่เกี่ยวเอาละทีนี้ถ้าสมมติเกษตรกรเก่งนะเก่งแล้วรอดตัวมาได้แก้ปัญหาภัยแล้งก็เจาะบาดาลซิโซล่าเซลล์ได้เดี๋ยวน้ำท่วมก็ซื้อวิธีวิตออกนอนไม่หลับไม่นอนไปเอาน้ำออกได้ก็เลยได้ข้าวมาก็ใส่รถแต่ไปหาโรงสีให้โรงสีตั้งราคาข้าวไอ้ที่เอาไปเนี่ยตั้งราคาข้าวแล้วให้มาบวกกำไรเอาจากชาวนาเราได้จะบอกว่าชาวนานี่จนลงแล้วมันจะรวยจากอะไรถ้าเป็นเกษตรกรอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ถ้าเป็นอย่างว่าเนี่ยเราเอาคนในโลกออกหมดเหลือแต่เรากับโลกเรากับแผ่นดินเรากับน้ำกับอากาศกับแสงแดดมีแต่ทรัพยากรฟรีทั้งนั้นแสงแดดก็ฟรีฝนตกมาก็ฟรีอะไรต่างๆฟรีหมดของฟรีมีอยู่แล้วเรามีดินอ่ะทรัพย์ในดินสินในน้ำปู่ย่าตายายบอกไว้อ่ะมีเยอะแยะมากมายไก่กองอยู่ในดินเพียงแต่ถ้าดินดีทรัพย์มันก็ออกมาเยอะถ้าดินไม่ดีมันก็ออกมาน้อยคุณก็มีหน้าที่ดูแลดินให้ดีจะดินให้ดีก็คือไม่ทำลายแล้วก็พยายามสะสมทรัพยากรใส่ท ที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือทำภายใต้ความจริง3อย่างคือ1ทำภายใต้สิ่งที่รู้2ทำภายใต้สิ่งที่รัก3สิ่งที่ทำนั้นจะต้องจบรู้ก็คือหมายถึงว่าตัวปัญญาและก็คือตัวมีฉันทะมีฉันทะมีความพอใจในการทำสุดท้ายทำแล้วจบก็คือนิพพานต้องทำ3ตัวนี้คือรู้รักแล้วก็จบปลูกต้นไม้ตัวเนี้ยแล้วถ้ามันไม่ตาย10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงรู้เลยว่าเป็นอย่างนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีสงครามโลกงานมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงมันต้องเป็นอย่างที่เราบอกแล้วเราก็รักเพราะว่ามันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยแล้วก็ปลูกแล้วก็แล้วเลยปลูกชาตินี้และชาติหน้าไม่ต้องกลับมาปลูกอีกเลยมันอยู่กัน100 200ปีอายุเราแค่100ปีมันอยู่200ปีเราก็ไม่ต้องปลูกอีกไงก็จบเลยคือทำในสิ่งที่รู้ที่รักที่จบแล้วมันก็จบจริงๆแล้วทีนี้เราก็จะได้สบายไม่ต้องทำงานเพราะมาทำแปลงใหม่เนี่ยทำอยู่1ปีแต่ตอนนี้เป็นเวลามา10ปีแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมา9ปีอ่ะก็อยู่เฉยเดิมดูเรียกว่าดูแลตอนแรกๆดูแลหมายถึงว่าอาจจะดูว่าต้นนี้ตายก็ต้องมองนิดหน่อยดูแลอยู่ปีแรกปีที่2ก็แลดูตอนนี้มีแต่แลดูไม่ใช่ดูแลละทุกอย่างทำงานเองหมดเราเพียงแต่ว่าเหมือนไปตะล่อมไปช่วยในส่วนที่จะเป็นต้องช่วยอย่างเช่นต้นไม้ร่วงลงมาเนี่ยมันร่วงลงเกินเยอะมันเกิดหนาแน่นเกินไปเราก็ถอนออกเพื่อให้มันอยู่พอดีต้นที่จะเกิดใหม่มันจะไม่หนาแน่นจนเกินการเนี้ยคือไปช่วยหน่อยนึงคือเราไปช่วยในส่วนที่จำเป็นต้องช่วยนิดหน่อยหน่อยหัวใจของมันก็คืออุดมสมบูรณ์และอุดมสมบูรณ์เนี่ยจะต้องมั่นคงไม่ใช่ว่าอุดมสมบูรณ์เสร็จปุ๊บพอต่างประเทศทะลักเข้ามาจีนทะลักเข้ามาเอ้าโอ้ดีนี่สวยงามมากทะลุอุดมสมบูรณ์ซื้อกันเลยไล่เราร้อยล้านลูกเราขายก่อนก็แสดงว่ามันไม่มั่นคงใช่ไหมมันก็เจ๊งได้นะคือเราต้องเข้าใจมันนะรักษาเพื่อให้มั่นคงมันไม่ใช่ทำไปขายทำไปเพื่อจะอยู่กัน100ปี200ปีเลยปักหลักเลยอ่ะว่า200ปีข้างหน้าเราจะไม่มีการซื้อการขายในที่ดินแปลงนี้เราจะให้วงตระกูลเราอยู่ลูกหลานเรียนรู้เราอยู่ตรงนี้ปักหลักเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะมั่นคงแล้วสุดท้ายสิ่งที่เราทำมันค่อยๆโตขึ้นมันจะมั่งคั่งพอลูกหลานมาสืบทอดมันก็จะยั่งยืนก็คืออุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนี่คือขามันนะคือถ้าเป็นหม้อก็คือไอ้ก้อนเกล้าอ่ะตั้งหม้อคืออุดมสมบูรณ์ขานี่คือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนคือขาอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
1: ก็จบไปแล้วนะคะข้อคิดดีๆจากพ่อคำเดืองภาษีปราชญ์ชาวบ้านจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่มามอบข้อคิดดีๆแล้วก็หลักการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงการอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ไม่ฝืนทำลายธรรมชาตินะคะสำหรับรายการของเราเนี่ยค่ะจะมาพบเจอคุณผู้ฟังทุกๆวันอาทิตย์เวลา 8:30 นจนถึง 9:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891 KHz ค่ะวันนี้กุ้งอรวรรณหมอยาดีและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
4: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
4: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัว รีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำภูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุออกหมายจับผู้ต้องหา1คนคดีโจมตีจุดตรวจบุเกซามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมเร่งขยายผล
5: พันเอกเอกวริชชอบชุมพลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าคดีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดแสวงเครื่องหรือไปบอมโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บริเวณจุดตรวจมุกเกซามีตำบลตะยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนล่าสุดศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา1คนคือนายอาซีซันชาวอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสในข้อหาร่วมก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีโดยผู้ต้องหารายดังกล่าวยังมีหมายจับอีก1คดีจากเหตุยิงและวางระเบิดในพื้นที่อำเภอสงไหร่โกลกเมื่อเดือนมีนาคม2568ขณะเดียวกันเจ้า

0: ้าที่ได้เชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก1คนภูมิลำเนาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อประกอบการสืบสวนและขยายผลตามกระบวนการกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนได้ยืนยันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีและดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดพร้อมเดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงหน้าฝน
2: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทำแผนเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังติดบ้านติดเตียงทั้งนี้ได้กำชับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตามแผนป้องกันน้ำท่วมที่วางไว้ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์บนพื้นที่สูงเตรียมพร้อมยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนอาหารและน้ำสำหรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอสำรวจระบบสำรองไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนบริการประชาชนในภาวะน้ำท่วมเช่นการขนย้ายผู้ป่วยการส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งการจัดบริการตรวจรักษานอกโรงพยาบาลและทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีมหมอครอบครัวดูแลถึงบ้านเพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
8: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
7: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
8: ้เฮ้ย
7: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
9: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
8: ขับขี่มีสติ
7: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
3: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.ค่ะค่ะวันนี้นะคะหนูนางสาวปิญชายุบลโกศลค่ะนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการนะคะมาจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวเนาะติดสอยห้อยตามมาด้วย2ท่านนะคะขออนุญาตให้แนะนำตัวกันเลยท่านแรกค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจจะเป็นหน้าใหม่นะคะวันนี้วันแรกของการมาติคลิปนะคะชื่อออนอุราแซ่ติ๋วค่ะเป็นนักพัฒนาสังคมทำงานอยู่ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสุภาวดีทิมทองนะคะนักพัฒนาสังคมค่ะจากสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดภูเก็ตเช่นกันค่ะ
0: ค่ะวันนี้พวกเรามาด้วยกัน3คนเนาะชื่อน้องถิ่งถิ่งพี่เจี๊ยบแล้วก็พี่การนะคะวันนี้3คนก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากหมายถึงเรื่องอะไรพี่เจี๊ยบหมายถึงค่ะสิทธิสวัสดิการหรือว่าเป็นบริการจากสำนักงานพัฒนาสังคมของเรานั่นเองนะคะมีหลายๆท่านก็เคยได้ยินมาแล้วบ้างบางท่านก็ยังไม่ทราบเนาะว่าสำนักงานเราคืออะไรอยู่ที่ไหนนะคะให้บริการอะไรบ้างเราไปติดต่อเนี่ยต้องไปติดต่อเรื่องอะไรบ้างเนาะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนะคะหรือว่าย่อว่าพมจ.ภูเก็ตนั่นเองเราตั้งอยู่ที่สารกลางหลังใหม่นะคะชั้น2เนาะเราจะให้บริการชื่อก็บอกอยู่แล้วพัฒนาสังคมนะคะเราจะทำหน้าที่ในการดูแลกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยเลยเนาะพี่เจี๊ยบเนาะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยสูงอายุวันไหนอีก
1: คนพิการ
0: คนพิการ
1: รวมถึงผู้ได้โอกาสแล้วก็ผู้ประสบปัญหาทางสังคมค่ะ
0: เป็นไงครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตา ตาย ตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะคะค่ะบริการวันนี้เราจะเลือกหยิบยกบางเรื่องมาฝากแล้วกันเนาะเชื่อว่าอาทิตย์ก่อนๆอาจจะได้ยินได้ฟังมาแล้วเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนพิการนะคะคนด้อยร่อนคนด้อยโอกาสเนาะวันนี้จะนำมาฝาก2กลุ่มเป้าหมายแล้วกันนะคะได้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุเนาะเดี๋ยวนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนาะเพราะฉะนั้นสิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุหรือว่าบริการอื่นๆจากทางพม.เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องรับรู้เอาไว้นะคะไม่ว่าจะเกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือว่าคนรอบข้างคนที่รักบุคคลในครอบครัวนั่นเองเนาะนอกจากผู้สูงอายุแล้วมีเรื่องไหนอีกคะพี่เจี๊ยบ
1: คราวนี้เรามาเรื่องเด็กนะคะซึ่งในสังคมปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าเด็กที่ถูกทอดทิ้ง มีจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะเกิดจากปัญหาการหย่าร้างของพ่อแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้หรือว่าการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรที่มีลูกแล้วไม่สามารถเลี้ยงดูได้ก็จะเป็นเรื่องของการรับเด็กเป็นบุตรเป็นธรรมค่ะ
0: วันนี้เราจะหยิบยกมาฝาก2เรื่องหลักๆกันเลยนะคะเริ่มที่เรื่องอะไรดีเราขอเริ่มที่ผู้สูงอายุก่อนแล้วกันขอข้ามวัยเราจากเด็กไปแก่เนาะเราเริ่มจากแก่ไปเด็กก่อนแล้วกันวันนี้เราจะย้อนวัยกันนิดเด็กนะคะผู้สูงอายุขอเริ่มที่ผู้สูงอายุเลยแล้วกันท่านผู้ฟังท่านไหนเป็นผู้สูงอายุอยู่แล้วบ้างเลยไม่หลายๆท่านหนูเชื่อว่าก็เข้าสู่วัยสูงอายุเรียบร้อยแล้วหรือว่ามีแนวโน้มที่จะเข้าในเร็วๆนี้แล้วล่ะเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วนะคะเรามารู้จักก่อนว่าผู้สูงอายุคืออะไรผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่กี่ปีคะ60
2: ปีขึ้นไป
0: นะคะแล้วก็มีสัญชาติไทยเนาะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนในด้านต่างๆของผู้สูงอายุนะคะเป็นไงจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนกี่คนจำนวนเยอะเลยนะคะแหบอกว่าจะกี่คนถ้าเกิดตามฐานข้อมูลตามทะเบียนราษฎรเนาะไม่นับประชากรแฝงนะคะประชากรของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยเป็นล้านหลักล้านคนเนาะล้านสองล้านสามล้านสี่ในจำนวนนี้ค่ะเป็นผู้สูงอายุไปแล้ว 60,000 กว่าคนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่14-15% เลยเป็นไงคะเยอะไหมค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วแหละเนาะแต่ยังไม่เป็นระดับสุดยอดเรายังไม่เข้าสู่ระดับสุดยอดเนาะแต่เราก็เข้าสู่เรียบร้อยแล้วเรามีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นฐานข้อมูลตามทะเบียนราษฎรเนาะไม่ได้เป็นจำนวนประชากรทั้งหมดแต่เวลาเราดูแลเป็นไงคะเราดูแลทุ ุกกลุ่มเป้าหมายของผู้สูงอายุไม่ว่าจะมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ตหรือว่าไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแลทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นมากกว่า 60,000 กว่าคนแน่ๆนะคะอ่ะเรามาดูการจำแนกผู้สูงอายุกันก่อนดีกว่าผู้สูงอายุถ้าจำแนกตาม ADL หลายๆท่านน่าจะคุ้นเคยคำนี้ ADL คืออะไรเอ่ย ADL คือถ้าพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยเนาะก็คือความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะถ้าจำแนกตาม ADL จะแบ่งได้ผู้สูงอายุออกเป็น3กลุ่มเนาะพี่กันเนาะ
2: ใช่
0: เป็นกลุ่มแรกคือกลุ่มติดสังคมกลุ่มต่อไปคือกลุ่มติดบ้านนะคะแล้วกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มติดเตียงตัวเองอยู่ในกลุ่มไหนกันบ้างกลุ่มติดสังคมติดบ้านติดเตียงนะคะกลุ่มมาดูที่กลุ่มแรกกลุ่มติดสังคมก่อนแล้วกันกลุ่มติดสังคมก็คือผู้สูงอายุที่ติดสังคมพูดง่ายๆผู้สูงอายุที่เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีนะคะมีความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเองเนาะนอกจากช่วยเหลือตนเองได้ดีแล้วเขายังออกไปช่วยเหลือชุมชนแล้วก็สังคมได้อีกนะคะนี่คือผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเนาะเราพูดกันเข้าใจง่ายๆต่อไป

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: ทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาน
5: ายสุจินวาจาจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงเนื่องในโอกาสครบรอบ102ปีจังหวัดพัทลุงณบริเวณถนนช่วยทุกขราชโดยมีพระปริยัติวชิรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเจ้าอาวาสวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาส่งเสริมการทำบุญสร้างกุศลและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าของพุทธศาสนิกชนช่วยหล่อหลอมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนมีสติความเสียสละและความเอื้ออาทรต่อกันซึ่งการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีของชาวพัทลุงที่พร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองรวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
4: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย
6: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีพระสงฆ์จำนวน99รูปออกรับบิณฑบาตท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่พร้อมใจกันเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากทั้งนี้กิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า10ปีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรใกล้ชิดองค์พระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในทุกเช้าวันอาทิตย์และการตักบาตรในครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษหลังจากเมื่อวานนี้องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมสร้างความปลื้มและความภาคภูมิใจแก่ชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
4: กยศ.ดูแลผู้กู้ยืมใกล้ชิดแนะปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดเสี่ยงถูกดำเนินคดีพร้อมเตือนตรวจสอบก่อนชำระหนี้ป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างทวงเงินร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืม

0: เพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปได้ทั้งนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID หรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมย้ำเตือนผู้กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลขอเชิญเที่ยวงานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันชมการประกวดมิสปรณกันและหนูน้อยปรณกันการสาธิตปรุงอาหารพื้นถิ่นการแสดงงิ้วขับร้องอนาเชตการแสดงไลท์อาร์ตผ่านโมชั่นแมปปิ้งครั้งแรกในจังหวัดสตูลฟรีคอนเสิร์ตเล็กรัชเมศยัวมูดและโนวันเอลเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองพร้อมเลือกชิมอาหารและซื้อสินค้าจาก6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 24-26 กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชจังหวัดสตูลและมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมปรณกันไปด้วยกัน
4: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
5: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
4: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
6: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
7: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
6: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
7: ้เฮ้ย
6: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
8: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
7: ขับขี่มีสติ
6: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 07-7652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489SAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการ

ุยทุกเรื่องราวข้าวทั่วมุมเมืองเผื่อประเทืองปัญญาและพัฒนาสังคมกับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมช.ในรายการอปมช.คุยข้าวทางสวทภูเก็ต

0: ดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของอปมช.คุยข่าวประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569กับยอดอำนวยที่นี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ตวท.จังหวัดภูเก็ตนำข่าวสารสาระน่ารู้จากประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตมาฝากคุณผู้ฟังที่นี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์กับรายการอปมช.คุยข่าวนะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครม.อนุมัติงบกลาง843ล้านบาทฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้เพิ่มวงเงินโครงการคลองระบายน้ำคลองตรงแก้น้ำท่วมหาดใหญ่คณะรัฐมนตรีมีมติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองช่วยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 843.26 ล้านบาทให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี2568เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงอาคารและระบบชลประทานให้สามารถรองรับปริมาณน้ำที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำท่วมขังตลอดจนเตรียมความพร้อมรองรับภัยอันเกิดจากน้ำในอนาคตโครงการดังกล่าวจะดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสรวมทั้งสิ้น67รายการโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรมชลประทานปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนพร้อมติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดโดยคำนึงถึงความประหยัดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินก่อหนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับงานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบความยาว4กิโลเมตรโครงการคลองระบายน้ำคลองตรงตำบลพระตรงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจาก315ล้านบาทเป็น 359.52 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 44.52 ล้านบาทพร้อมขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากปีงบประมาณพ.ศ. 2563ถึงพ.ศ. 2568เป็นพ.ศ. 2563ถึงพ.ศ. 2570เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ตำบลพระตรงและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสงขลาในระยะยาวเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2000ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน8 143.26 ล้านบาทให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปีพ.ศ. 2568ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอซึ่งอุทกภัยในปี2568ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมทั้งทำให้อาคารและระบบชลประทานได้รับความเสียหายจนส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องเร่งซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารและระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและการใช้งานให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบของกรมชลประทานให้สามารถดำเนินการกิจการด้านการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยอันเนื่องมาจากน้ำท่วมและน้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมอุตสาหกรรมและพื้นที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4. เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยอันเกิดจากน้ำที่อาจทำให้เกิดขึ้นในอนาคต 5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำสำหรับการเกษตรการอุปโภคบริโภคและกิจกรรมด้านอื่นๆให้สามารถใช้น้ำได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูดังกล่าวจะดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสรวมทั้งสิ้น67รายการดังนี้สงขลาเช่นซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1และอาคารประกอบโครงการชลประทานสงขลาอำเภอบางกล่ำและซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านเหนือคลองพร้อมระบบส่งน้ำอำเภอสะเดาจำนวน23รายการวงเงิน 646.50 ล้านบาทสตูลเช่นซ่อมแซมฝายคลองระเกตอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบท่อส่งน้ำอำเภอมะนังและซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายแคมป์ขี้พล้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานสตูลอำเภอควนกาหลงจำนวน7รายการวงเงิน 88.50 ล้านบาทยะลาได้แก่ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมาข้างคลองระบายน้ำดี7โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานีอำเภอเมืองยะลาจำนวน1รายการวงเงิน 2.50 ล้านบาทปัตตานีเช่นซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาเป็นช่วงๆโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานีอำเภอมายอและซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 31.6L เป็นช่วงๆโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานีอำเภอยะริงจำนวน19รายการวงเงิน 70.30 ล้านบาทนราธิวาสเช่นส ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านกาเยาะมาตีอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอนาเจาะและซ่อมแซมประตูระบายน้ำแบ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนาราอำเภอตากใบจำนวน17รายการวงเงิน 35.46 ล้านบาทโดยในการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตลอดจนมาตรฐานของการของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอนรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงความประหยัดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและประโยชน์ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญพร้อมทั้งให้กรมชลประทานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียดประกอบการพิจารณาให้ถูกต้องครบถ้วนตลอดจนตรวจสอบความซ้ำซ้อนอย่างรอบคอบนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้เพิ่มกรอบวงเงินก่อหนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับงานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบความยาว4กิโลเมตรโครงการคลองระบายน้ำคลองตรงตำบลพระตรงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจาก315ล้านบาทเป็น 359.52 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 44.52 ล้านบาทพร้อมขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากปีงบประมาณพ.ศ. 2563ถึงพ.ศ. 2568เป็นพ.ศ. 2563ถึงพ.ศ. 2570เพื่อให้การก่อสร้างสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จทั้งนี้การเพิ่มกรอบวงเงินดังกล่าวมีสาเหตุจากการดำเนินโครงการพบข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่และแนวเส้นทางก่อสร้างจึงจำเป็นต้องปรับแบบก่อสร้างและเพิ่มเติมรายการงานที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงอาทิการเปลี่ยนแนวคลองระบายน้ำเนื่องจากคลองระบายน้ำช่วงกิโลเมตรที่1บวก000ถึงกิโลเมตรที่2บวก000เป็นช่วงที่คลองระบายน้ำตัดผ่าน3แยกถนนสายบ้านทุ่งลุงกับบ้านทุ่งจังหากก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้ปิดกั้นการจราจรบริเวณ3แยกดังกล่าวและยังตัดผ่านที่ดินของราษฎรทำให้ลักษณะแปลงที่ดินแยกออกไม่เป็นรูปร่างราษฎรจึงไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่และคลองระบายน้ำช่วงกิโลเมตรที่ 0.0 บวก040ถึงกิโลเมตรที่0บวก700สภาพภูมิประเทศมีความลาดชันสูงจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบคลองระบายน้ำลาดท้องคลองคันกั้นน้ำและผนังกั้นน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศซึ่งจะช่วยให้การก่อสร้างมีความเหมาะสมปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ตำบลพระตรงและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำและจังหวัดสงขลาในระยะยาวตลอดจนสามารถพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำของชุมชนได้ในอนาคตคุณกำลังฟัง FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจังหวัดภูเก็ตกับรายการอปมช.คุยข่าวประจำวันอาทิตย์กับยอดอำนวยไทยแลนด์ยกกำลังประเทศไทยผนึก5กระทรวงยกระดับทุนมนุษย์พัฒนาการศึกษาปลดหนี้อัพสกิลคนไทยทุกช่วงวัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีงานสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์ไทยแลนด์ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์โดยมุ่งเน้นการลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุดคือคนไทยเปิดโอกาสให้คนทุกคนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาการพัฒนาทักษะแบบ upskill และ reskill เพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตและการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นการผนึกกำลังของ5กระทรวงได้แก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้นำเสนอแผนปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ Lifelong Support เพื่อการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตลอดช่วงชีวิตพร้อมทั้งแถลงผลงานรอบ90วันของทั้ง5กระทรวงซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนทั้งรายการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านนโยบาย TCAS 69เท่าเทียบการสร้างความมั่นใจการสร้างความมั่นคงทางอาชีพรายได้สำหรับเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานการพักชำระหนี้และลดหนี้ให้เกษตรกรการยกระดับสิทธิสวัสดิการผู้ประกันตนและกลุ่มเปราะบางการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขดิจิทัลและสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งหมดนี้คือเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลในการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเข้มแข็งมีรายได้และพร้อมขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจใหม่ในระดับสากลอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลังเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์ไทยแลนด์ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยนายยกรัฐมนตรีได้กล่าวสุนทรพจน์ชื่นชมการจัดงานว่ามีความเหมาะสมทั้งถูกที่และถูกเวลาท่ามกลางความท้าทายจากสังคมสูงวัยเทคโนโลยีภูมิรัฐศาสตร์และภูมิอากาศซึ่งประเทศที่ จะรับมือได้จำเป็นต้องมีทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงโดยนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นการลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุดคือคนไทยเปิดโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาการพัฒนาทักษะแบบ upskill และ reskill ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาวะทางจิตพร้อมทั้งชื่นชมความร่วมมือเชิงบูรณาการของ5กระทรวงหลักได้แก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคนอย่างเป็นระบบและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงอีกทั้งนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการหารือกับผู้นำจีนและผู้ประกอบการชั้นนำในระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผ่านมารัฐบาลได้เดินหน้าขยายความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU หลายฉบับเพื่อร่วมพัฒนากำลังคนและยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ภายใต้แนวคิดการยกกำลังประเทศไทยให้พร้อมทั้งรับมือและรับโอกาสทางรับโอกาสจากทุกความเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้กำลังแรงงานของไทยสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI และเทคโนโลยีชั้นสูงศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้นำเสนอแผนปฏิบัติการ Lifelong Support เพื่อการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิตเริ่มตั้งแต่วัยเริ่มต้นชีวิต 0-6 ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดรัฐบาลมุ่งลดภาระครอบครัววัยทำงานด้วยการรื้อระบบศูนย์เด็กปฐมวัยเร่งรัดและเบิกเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวน600บาทให้ถึงมือครอบครัวภายใน30ถึง45วันและผลักดันกฎหมายคุ้มครองเด็กให้เข้มงวดวัยเรียน 7-18 ปีดำเนินนโยบายคืนเวลาให้ครูด้วยการลดภาระงานและตัวชี้วัดลงร้อยละ 71.52 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ 30,000 แห่งขับเคลื่อนโครงการZero Drop Out Plus ตั้งเป้าหมายพาเด็กกว่า 500,000 คนที่หลุดจากระบบให้กลับสู่ห้องเรียนหรือการฝึกอาชีพมอบทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ODOS จำนวน 3,282 ทุนเพื่อนำองค์ความรู้ระดับโลกกลับมาพัฒนาประเทศวัยเริ่มต้นประกอบอาชีพ 13-35 ปีการสนับสนุนงบประมาณผ่านระบบ TCAS จำนวน 147.2 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเยาวชนกว่า 900,000 คนได้รับสิทธิสอบ TGAT/TPAT ฟรีผลิตแพทย์เพิ่ม 22,200 คนและบุคลากรทักษะสูง ด้านเซมิคอนดักชั่น 12,000 คนนอกจากนี้ยังจัดหางานให้ประชาชน 4,051 คนยกระดับสวัสดิการผู้ถือยกระดับสวัสดิการผู้ประกันตนด้วยสิทธิ์ทันตกรรมใหม่12รายการที่ไม่ต้องสำรองจ่ายร่วมมือกับ Google มอบทุน Carizer Certificate ในการพัฒนาทักษะแรงงานไทยต่ำกว่า10ล้านคนให้พร้อมรับมือกับคลื่น Disruption ยุคของ AI และวัยอาวุโสรวมถึงกลุ่มเปราะบาง36ถึง60ปีขึ้นไปมุ่งยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสนับสนุนการใช้ปุ๋ยแบบแม่นยำและการทำเกษตรอินทรีย์พื้นที่รวม 2.62 ล้านไร่สร้างโครงข่ายความมั่นคงในบ้านปลายชีวิตด้วยสูตรบำนาญชราภาพแคร์ปรับเกณฑ์การบำบัดทดแทนไตเพื่อต่อสู้ชีวิตผู้ป่วยและลดการรอคอยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์โซเชียลแมปเพื่อค้นหากลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นกว่า 230,000 คนให้เข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการขยายให้บริการสาธารณสุขดิจิทัล Healthcare ปัจจุบันที่มีผู้ใช้งานกว่า 3.67 ล้านคนจัดตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ Senior Compact ณอำเภอบางระมุงและการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเบี้ยความพิการในอัตรา 1,000 บาททั่วหน้านอกจากนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ประกาศขับเคลื่อน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่ New Growth Engine ได้แก่ 1. Semiconductor Thailand เพื่อดันไทยเป็นฐานการผลิตภูมิภาค 2. Wellness Economy 3. Space Economy ผ่านความร่วมมือสำรวจดวงจันทร์กับจีนและสหรัฐอเมริกาและ4ยุทธศาสตร์ AI ระดับชาติตั้งเป้าหมายสร้างความรู้ด้านดิจิทัลให้คนไทย20ล้านคนพร้อมเปิดตัวดัชนีความพร้อม TARI เพื่อประเมินและยกระดับองค์กรทั่วประเทศสำหรับผลงาน90วันที่ผ่านมาได้ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผ่านนโยบาย TCAS 69เท่าเทียมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับโปรเจกต์ CE-7 MATCH ที่วิศวกรไทยจะได้ส่งอุปกรณ์วิจัยอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์ร่วมกับจีนในเดือนสิงหาคม2569เป็นการแสดงศักยภาพเด็กไทยในเวทีโลกอย่างแท้จริงขยายผลการใช้งานแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟันดูครอบคลุม37จังหวัดพร้อมเพิ่มฟีเจอร์สำหรับผู้พิการทางสายตายกระดับให้บริการสาธารณสุขดิจิทัลเฮลท์แคร์ให้ผู้ป่วยกว่า 3.6 ล้านคนเข้าถึงการแพทย์ปฐมภูมิการใช้แพลตฟอร์มบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบชี้เป้า PPAP แก้ปัญหาให้ชาวบ้านกว่า 300,000 ครัวเรือนใน20จังหวัดผลักดัน Local Enterpriseขยายผลน้ำมั่นคง10จังหวัดลดความเสียหายให้เกษตรกรไปกว่า600ล้านบาทและรถไฟไทยทำ ซึ่งได้ต่อยอดงานวิจัยและเตรียมผลิตโบกี้เองในประเทศไทยลดการนำเข้าและตั้งเป้าสร้างรายได้700ล้านบาทในปีหน้าเป็นบทพิสูจน์ว่าสามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมายกระดับชีวิตคนไทยได้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มุ่งเน้นการยกระดับภาคการเกษตรอย่างรอบด้านตั้งแต่การส่งมอบพันธุ์ข้าวใหม่กข113และกข119ควบคู่กับการส่งเสริมทำนาแบบเปียกสลับแห้งเพื่อมุ่งสู่ข้าวคาร์บอนต่ำการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อให้ถึงมือเกษตรกรในเวลาที่จำเป็นนโยบายตลาดนำการผลิตกวาดล้างสินค้าเกษตรผิดกฎหมายไปแล้ว146คดีเดินหน้าขยายตลาดส่งออกผลไม้ไทยและการเจรจาแก้ปัญหากุ้งไทยกับมาเลเซียผลักดันการเกษตรแม่นยำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการคืนความมั่นคงให้เกษตรกรด้วยการเปลี่ยนเอกสิทธิ์สปก.เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรและบูรณาการพักชำระหนี้และลดหนี้ให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์รวมวงเงินสะพัดกว่า10,000ล้านบาทนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานโดยสามารถจัดหางานให้ประชาชนได้แล้วถึง4,051 คนสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 4,858 ล้านบาทควบคู่ไปกับการเดินหน้าโครงการโรงงานปลอดยาเสพติด 2,172 แห่งและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนผ่านการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรม12รายการครอบคลุม 7,897 สถานพยาบาลรวมถึงการผลักดันสูตรคำนวณบำนาญชราภาพใหม่แคร์ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วอีกทั้งยังเน้นย้ำความปลอดภัยด้านการออกแนวปฏิบัติตรวจสอบมาตรฐานปั้นจันใหม่และเดินหน้าขยายตลาดส่งออกแรงงานไทยไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 30,000 คนเกือบ 30,000 คนผ่านความร่วมมือกับประเทศมาเก๊าอิสราเอลเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนายประเสริฐจันทร์ระวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบโดยเตรียมผลักดันพรบการศึกษาชาติฉบับใหม่เข้าสู่สภาในช่วงปลายปีพร้อมผลักดันไทยเป็นผู้นำภูมิภาคในโครงการอาเซียนซีโร่ดรอปเอาท์ดึงเด็กกลับสู่ระบบและพัฒนาระบบ Education ID เพื่อลดความซ้ำซ้อนดำเนินนโยบายคืนเวลาให้ครูคืนความสุขให้เด็กด้วยการลดภาระงานเอกสารยกเลิกการประเมินที่ซ้ำซ้อนผ่อนปลนเครื่องแบบนักเรียนและสร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพระบบและระบบทัฟฟี่ฟันดูรวมถึงการเตรียมความพร้อมการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลทั้งการเข้าสู่ OECD และ PISA Roadmap 2029เพื่อยกระดับเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกรวมถึงการสานต่อโครงการ ODOS ที่ส่งเด็กไทยทุกพื้นที่ซึ่งยากจนไปเรียนต่ออย่างต่างประเทศ นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทุกมิติแบบทำได้จริงโดยการนำเทคโนโลยีมาสร้างโซเชียลแมปเชื่อมฐานข้อมูลผู้เปราะบางกว่า1ล้านคนเข้ากับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมนำ AI ร่วมกับสายด่วน1300ช่วยเหลือผู้คนเร่งด่วนไปแล้วกว่า 30,000 รายอีกทั้งยังเดินหน้าพลิกโฉมกฎหมายครั้งใหญ่ทั้งการผลักดันเบี้ยคนชรา 1,000 และเบี้ยเด็กเล็ก600บาทแบบทั่วหน้าเพิ่มวงเงินกู้สร้างอาชีพคนพิการเป็น 300,000 บาทตลอดจนสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยผ่านโครงการบ้านมั่นคงเคหะเพื่อคนไทยและโมเดลความร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ในการจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุเพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนการบูรณาการการปฏิบัติราชการอย่างเข้มข้นภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและความร่วมมือของ5กระทรวงหลักส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านนโยบายTCAS 69เท่าเทียมการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้สำหรับเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานการเข้าถึงบริการสาธารณสุขดิจิทัลและสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงตลอดจนการยกระดับภูมิภาคการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีทั้งหมดนี้คือเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลในการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดเพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเข้มแข็งมีรายได้และพร้อมขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจใหม่ในระดับสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลังนี่คือรายการอปมช.คุยข่าวประจำวันอาทิตย์กับยอดอำนวยที่นี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจังหวัดภูเก็ตท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆทางราชการได้ที่หน้าเพจ Facebook ปชส.ภูเก็ตได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ย้ำรายใหม่ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องไปยืนยันตัวตน EKYC ทุกคนครับข้อมูลนี้จากกระทรวงการคลังครับแจ้งถึงรายใหม่ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี69รวมไปถึงรายเดิมที่มีการมอบอำนาจเนี่ยนะครับต้องไปยืนยันตัวตน EKYC ด้วยนะครับโดยยืนยันได้3ช่องทางนะครับได้แก่แอปเป่าตังแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งโดยธนาคารกรุงไทยทำได้ถึง12มกราคม70ครับส่วนธกส.ออมสินธอส.ธนาคารอิสลามทำได้ถึง14ตุลาคม69ครับส่วนกรณีที่บัตรหมดอายุหรือว่ามีการเปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่ครับก็ต้องยืนยัน EKYC พร้อมตั้งรหัสคู่บัตรพินโค้ดปกหลักที่ธนาคารกรุงไทยครับและถ้าบัตรหายให้แจ้งอายัดครับพอได้บัตรใหม่ก็ต้องไปยืนยันตัวตน EKYC เช่นเดียวกันครับทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้1ตุลาคม69นี้เป็นต้นไปครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำนักข่าวบอกครับคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับดร.นุชข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์คว้ารางวัลชนะเลิศ AI ระดับโลกครับนวัตกรรม AI ตรวจจับข่าวปลอมแบบเรียลไทม์2ภาษาครับดร.นุชดร.วัชรปิยาวัชโรบลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกองเทคโนโลยีดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์ครับชนะเลิศจากการแข่งขัน Global iSafe Hackathon 2026เป็นหานวัตกรรมสร้างความน่าเชื่อถือบนดิจิทัลครับณนครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ด้วยผลงานที่ชื่อว่า Fake New Deep Verify ครับแอปพลิเคชันตรวจสอบข่าวปลอมแบบเรียลไทม์รองรับการใช้งาน2ภาษาไทยอังกฤษครับโดยการแข่งขันครั้งนี้เป็นเวทีระดับโลกที่รวบรวมนักพัฒนานักวิจัยผู้ประกอบงานด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลกครับ เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน Generative AI ที่น่าเชื่อถือที่สมัครเข้าร่วมกว่า 1,700 ผลงานจากกว่า80ประเทศครับโดยผลงาน Fake New Deep Verify ครับใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แล้วก็ Large Language Model เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์ครับทั้งไทยและอังกฤษพร้อมแสดงแหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้องครับช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับลดการแพร่กระจายข่าวปลอมและก็ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับเขาบอกครับ
2: เกาะสมุยพังงาดเบียดชนะมัลดีฟคว้าแชมป์เกาะที่ดีที่สุดในโลกปี2026ตอกย้ำบุตรหมายท่องเที่ยวพรีเมียมระดับเวิลด์คลาสกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยข่าวดีล่าสุดนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก Travel and Leisure ประกาศผลรางวัล World Best Award 2026ยกให้เกาะสมุยคว้าอันดับหนึ่งเกาะที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2569ไปครองได้อย่างงดงามโดยเบียดชนะจุดหมายปลายทางยอดฮิตอย่างมัลดีฟบาหลีและมิลอสด้วยคะแนนโหวตสูงถึง 95.64 คะแนนความสำเร็จในครั้งนี้มาจากความโดดเด่นของทัศนียภาพทางธรรมชาติที่งดงามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ส่งคุณค่าและอาหารรสเลิศที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเชิงรุกของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มุ่งเน้นกวดขันเรื่องความปลอดภัยอย่างเข้มงวดบูรณาการระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและเดินหน้าล้างบางธุรกิจนอมินีสีเทาอย่างเด็ดขาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับไฮเอ็นด์ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกาะสมุยมุ่งสู่การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับพรีเมียมที่ยั่งยืนและปลอดภัยที่สุดในโลกอย่างแท้จริงเร็วไวเข้าใจง่ายสวทขอบอกครับ
1: สคบนำร่องคุมค่าไฟอพาร์ตเมนต์ครับเมื่อรัฐลดค่าไฟให้แล้วส่วนลดนี้ก็ต้องถึงผู้เช่าครับข้อมูลนี้จากทางรัฐมนตรีสุภามาศที่ดูแลสคบอยู่ด้วยนะครับพูดถึงเรื่องที่ทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยเขามีแนวทางในการปรับลดค่าไฟสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกให้เหลือ3บาทต่อหน่วยครับซึ่งจะรวมไปถึงบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมไปถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านด้วยให้ใช้อัตราเดียวกันกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปครับซึ่งก่อนที่จะมีมติออกมาเนี่ยทางสคบเขามีการวางกลไกคุ้มครองผู้เช่าไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเนี่ยเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจครับห้ามบวกกำไรส่วนต่างแล้วก็ต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนครับนอกจากเรื่องค่าน้ำค่าไฟแล้วเนี่ยประกาศฉบับนี้เนี่ยยังห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและก็เงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของอัตราค่าเช่ารายเดือนครับและเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงเนี่ยผู้เช่าไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินเสียหายผู้ประกอบธุรกิจเองก็ต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนะครับโดยผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษจำคุกครับไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับโดยผู้เช่าทุกคนนะครับตรวจสอบบิลค่าน้ำค่าไฟของตัวเองทุกเดือนนะครับแล้วก็เปรียบเทียบอัตราที่การไฟฟ้าหรือว่าการประปาเรียกเก็บจริงหากพบว่าถูกเรียกเก็บเกินครับถูกรีดเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมด้วยหรือถูกเอาเปรียบจากสัญญาเช่าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ของสคบแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับขอบอกครับ
3: ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี69ทั้งรายเดิมแล้วก็รายใหม่นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันครับข้อมูลนี้จากรองโฆษกลลิดาครับระบุนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยมีการสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนครับเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนโดยกำหนดให้1บ้านนับจากเลขที่บ้านนะครับใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์หากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนครับส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดครับโดยผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมแล้วผ่านเกณฑ์ในรอบใหม่ปี69นี้ด้วยนะครับลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมปี69นี้เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับการใช้น้ำในเดือนสิงหาคม69และจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาในเดือนกันยายน69โดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ครับส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วนะครับสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมจนถึง25กันยายน69เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับการใช้น้ำในเดือนตุลาคม69และจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาในเดือนพฤศจิกายน69ทางนี้ไม่สามารถที่จะขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้เหมือนกันครับโดยผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองนะครับทั้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่าแอปพลิเคชัน TWA Live นะครับหรือสามารถติดต่อขอลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั่วประเทศครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับขอบอกครับ

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2.3 ล้านคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณ

0: แปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2.3 ล้านคน
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2,300,000 คนการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้ชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: แม่ทัพภาคที่4ย้ำดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่พร้อมใช้กฎอัยการศึกเฉพาะพื้นที่ติดตามคนร้าย
4: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยถึงความคืบหน้าภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสว่าหน่วยงานได้ดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลอย่างเต็มที่โดยกำลังพลยังคงมีขวัญและกำลังใจที่ดีพร้อมให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง5นายอย่างเต็มกำลังทั้งด้านสวัสดิการสิทธิประโยชน์และการพิจารณาบรรจุทายาทเข้ารับราชการทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแม่ทัพภาคที่4ยังกล่าวถึงการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสว่าเป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้ก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยบังคับใช้เฉพาะบางพื้นที่ที่มีความจำเป็นไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดขณะที่พื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ทั่วไปประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตและประกอบกิจกรรมได้ตามปกติพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ด้านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุดังกล่าวว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว1รายและเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดพร้อมระบุคาดว่าจะสามารถขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ในเร็วๆนี้พร้อมยืนยันว่าการสืบสวนสอบสวนจะดำเนินไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจไอร์แลนด์ตรวจพบวัตถุระเบิดในรถยนต์ใกล้พรมแดนติดกับไอร์แลนด์เหนือเจ้าหน้าที่ตำรวจไอร์แลนด์ตั้งข้อหาชายวัย40ปีซึ่งถูกจับกุมหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุระเบิดพลาสติกเซมเทคและชนวนระเบิดซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์คันหนึ่งใกล้พรมแดนไอร์แลนด์เหนือของสหราชอาณาจักรระหว่างปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มริพับลิกันไอร์แลนด์หัวรุนแรงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ดยผู้ต้องหารายดังกล่าวมีกำ

0: ดขึ้นศาลในกรุงดับลินในวันนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหาหญิงวัย25ปีซึ่งเป็นผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าวในข้อหาครอบครองวัตถุระเบิดทั้งนี้กลุ่ม Republican Ireland คือกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องการให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรแล้วรวมเป็นประเทศเดียวกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
4: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียรักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
3: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ก่อนจะแชร์ข้อมูลใดๆหยุดตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนว่าเป็นเรื่องจริงข้อมูลเท็จอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นและอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เช็คก่อนแชร์ด้วยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อสังคมที่ปลอดภัยห่างไกลข่าวปลอมหยุดก่อนแชร์เพื่อส่วนรวมและตัวคุณด้วยความห่วงใยภัยสังคมออนไลน์จากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
8: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อกลางสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่ทนายเดือนครับ
0: สวัสดีค่ะน้องทนายเมฆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการสาระน่ารู้วันเสาร์อาทิตย์นะคะกับช่วง Business Legal Talk ค่ะกับเราเจอกันทุกวันทุกวันไหนเสาร์อาทิตย
1: ์ใ
0: ช่วันอาทิตย์นะสถานีอย่างนี้นะคะ 96.75 เมกะเฮิรตซ์
1: ครับ
0: ถามว่าเราก็คุยกันมาทุกอาทิตย์เลยเนาะแต่ก็2เรา2คนนี้จะคุยกันแบบมาราธอนไม่มีเบรกค่ะ
1: เหมือนว่าไม่มีอะไรคุย
0: ไม่มีอะไรคุยแต่เราก็เล่ากันได้ทุก
1: ใช่
0: ทุกวันที่เจอหน้ากัน
1: จริงๆแล้วประเด็นน่ะเรากำหนดกันก่อน
0: ใช่
1: ใช
0: ่วันนี้เนี่ยเราก็น่าจะเอาหยิบคือตอนนี้มันเป็นประเด็นค่อนข้างจะดราม่ามากในจังหวัดภูเก็ตแต่ถามว่าประเด็นที่ดราม่าเนี่ยมันเกิดมาจากอะไ
1: ร
0: แล้วพี่เด่นกับพี่เมธเนี่ยด้วยความที่ว่าเราให้บริการชาวต่างชาตินักลงทุนต่างชาติค่อนข้างจะเยอะก็จะหยิบยกตัวอย่างขึ้นมานะคะว่าที่นักลงทุนต่างชาติส่วนมากเวลาเข้ามาปรึกษาหารือกับเราเนี่ยเขาจะเริ่มสตาร์ทในการคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะว่าอย่างพี่เดือนเนี่ยคือเวลาให้คำปรึกษากับนักลงทุนเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่สตรัคเจอร์โดยส่วนมากตั้งแต่เริ่มก่อการ
1: คร
0: ับ พอเขาบินได้ก็แล้วแต่คุณก็แล้วแต่คุณธุรกิจของคุณ
1: ครับผมใช่
0: ก็พี่เดือนจะถามน้องเมธว่าโดยปกติน้องเมธก็จะเจอเยอะใช่ไหมคะบริษัทที่เขาเรียกว่าBVI
1: ใช่ครับใช่ คือจริงๆแล้วอะครับผมมันก็น่าจะเป็นเนื้อหาที่ต่อมาจากสัปดาห์ก่อนนู้นเนาะที่ว่าน้องเข้ามาคุยเรื่องนอมินีอะไรเงี้ยครับแต่ว่า คือประสบการณ์ของผมกับ BVI เนี่ยยังก่อนหน้านี้ครับเป็นในเชิงของการจัดทำเอกสารคำแปลเขาเรียกว่าข้อบังคับบริษัท BVI เวลาที่มันจะต้องมีการจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการเราเช่นสำนักงานที่ดินครับก็จะต้องมีเอาลอเฟิร์มต่างๆหรือสำนักงานกฎหมายเนี่ยครับจะส่งมาให้ผมแปลซึ่งจะเป็นเอกสารซึ่งได้ข่าวว่าขึ้นชื่อหรือชาว่าเขียนยากแล้วก็ตัวเล็กแล้วก
0: ็
1: ตรงนี้นะครับแต่ว่าก็โอเคก็เป็นโอกาสที่เราได้เจอคำว่า BVI หรือ British Virgin Islands เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีความสุขเอ๊ะมันอยู่ที่ไหนของโลกอันสวยงามนี้นะ British Virgin Islands ใช่ไหมครับแล้วก็ทำไมเอ้าทำไมต้องไปจดที่ British Virgin Islandsแล้วอีกที่หนึ่งที่เคยเห็นก็คือ Cayman เอ๊ะทำไมต้องไป Cayman ทำไมต้องเป็น Visit Virgin Island คือที่นี่มันเป็นอะไรหรอเคยถามคนเขาก็บอกว่ามันเป็น Tax Haven ก็คือ
0: Tax Haven ไม่ใช่Seven
1: Haven
0: อ๋อ Tax Haven คิดว่า Tax Seven
1: คือมันเป็นสถานที่เหมือนกับว่าแบบเป็นแดนสุขาวดีของภาษีและอากรอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น
0: แดนสุขาวดีนี่คือทุกคนมีความสุขกับการไม่จ่ายภาษี
1: อันนั้นอย่าง
0: น
1: ั้น
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งมันก็ทำให้ความเข้าใจที่ของผมที่มีต่อ BVI เป็นอย่างนั้นเสมอมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็แต่ว่าในส่วนของลึกกว่านี้ครับก็ยังไม่ได้ลงเข้าไปสัมผัสมากหรอกก็เลยวันนี้ก็เลยพอเราเลือกมาคุยครับก็เลยอยากจะมาทำความเข้าใจที่ถูกที่ควรแต่ว่าอะไรมันคือ BVI
0: จริงๆแล้วพี่เด่นก็มั่นใจว่าหลายๆคนก็เคยได้ยินเนาะคนที่อยู่ในวงการธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่แบบว่าทำงานกับชาวต่างชาติในเรื่องของการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ยินบริษัท BVI มาโดยส่วนใหญ
1: ่
0: นะคะ BVI คืออะไรคะน้องทนายเมธ
1: เท่าที่เจอ
0: เท่าที่เจอ
1: British Virgin Islands ซึ่งมันก็เป็นดินแดนเขาเรียกว่าดินแดนโพทะเลของสาธารณรัฐ
0: ใช่ค่ะ BVI เป็นบริษัทที่จดในประเทศอังกฤษในเกาะหนึ่งที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรนะคะซึ่งเป็นการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจเอคโนมิกของอังกฤษที่ทุกคนหลั่งไหลที่จะไปจดกันที่นี่นะคะเป็นกลยุทธ์หรือ strategy ของประเทศของเขานั่นเองนะคะในการเรียกนักลงทุนที่จะเข้าไปนะคะทีนี้เวลาที่ต่างชาติมาปรึกษาหารือจะบอกว่าคุณเดือนฉันน่ะอยากจะลงทุนในเมืองไทยนะแต่ว่าฉันมีบริษัท BVI ฉันต้องการให้บริษัท BVI เนี่ยมาเป็นบริษัทโฮลดิ้งของฉัน
1: มาโฮลดิ้งคือเข้ามาถือใช่ไหมครับ
0: เข้ามาถือเป็นบริษัทโฮลดิ้งของฉัน
1: ใช่
0: ทีนี้ก็เลยฉันน่ะ คือหลายคนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้ามีเวลาเราจะคุยเรื่อง offshore
1: ครับ
0: นะคะแต่อาทิตย์นี้เราคุยเรื่อง BVI
1: offshore
0: BVI ก่อนแล้วมันจะ continue กัน
1: ใช่ใช
0: ่ทีนี้ถามว่า BVI เนี่ยมันเป็นลักษณะของบริษัทที่คือบริษัทก็รู้อยู่แล้วเป็นนิติบุคคลเนาะมันเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายไม่ใช่เกิดจากคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: มันก็คือคนแต่เป็นนิติบุคคลไม่ใช่คนธรรมดา
1: อ๋อโอเค
0: เป็นนิติบุคคลนะคะกันจำกันง่ายๆแล้วก็ BVI เนี่ยคือผู้ถือหุ้นสามารถเป็นคนเดียวได
1: ้
0: เป็นกรรมการเองได้ใช่ไหมคะแล้วก็ภาษีในบริษัท BVI ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็น heaven of tax
1: ภาษีเป็นต่ำแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องจ่ายนะต่ำแต่ว่า
0: แต่ไม่ได้เข้าใจว่าไม่ต้องจ่าย
1: คือไม่มีใครหนีรอดพ้นสองสิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตนี้คือความตายและกรมสรรพากร
0: และกรมสรรพากร
1: เราต้องขอบคุณเขาแล้ว
0: ก็ไม่ถ้าไม่มีเขา
1: เก็บรายได้
0: ใช่ก็ไม่มีเขาใครจะทำให้เรา
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วก็แต่ผู้ถือหุ้นก็ในประเทศเนี้ยก็อาจจะมีหน้าที่ในการเสียภาษีตามท้องถิ่นเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาถามว่าบ้านเราเนี่ยเวลาเราจดทะเบียนบริษัทค่อนข้างจะยุ่งยากนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆถูกไหมคะกว่าจะครบองค์ประกอบอะไรต่างๆได้แต่ BVI ก็มีความพิเศษคือจดง่ายจดออนไลน์ได้เลย
1: ล่าสุดที่เราเห็นอีกที่หนึ่งที่ว่าจดง่ายก็คือในดูไบ
0: ใช่ใช
1: ่ก็คือมีเขาเรียกนะข้อบังคับหน้าเดียว
0: ใช่ที่เจอมาแล้ว
1: ตอนแรกแกว่าต้องใช้เวลา 2-3 วันแน่ในการอ่านเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์กับไอ้ของ BVI หรือ Beauty Virgin Islands ใช่ไหมครับมันมีหลายหน้าแล้วมันก็ยากมากพอไปเปิดดูของดูไบฮะมีแค่นี้เองเหรอหน้าเดียวอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าเขาลดขั้นตอนกระบวนการอะไรต่างๆแล้วนะ
0: ใช่
1: ให้มันดูง่ายขึ้น
0: ใช่ค่ะแล้วก็บริษัท BVI เนี่ยมันมีความยืดหยุ่นในการบริหารสูงนะคะเท่าที่ศึกษามาก็คือผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวกรรมการเพียงคนเดียว
1: แล้วเป็นต่างชาติได้ด้วยนะทั้งหมดด้วย
0: ใช่นั่นคือความพิเศษเป็นต่างชาติได้ทั้งหมด
1: ใช่
0: นะคะไม่จำเป็นต้องมา50
1: ไม่ต้องอาศัย50
0: กี่เปอร์เซ็นต์อะไรกันแล้ว
1: 49อะไรต่าง
0: ๆใช่ใช่ค่ะแล้วก็ในกลุ่มของต่างชาติจะให้ความเชื่อมั่นกันมากนะคะกับบริษัท BVI เนี่ยซึ่งได้รับขานว่าเป็นบริษัทที่ได้รับมาตรฐานสากลด้าน AML หรือ KYC ซึ่ง okay. มีการสแกนตัวบุคคลแล้วว่าบุคคลเนี่ยไม่ใช่กลุ่มคนที่จะมาฟอกเงินเพื่อเปิดบริษัทนะแต่เปิดเสร็จแล้ว
1: เพราะเขาบอกว่าคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการก่อตั้งเนี่ยหรือ registered agent เนี่ยเขาต้อง declare ว่าเป็นใครมีสำนักทำงานอยู่ทำการอยู่ที่ไหนก็คือไปตรวจได้เลย
0: ใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
1: แต่ก็บอกว่าแม้กระทั่งว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยบางครั้งเขาไม่เปิดเผยต่อสาธารณะทั้งหมดหรอกว่าใครบ้างแต่ว่าในตัวแทนเขาเนี่ยที่เขาเป็นคนจดบริษัทหรือก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเนี่ยเขามีที่แน่นอนไปตรวจสอบได้ตลอดก็ถือว่าโอเคมันมาตรฐานสากล
0: ใช่มันมีมาตรฐานของเขาว่าทำไมต่างชาติเขาถึงให้ความเชื่อมั่นมาก
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็BVI เนี่ยโดยส่วนมากที่นิย
1: ม
0: ที่นิยมนะเอาไปทำอะไรบริษัท BVI เนี่ยเอาไปทำอะไรกันที่นิยม
1: เท่าที่ผมเห็นเลยถ้าในส่วนของงานผมนะครับก็จะเป็นมาซื้อวิลล่า
0: อะไรนะ
1: มาซื้อวิลล่า
0: อ๋อมาซื้อวิลล่า
1: ก็เป็นผู้ถือโฮดดิ้งอะครับแบบนี
0: ้มาเป็นโฮดดิ้งก็มาถือหุ้นนะคะมาถือหุ้นในบริษัทที่จะซื้อวิลล่า
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็ถามว่าทำได้ไหมเดี๋ยวพี่เดือนจะขยายว่าทำได้ไม่ได้อย่างไรแล้วก็มาถือครองอสังหาริมทรัพย์ในหลายประเทศนี่หลายประเทศก็ยอมรับนะ
1: ครับ
0: แต่ของไทยเรายอมรับไหมเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะจอยเวนเจอร์ระหว่างนักลงทุนนะคะแล้วก็การลงทุนระหว่างประเทศตรงส่วนนี้ก็เยอะอยู่ในระหว่างประเทศนะคะแล้วก็การถือครองสินทรัพย์ทรัพย์สินทางปัญญานะคะการลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องกองทุนนะคะธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนกองทุนตรงส่วนนี้ก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้ว BVI มันมีหลายอย่างที่ต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็ต้องคำนึงถึงเนาะถ้าจะเอามาใช้ในบ้านเราเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าอันดับแรกก่อนเลยที่พี่เดนจะ บอกว่าที่เมื่อกี้บอกว่าบริษัท BVI สามารถซื้อถือหุ้นในประเทศไทยได้ไหม
1: อ
0: ันนี้เป็นบริษัทเนาะแล้วก็จดบริษัทไทยโดยส่วนมากที่เจอเนี่ยก็คือจดจะตั้งบริษัทไทยไม่ใช่บริษัท BVI มาทำธุรกิจโดยตรงนะคะ
1: ใช่เขาจะเข้ามาโฮ
0: บริษัท BVI จะมาโฮธุรกิจมาโฮถือหุ้นในบริษัทไทยถือได้ไหม
1: ถือได้ในสัดส่วนของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติไหม
0: บริษัท BVI เป็นบริษัทไทยหรือบริษัทต่างชาติ
1: ต่างชาติ
0: ถ้าเป็นบริษัทต่างชาติกฎหมายเราก็ต้องคำนึงถึงว่าต่างชาติถือได
1: ้ได้เท่าไหร่ใช่ไหม
0: แต่ถือได้แค่เท่าไหร่ไม่เกินกึ่งหนึ่ง
1: ก็ไม่ต่างกันกับบุคคลที่เป็นบุคคลธรรมดา
0: ถูกต้องค่ะก็เหมือนกันก็คำว่าคนไงค่ะ
1: คน
0: กฎหมายยึดหลักคำว่าคนจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็คือคน
1: สัดส่วนเท่ากัน
0: สัดส่วนเท่ากันค่ะคุณจะมาถือมากกว่านั้นไม่ได
1: ้
0: นะคะแล้วก็บริษัท BVI สามารถซื้อที่ดินหรือวิลล่าในประเทศไทยได้ไห
1: ม
0: ก็เหมือนคนค่ะที่ดินซื้อไม่ได้ค่ะซื้อไม่ได้ค่ะที่ดินซื้อไม่ได้โดยตรงนะคะเว้นแต่จะเข้ากฎหมายอีกตัวหนึ่งเกี่ยวกับการลงทุนทางอุตสาหกรร
1: ม
0: นะคะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งหรือ
1: ตัวนั้นเรียกว่าอะไรนะครับ BOI ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ค่ะอันนั้นเป็นอีกกฎหมายตัวหนึ่งซึ่งกฎหมายตัวนี้ตั้งแต่ปีถ้าพี่จำไม่ผิดก็น่าจะ 2-4 กว่ามันมีการแก้ไขมาเรื่อยๆเคยศึกษาอยู่แต่ว่าจำได้ไม่ชัดแล้วเพราะว่าถ้าไม่ได้ใช้บ่อยนี่ก็บางทีก็อาจจะคืนให้กับอาจารย์
1: กฎหมายเยอะ
0: ใช่คืนให้อาจารย์บ้างคืนให้ผู้เขียนบ้างไม่ก้าวของผมมาไว้นานๆ
1: ไม่เก็บตลอดชีวิตใช่ไหม
0: แต่ก็ยังจำได้ว่าลักษณะเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าซื้อที่ดินได้ไหมไม่ได้ค่ะนะคะไม่ได้ค่ะแล้วซื้อวิลล่าได้ไหมวิลล่าถือเป็นสินทรัพย์เนาะถือเป็นทรัพย์สินถือเป็นทรัพย์สินนะคะถ
1: ือ
0: เป็นทรัพย์สินวิลล่าคือสิ่งถูกสร้างซื้อได้เฉพาะตัววิลล่านะคะอาคารสิ่งปลูกสร้างถ้าอาคารสิ่งปลูกสร้างนั้นถูกทำลายหมดแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะมาใช้สิทธิ์ใดๆได้ถ้าสิ่งปลูกสร้างนั้นถูกทำลายไปแล้วนะคะหรือสูญสลายหรือหายไปแล้วนะคะก็แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ใดๆบนที่ดินพื้นนั้นแล้วก็แล้วก็การใช้บริษัท BVI มีผลกระทบในการขอใบอนุญาตก็คือเกี่ยวกับเรื่องของก.ล.ต.ก.ล.ต.เกี่ยวกับเรื่องการลงทุน
1: อ
0: ่ะเกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลมันนี่อ่ะสามารถที่จะเอามาลงทุนหรือขอใบอนุญาตก.ล.ต.ได้ไหมน้องเมย์เพราะก.ล.ต.โดยส่วนมากมันจะต้องลิงก์กับกระทรวงการคลัง
1: นั่นน่ะสิค่ะมันเป็นธุรกิจที่
0: สงวนไว้
1: ไหมครับสงวน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ต้อง
0: ไม่ใช่สงวนค่ะมันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเงินการคลังนะคะ
1: ใช่ใช
0: ่ตรงส่วนเนี้ยคือถามว่าได้หรือไม่ได้อันดับแรกเลยไม่ได
1: ้
0: นะคะไม่ได้ในการที่จะไปข
1: อ
0: ก็ต้องใช้คนไทยนั่นแหละทีนี้ตรงส่วนเนี้ยคือทางชาติพยายามที่แบบว่าเอ๊ะฉันทำยังไงดีที่จะมาถือหุ้นให้ได้มากกว่า 50%
1: ครับ
0: โดยส่วนมากที่พี่เดนเจอเนาะก็จะมาประมาณนี้ว่าฉันเป็นคนลงทุนสูงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งพอเราอธิบายไปตรงๆเขาจะไม่พอใจเราอ่ะจริงไหมเวลาทนายอธิบายไปตรงๆอ่ะเขาจะไม่พอใจนะ
1: เพราะมันคงจะไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดมาก่อนหรือสิ่งที่เขาอยากได้ยิน
0: ใช่แต่พี่เดือนก็บอกว่าเดือนก็มีทางเลี่ยงนะ
1: ไม่มีจำได้ไหมครับที่วันนั้นที่ลูกค้าปรึกษาเราเขาบอกว่าทำไมประเทศเธอถึงทำให้การถือครองที่มันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากมายเลย
0: แล้วมีตอบว่าไงคะ
1: อย่างนั้นฉันจะไม่ซื้อนะเราบอกว่าฉันไม่แคร
0: ์ตอบว่า no care
1: no care
0: จริงๆแล้วมันก็บางครั้งอ่ะพี่เด่นก็ไม่ได้อยากใช้คำอะไรแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเจอ
1: แต่ดูตรงและจริงใจ
0: ใช่ดูตรงแล้วก็จริงใจแต่ว่าถ้าเราเจออะไรที่เป็นลักษณะแบบเนี้ย
1: ดูช็อก
0: เราก็ตอบเขาไปตรงๆว่ากฎหมายอ่ะเขาไม่แคร์หรอกเพราะกฎหมายอ่ะ วันนั้นพี่เดือนก็อธิบายเขาต
1: ่
0: อว่ากฎหมายมันมีเจตนารมณ์มีหลักการมีทฤษฎีแล้วกฎหมายมันเขียนมานานแล้วเราไม่สามารถไปลบได้ฉะนั้นถ้าเกิดเธอมีความสุขในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่เธอก็ต้องอยู่อย่างมีความสุขด้วยการอยู่ภายใต้กฎหมายถูกไหมคะทีนี้ในเรื่องของ BVI เนี่ยถ้าคุณจะเอามาคือโดยส่วนมากต่างชาติพยายามพี่เดนก็จะอธิบายเสมอว่าบริษัท BVI ถือเป็นบริษัทต่างชาติ เป็น
1: foreign company ใช่
0: ก็ถือว่าเป็น foreign person ถูกไหมคะฉะนั้นคุณไม่สามารถที่จะเอามาถือหุ้นเกินสัดส่วนได้บางคนบอกว่าเอ้าฉันทำธุรกิจประเภทเนี้ยอย่างเช่นฉันทำธุรกิจเดินเรือ ฉันก็ถือได้สิในสัดส่วนของ 49% หรือไม่เกินกึ่งหนึ่ง
1: คร
0: ับ ไม่ได้ค่ะคุณต้องไปดูกฎหมายลูกกฎหมายลูกถ้าธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเรือได้ไม่เกิน 30 หรือ 35% ไปคนดูอีกทีนึงนะไม่ค่อยได้ใช้แต่ไม่ใช่สัดส่วนนี้นะคะไม
1: ่
0: ใช่สัดส่วนนี้แปลว่าถ้าคุณไปขอจดทะเบียนเรือเนี่ยเขาจะไม่ให้จด
1: คือจริงๆต้องเข้าใจก่อนว่าการอ่านกฎหมายมันไม่ใช่ตัวเดียวเวลาที่กฎหมายมันทำงานมันก็ต้องทำงานร่วมกันหลายตัว
0: ใช่ค่ะคืออันดับแรกเนี่ยมันต้องไล่มาตั้งแต่ว่าบริษัท BVI เนี่ยที่คุณมาถือในกิจการในบริษัทประเทศไทยเนี่ยมาถือหุ้นเนี่ย1 นะคะอันดับแรกเลยสิ่งที่ต้องดูวัตถุประสงค์บริษัทนี้ประกอบวัตถุประสงค์อะไร
1: กิจการทำอะไร
0: ทำอะไรบ้างเพราะ1 บริษัทบางครั้งอาจจะมีหลายวัตถุประสงค์ก็ได้แต่ถ้าเกิดวัตถุประสงค์บริษัทนั้นไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายอีกตัวนึงนะคะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายอีกตัวนึงที่เกี่ยวเรื่องการประกอบการของคุณประกอบกิจการของคุณที่มีข้อห้ามอยู
1: ่
0: ก็ไม่ได้นะบริษัท BVI เข้าไปถือไม่ได้ถ้าเขาห้ามต่างชาติถือ
1: ครับผม
0: นะคะเดี๋ยวมันจะเข้าไปอีกหลายเรื่องนะคะเดี๋ยวบริษัท BVI มันเปรียบเสมือนว่าเป็นต่างชาติมันก็จะเข้าไปยุ่งอีกหลายเรื่องเลยก
1: ็
0: เลยถ้าเป็นกรณีของเมื่อกี้เราคุยไปถึงเรื่องของ อะไรนะกลต. อันเนี้ยไม่นะแล้วก็ถามว่าแล้วบริษัท BVI มันจะมีผลกระทบทางด้านภาษีและกฎหมายไทยอย่างไรก็อธิบายไปแล้วมันก็เป็นบุคคลต่างชาตินะคะเป็นบุคคลต่างด้าวก็มีผลกระทบทางด้านภาษีไหมก็ไม่นะก็ปกติ
1: ครับผม
0: ก็คือชำระภาษีปกตินะคะเพราะว่าถ้าคุณเป็นบริษัท BVI มาถือหุ้นในบริษัทไทยบริษัทไทยชำระภาษีแล้วก็ต้องชำระตามปกติเพราะว่าคุณเป็นเพียงแค
1: ่
0: ผู้ลงทุน
1: คือบริษัทไทยเขาก็จ่ายตามหน้าที่ของเขาในไทย
0: ถูกต้องค่ะ
1: ส่วน BVI เขาก็ไปจ่ายตามหน้าที่ของเขาในประเทศที่เขาก่อตั้งขึ้น
0: โน่ค่ะ
1: หรือเปล่าครับ
0: ยังไม่ถึงจุดนั้น
1: ครับ
0: บริษัท BVI ถือหุ้นในบริษัทไทยเขาจะได้รับเงินปันผล
1: โอเค
0: เขาจะได้รับเงินปันผลแต่ตามหลักกฎหมายไทยการที่คุณได้รับเงินปันผลเนี่ยคุณจะต้องเอาไปเขาเรียกอะไรนะคุณจะต้องเอาเงินปันผลนั้นอะไปเป็นส่วนของบริษัท BVI พอจ่ายไปปุ๊
1: บ
0: มันก็เป็นเรื่องของบริษัท BVI แล้วประเทศที่จดจัดตั้งบริษัท BVI ที่ถือสัญชาติ BVI อยู่เนี่ยก็คือบริติชเนี่ยจะเก็บหรือไม่เก็บมันเป็นเรื่องของหลักการในประเทศของคุณละนะ
1: ค
0: ะแต่ไม่ใช่ว่าไม่จ่ายภาษีเลยไม่ใช่นะคะ
1: ไม่มี
0: ค่ะต้องจ่ายภาษีปกติตามประมวลรัษฎากรนะคะทีนี้ถามว่าโดยส่วนมากลูกค้าเวลามาถึงปุ๊บเนี่ยฉันมีบริษัท BVI อยู่นะแล้วก็ฉันก็ไปเปิดที่ดูไบแล้วไปเปิดที่สิงคโปร์แล้วก็มาถือหุ้นในบริษัทไทยเพื่อที่ว่าจะมาโฮในธุรกิจนี้ธุรกิจบริษัท1บริษัท2บริษัท3เป็นเครือข่ายเป็นเซอร์เคิลอะไรอย่างเงี้ยเลยบอกว่าถ้าถามพี่เดือนเนาะจะทำไปมันยุ่งยากขนาดไหน
1: ยุ่งยาก
0: คือทำไปให้มันยุ่งยากทำไม
1: คือจริงๆอ่ะมันเป็นสตรัคเจอร์หรือเป็นเซอร์เคิลที่เขาคิดว่ามันจะประหยัดภาษีหรือว่า
0: ใช่
1: อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แต่ที่พี่เดินถามย้อนกลับไปคือคุณจะจ่ายค่าดำเนินการ มากกว่าการจ่ายภาษีหรือเปล่า
1: เออจริงๆเอาเงินนะจ่ายค่าภาษีแล้วใช้ชีวิตที่มันง่ายขึ้น
0: ใช่ค่ะเพราะว่าที่เจอเนี่ยล่าสุดที่เราเจอด้วยกันใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ ฉันมีบริษัท BVI แล้วก็ฉันแล้วก็บริษัท BVI มาลงทุนในบริษัทดูไบบริษัทดูไบก็มาถือหุ้นในบริษัทไทย
1: ใช่
0: อ่ะฮะเพื่อที่ว่าจะไปขอจดอะไรนะ FBL
1: ใช่
0: ๆ FBL คือ
1: Foreigner เป็นใบอนุญาตประกอบ
0: Foreigner Business License
1: ใช
0: ่ๆเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจของต่างชาต
1: ิน
0: ะคะตรงส่วนเนี้ยเดี๋ยวช่วงหลังจากเนี้ยพี่จะแจกให้ฟังใช
1: ่ Foreign Business License
0: ใช่ค่ะ
1: ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างดาว
0: ใช่ค่ะอันเนี้ยเลยถามว่าถามพี่เดือนมันไม่จำเป็นต้องให้มันยุ่งยากอ่ะเพราะโดยส่วนมากชาวต่างชาติคือก่อนที่เราจะไปให้คำปรึกษาต่างชาติเราต้องมีสกิลพวกนี้มาก่อนเนาะพี่เดือนมองว่าทนายต้องมีประสบการณ์ค่อนข้างสูงนิดนึงที่จะมาให้คำปรึกษาในเรื่องโครงสร้างหรือเข้าใจโครงสร้างของเขาได้แล้วก็ต้องกล้าในการแสดงความคิดเห็นของเราไปด้วยนะคะเหมือนพี่เดือนเนี่ยถ้าเกิดเขามาปรึกษาพี่เดือนจะบอกว่ามันเป็นเรื่องการตัดสินใจของคุณนะแต่ฉันในฐานะที่คุณให้เกียรติมาปรึกษาฉันแล้วฉันก็ขอใช้สิทธิ์ในการที่จะแสดง ออกความคิดเห็นส่วนตัวในฐานะนักกฎหมายไทยว่า 1. คุณฉันจะอ่านคุณก่อนนะการที่คุณเพราะโดยส่วนมากเขาบอกว่าเนี่ย bad security bad secureGood risk management good risk management แล้วพี่เดือนจะสวนกลับไปว่าโอเคฉันจะให้ฉันอธิบายเนาะคำว่า bad security ของคุณคือ financial ใช่ไหมฮะเขาบอกว่าใช
1: ่
0: financial of investment ใช่ไห
1: ม
0: เขาบอกว่าใช่ฮะบอกว่าใช่ปุ๊บ financial investment มากระทบอะไรกับการที่คุณจะมาจดบริษัทไทยจดบริษัทไทยเลยถ้าคุณจดบริษัทไทยเลยโอเค1คุณไปจดบริษัท BVI บริษัท BVI ไม่จ่ายภาษีจริง แต่ไป อะไรนะไปถือหุ้นในบริษัทดูไบอันนี้คือยกเคสตัวอย่างยกเคสตัวอย่างไปถือหุ้นในบริษัทดูไบพอถือหุ้นที่บริษัทดูไบบริษัทดูไบก็จะมาโฮมีซีเน็ตในบริษัทไทย
1: แต่เท่าที่ทราบเนี่ยของดูไบเนี่ยไม่ต้องจ่ายเลยนะบางที
0: เขาบอกว่าภาษีน้อยมากเป็นสีน้อยมากอะฮะซึ่งตอนเนี้ยใช่จริงๆมันไม่ได้มีแค่ดูไบนะมีบริษัทสิงคโปร์ด้วยเราว่าบางกิจการบริษัทสิงคโปร์ก็ยกเว้น
1: อ๋อ
0: ฮะแล้วก็อะไรนะที่ลูกบอกคาเมนอะ
1: เคแมน
0: ไอแลนด์ก็เหมือนกันนี่คือกลุ่มบริษัทที่ต่างชาติชอบไปเปิดชอบไปเปิดบริษัทกันแล้วก็มาโฮหุ้นในบริษัทไทยซึ่งตรงส่วนนี้ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่สัดส่วนที่คุณถือนี่ก็ถือได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งแต่ส่วนมากเขาจะเอามาใส่51-49แต่กฎหมายไม่ได้เขียนว่า49นะกฎหมายเขียนว่าไม่เกินกึ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ไม่เกินกึ่ง
0: ทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าภาษาเนี้ยมันมาจากวิธีปฏิบัติแล้วก
1: ็ไม่เกินขึ้น
0: ค่อยว่ากันถ้าเกิดว่ามีประเด็นโต้แย้งถ้ามีใครมีประเด็นโต้แย้งประเด็นนี้อยากได้เป็นเคสสตัดดี้ก็ติดต่อมาได้นะสนใจเหมือนกันสนใจเหมือนกันบริษัทยังถือว่าตรงส่วนนี้คือถ้าเกิดว่าคุณเอาบริษัท BVI มาถือหุ้นในบริษัทไทยก็ต้องไปดูที่วัตถุประสงค์ว่าบริษัทนั้นน่ะสามารถที่ประกอบธุรกิจได้หรือเปล่า
1: ได้หรือเปล่าใช่ไหมครับ
0: ในสัดส่วนที่คุณถือทีนี้มันก็ต้องดูตั้งแต่ว่าความวัตถุประสงค์ของคุณที่คุณจะมาประกอบกิจการในประเทศไทยนั่นแหละตั้งแต่เริ่มแรกเพราะว่าตอนนี้ที่เจอเนี่ยเวลาต่างชาติเข้ามาลงทุนเนาะเขาจะมาเป็นรูปแบบของโครงสร้างเลยก็คือหนึ่งถ้าคุณอยากทำอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: ทีนี้พอทำอสังหาริมทรัพย์คุณก็อยากซื้อที่ดินพออยากซื้อที่ดินปุ๊บคุณก็จะเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
1: ออกแบบ
0: ใช่พอเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างเราก็จะเป็นสำนักงานขายพอเป็นบริษัทขายแล้วก็จะเป็นบริษัท
1: management
0: นี่ถามว่าทำไมภูเก็ตถึงมีบริษัทจด ขึ้นมาเยอะมากเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นโครงสร้างแบบนี้จากกลุ่มเดียวในการกระจายฐานภาษีถามว่าพี่เดือนเห็นด้วยไหมในเชิงโครงสร้างของการของการใช้เครื่องมือทางกฎหมายเนาะเราไม่ได้เรียกว่าเป็นการหลีกเลี่ยงแต่เป็นการใช้เครื่องมือทางกฎหมายพี่เดือนก็เห็นด้วยนะต้องบอกตรงๆว่าเห็นด้วยในการจัดการเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการจัดการทางรูปแบบของ financial แล้วก็ทาง taxation
1: ครับผม
0: แล้วก็ทางด้าน legal ก็คือเรื่องของการจัดการความเสี่ยงแล้วก็ security
1: ครับผม
0: เพราะว่าเวลาเปิดบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยมันเป็นไอเดียของคนกลุ่มหนึ่งแต่นักลงทุนเนี่ยจะไม่ใช่แค่กลุ่มนี้เนาะทีนี้มันจะมาเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดถ้าเราเป็นนักกฎหมายแล้วเนี่ยต้องเข้าใจการตลาดของเขาด้วยในการดึงนักลงทุนมาจะดึงมาอย่างไร
1: อัน
0: ตรงเนี้ยพี่เดนก็เลยมองว่าคนที่สามารถดึงนักลงทุนมาได้อ่ะเขาเป็นคนเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าไม่อยากให้โลกสวยว่าเออคุณเอาคนมันไม่ได้อ่ะว่าฉันไม่อยากได้คนนั้นฉันไม่อยากได้คนนี้คำว่านักลงทุนคือคุณลงทุนแล้วคุณได้สัดส่วนเฉพาะส่วนที่คุณได้กลับไปเท่านั้นแต่คุณไม่ได้มาเป็นเจ้าของประเทศของเรา
1: ถูกครับ
0: ต้องมาดูให้ดีว่ามันเป็นคนละเรื่องกันนะ ตอนนี้ถามว่าพี่เดือนเห็นด้วยไหมกับการที่แบบว่าออกมาปรับนอมินีเห็นด้วยนะไม่ใช่ไม่เห็นด้วยแต่มันจะเร็วหรือช้าแต่มันก็ได้กระทำแล้วแต่ควรที่จะมีมาตรการในการวางว่าแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรต
1: ่อ
0: ถูกไหมคะ
1: ค
0: เพราะว่าถ้าคุณปราบอย่างเดียวแต่ไม่มีช่องทางเลือกเพราะมันเป็นปัญหาที่เนิ่นนานมาแล้วอะเพราะมันไม่มีช่องทางเลือกแล้วเราจะเดินอย่างไรแล้วเศรษฐกิจจะไปแบบไหนทุกคนตั้งคำถามกันหมดเลยทีนี้เหมือนทนายเราเนี่ยเราเป็นด่านแรกที่นักลงทุนเข้ามาแล้วมาถามเราเอ้าแล้วฉันจะทำยังไงล่ะฉันลงทุนไปแล้วเนี่ยโอเคถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องโนมินีฉันก็รับโทษไปแล้วไอ้ที่ฉันลงทุนล่ะมันก็ไม่แฟร์สำหรับคนลงทุนอันนี้จะเป็นปัญหาข้อกฎหมายสำหรับพี่เดนไม่ได้มองแค่ว่าพี่เดนทำคดีชนะนะ
1: ครับ
0: แต่พี่เดนจะมองโครงสร้างของสังคมว่าแล้วสังคมเราจะอยู่ยังไงถูกไหมคะน้องเม
1: ธ
0: แล้วสังคมเราจะอยู่ยังไงโครงสร้างในลักษณะแบบนี้ปราบนอมินีเป็นเรื่องดี
1: ครับ
0: แต่
1: เราจะไปยังไงต่อหลังจากน
0: ั้
1: น
0: ใช่ผลเกี่ยวข้องทางด้านธุรกิจผลที่ตามมาในความเป็นอยู่เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเกาะภูเก็ตเราเนี่ยไม่ได้มีนักลงทุนต่างชาติ ถูกไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วสมมติว่าเป็นลักษณะแบบเนี้ยแล้วเขาจะเดินอย่างไร
1: คร
0: ับ จริงๆแล้วต่างชาติที่ลงทุนสมมุติว่าเหมือนพี่เดือนเวลาในสมัยก่อนนู่นตอนนี้ก็ยังมีต่างชาติมาถึงแบบอุ๊ยเนี่ยนะที่ดินตรงนี้มันถูกมากเลยทนายเดือนฉันสนใจอยากจะซื้อมากเลยอ่ะเธอช่วยคิดฉันหน่อยสิว่าทำอย่างไรที่ให้ฉันซื้อที่ดินตรงนี้มาให้ได้แล้วอยู่ได้โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เป็นที่ดินอะไรรู้ไหมคะสิทธิครอบครองแล้วขายได้เท่าไหร่รู้ไหมคะสิทธิครอบครอง
1: เคยเจอ
0: ขายได้เท่าไหร่รู้ไหมคะ
1: ไม่ทราบฮะ
0: ใน3ล้าน
1: โอ้
0: บางเคส5ล้าน
1: อันนั้นถูกแล้วใช่ไหม
0: ขายต่างชาติ
1: ใช่ครับ
0: แล้วใครรู้ไหมคะอย่าให้พูดถึงคนขาย
1: เออครับใช
0: ่เลยบอกว่าเข้าใจเนาะว่าในชีวิตของคุณที่คุณอยากขายคุณเห็นว่ามันปั่นได้
1: จริงๆคนจริงๆคนซื้อก็เข้าใจว่าตรงไหนก็ซื้อได้หรือเปล่า
0: ใช่คือตรงส่วนนี้พี่ดันจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่เราในฐานะผู้ชายต้องห่วงแหนเอาไว้เนาะอะไรที่ทำไม่ได้อย่าทำ
1: มันคือระหว่างอารมณ์ของความอยากได้ทั้งคู่เลย
0: ทั้ง
1: คนนึงอยากขายคนนึงก็อยากได
0: ้อีกคนนึงอยากได้เงินอีกคนนึงอยากได้ที
1: ่เคยผ่านมาก่อน
0: เคยผ่านมาก่อน
1: ผ่านมาก่อนฮะคือแบบเฮ้ยบางทีเหตุผลอะไรเนี่ยไม่สนเลยเหมือนกันนะ
0: ต้องเบรกต้องเบรก
1: แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นสิทธิครอบครองแล้วประมาณมันใช้ได้ไหมคือคนถ้าเป็นคนไทยมันก็โอเคใช่ไหมครับ
0: มันให้แค่สิทธิ์ทำกินอะคุณสิทธิ์ทำกินก็บอกว่านี่ไงฉันสร้างวิลล่าก็คือสิทธิ์ทำกิน
1: อันนี้ต้องเลคเชอร์กันเยอะนิดนึง
0: คือศรีถนนชัยไง
1: เข้าใจ
0: ศรีถนนชัยไงฉันเดี๋ยวฉันไปติดต่อทางเทศบาลเองฉันรู้จักคนนั้นคนนี้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวฉันเซ็นรับรองไป
1: อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เจอ
0: แต่ทนายจะบอกว่า คือจะห้ามเขาไม่ได้เขาต้องบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงอย่างสูงนะคุณต้องระมัดระวัง
1: รับเอง
0: อย่างยิ่งในเรื่องตรงส่วนนี้ในเรื่องของการในเรื่องของการที่คุณจะลงทุนลงไปผลสรุปว่าปั้งเกิดขึ้นแล้วไงเลยบอกว่ามันเป็นอะไรที่ต้องใช้คือคนเราอ่ะไม่มีใครที่ไม่ผิดพลาดหรอกแต่การที่คุณเดินก้าวเข้ามาโดยเฉพาะกลุ่มของนักธุรกิจเนาะพี่เดนพูดถึงคนที่จะลงทุนหรือทำธุรกิจเนาะเข้าปรึกษาทนายก่อนอ่ะมันจะเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีที่ว่าเออเสี่ยงซื้อได้ไม่ได้มันเป็นสิทธิ์แบบเนี้ยมันความเสี่ยงสูงแค่ไหน
1: ค
0: ุณทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็โอเคไปนู่นเลย ไปนู่นเลยเพราะว่าช่วงนี้เห็นปราบกันบ่อยเลย
1: ใช
0: ่ทีนี้เรากลับมาบริษัท BVI ก็ส่วนหนึ่งที่หลายๆสำนักงานที่พี่ทนายเดินอยากจะขอความช่วยเหลือจากน้องๆที่ให้คำปรึกษาต่างชาติเนาะ
1: ครับคร
0: ับ ให้กรุณาให้คำตอบหรือคำชี้แนะที่ตรงไปตรงมาว่าบริษัท BVI เนี่ยคือคุณบอกว่าพี่หนูไม่ได้บอกนะคือหนูไม่ได้พูดนะแต่คุณในฐานะที่เป็นผู้มีวิชาชีพขอให้กล้าพูดขอให้กล้าพูดนะในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ควรบริษัท BVI เป็นบริษัทต่างชาติต้องปฏิบัติเหมือนเช่นต่างชาตินะคะแล้วก็บริษัท BVI โดยส่วนมากเวลามาปรึกษาพี่เดือนถามว่าแล้วทำไมคุณไม่ไปขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจคุณถังด้าวล่ะต่อเมื่อมันทำได้แล้วโดยส่วนมากต่างชาติที่มาเปิดธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยหนึ่งนะคะบริษัทที่เป็นบริษัท BVI มาเปิดธุรกิจในประเทศไทยสมมติว่าคุณประกอบกิจการอย่างหนึ่งละในประเทศหนึ่งอย่างเช่นบริษัท BVI โคในบริษัทดูไบให้บริษัทดูไบเป็นผู้ประกอบกิจการมาทำงานสิว่าวัตถุประสงค์คืออะไรสมมติว่าบริษัทดูไบเนี่ยเขาทำให้บริการเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรนะ
1: ซื้อขายที่ดิน
0: ไม่ใช่ซื้อขายที่ดินไม่ได้ค่ะเพราะซื้อขายที่ดินเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาดของต่างชาติ อย่างเช่นให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของmanagement management เป็น luxury management คือคุณอยากได้อะไรก็แล้วแต่คุณอยากได้ฮอบินมาลงหลังคาบ้านคุณอะไรอย่างเงี้ยที่คุณจะจัดการให้เขาได้ทุกอย่างเสิร์ฟเขาแบบ high end แบบ VIP อย่างเงี้ยค่ะ super VIP VVIP ที่เขาเรียกกันอยู
1: ่
0: ตรงส่วนเนี้ยคุณก็สามารถจดได้นะเป็นรูปแบบของบริษัททางด้าวขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าวนะคะซึ่งธุรกิจต่างด้าวเนี่ยเราเคยคุยกันมาในช่วงที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่อง Legal Talk ในช่วงวันเสาร์ในอดีตที่ผ่านมาเนาะว่าธุรกิจต่างด้าวมันจะมี3บัญชีเนาะจะมี3บัญช
1: ี
0: ใช่ค่ะบัญชีแรกนี่ไม่ได้เลยเด็ดขาดไม่ได้เลยเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดค่ะ
1: ดูบัญชีแรกที่ห้ามเด็ดขาดเนี่ยก็คือผมรู้สึกว่าอย่างอื่นอ่ะผมไม่ค่อยผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่อย่างเช่นทำพระพุทธรูปอย่างเงี้ยหรือว่าแบบประมงอะไรครับแต่ว่านี่คือสิทธิ์ที่ดินเห็นชัดๆว่าอันนี้
0: ไม่ได้ไม่ได้โดยเด็ดขาด
1: ใช่ครับใช่
0: เพราะว่าธุรกิจแรกบัญชีแรก
1: ห้ามทำนา
0: ห้ามทำไม่ได้จริงๆ คือหลายคนจะบอกว่าทำไมต้องให้คนไทยแบบมาทำงานที่แบบไม่ใช่ค่ะต้องเข้าใจว่าบ้านเราอ่ะถ้าทุกคนไปทำงานสูงหมดแล้วชาวบ้านเกษตรกรล่ะ
1: เขาจะทำอะไร
0: เขาจะทำอะไรถ้าต่างชาติมาทำได้หมดอ่ะ
1: ใช่ไหมครับใช่
0: ไหมคะเราต้องคิดถึงคนรากหญ้าด้วย
1: ค
0: นที่มันเป็นธุรกิจมันไม่ใช่เป็นธุรกิจมันเป็นเศรษฐกิจที่เราต้องห่วงแหนไว้นะเพราะว่าเป็นกระดูกสันหลัง
1: ของชาติเราใช่
0: ค่ะซึ่งตรงส่วนนี้อย่าลืมนะว่าม
1: ันมีหมายความว่าถ้าเราปล่อยให้ต่างชาติมาทำนาข้าวจะแพง
0: ถูกต้องมันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะคะ มันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ว่าเราตัดไม่ถึงแล้วชาวบ้านจะไปกินอะไรแล้วมันจะเกิดรัฐจะแบกภาระสังคมสูงมากที่ต้องเลี้ยงดูคนกลุ่มนี
1: ้เข้าใจ
0: ถูกไหมคะ
1: ป่าไม้อีกสวนอีก
0: ใช่ไหมครับป่าไม้ก็เป็น
1: ทร
0: ัพยากรของชาตินะคะ
1: อันนี้ห้ามเลยนะครับ
0: อันนี้ห้ามโดยเด็ดขาดการควบคุมการลงทุนของคนต่างชาติอะไรเนี่ยไม่ได้
1: ไม่อนุญาตเลย
0: เรื่องการเรื่องอีกเรื่องหนึ่งส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีดูแล้วเหมือนจะไม่สำคัญ
1: นะ
0: แต่สำคัญมาก
1: ใช่
0: แต่สำคัญมากนะคะเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้ลูกเห็นไหมคะว่าทุกยุคทุกสมัยที่มีสงครามมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสื่อเป็นเรื่องสำคัญ
1: มาก
0: ที่สามารถทำลายโครงสร้างใหญ่ได้เลยจากคนการข่าวเป็นเรื่องสำคัญการสื่อเป็นเรื่องสำคัญมากทีนี้เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
1: ครับ
0: อันนี้ก็ไม่ได้นะอันนี้ก็ไม่ได้นะมันเป็นบัญชีที่หนึ่งซึ่งค่อนข้างจะไม่ได้โดยเด็ดขาด
1: ค
0: ือเมื่อกี้ประมงลูกบอกประมงใช่ไหม
1: ขายประมงครับประมงในหน้าน้ำไทย
0: ประมงก็พี่จะมองว่ามันเหมือนการทำนานะคะมันก็เหมือนกันว่าทำไมเราต้องห่วงแหนไว้
1: ทรัพยากร
0: ค้าขายที่ดินพระพุทธรูปนี่ยิ่งไม่ได้เลยเพราะว่าของเราเป็นเมืองพุทธให้ต่างชาติเข้ามาที่ไม่ใช่เมืองพุทธล่ะ
1: ใช่
0: เราก็ศาสนาเราก็หายไปสิเพราะว่าจิตใจเป็นเรื่องสำคัญของคน
1: คร
0: ับ สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นเรื่องสำคัญของคนทีนี้ในเรื่องของบัญชีที่2เนี่ย
1: ดูหัวข้อเราน่าสนใจดูหนักๆดีครับ
0: ดูหนักค่ะแต่ว่า มันก็ขอได้นะขอได้นะแต่ว่าย
1: ากมาก
0: มันยากมาก
1: ใช
0: ่มันยากมากอย่างเช่น
1: เพราะว่าต้องให้คณะรัฐมนตรีเนาะ
0: ต้องเป็นใช่ค่ะต้องเป็นรัฐมนตรีของกระทรวงพาณิชย์อนุมัตินะ
1: คร
0: ับ แล้วก็คณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยไม่ใช่ว่ารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์อนุมัติอย่างเดียวนะถ้าคณะรัฐมนตรีไม่เห็นชอบกระทรวงพาณิชย์ก็อนุมัติไม่ได้นะไม่ครบองค์ประกอบ
1: ใช
0: ่ถือว่าไม่ชอบเลย
1: สองด่านเลย
0: สองด่านเลยค่ะก็บัญชีที่สองนี่ขออนุญาตได้อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงอย่างเช่นจะมาตั้งค้าเกี่ยวกับเรื่องค้าอาวุธ
1: ได้ผลิตโดน
0: อันเนี้ยมันต้องดูกันมากบางครั้งอ่ะมันอาจจะมีประโยชน์อย่างเช่นมันไปเกี่ยวกับพรบเรื่องของอาวุธปืนสมมุติเนาะ
1: ครับ
0: มันอาจจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของตรงส่วนนี้ก็ได้เช่นอะไรหรืออะไรต่างๆแต่มันก็ตีไปว่าเป็นเรื่องของความมั่นคง
1: ครับ
0: อันนี้ก็ไม่ได้
1: ใช่พอยสองเป็นศิลปวัฒนธรรม
0: ใช่ค่ะศิลปะวัฒนธรรม
1: อันนี้มีความลึกล้ำไปมากกว่าเดิม
0: ลึกซึ้งมากกว่าเดิมแต่ถ้าศิลปะวัฒนธรรมที่มันเป็นรูปอีกรูปแบบลักษณะหนึ่งในเชิงสร้างสรรค์อะไรเงี้ยบางทีก็ได้อาจจะได้รับอนุมัติก็ได้นะคะที่เป็นการประยุกต
1: ์
0: แต่ว่าต้องไม่มาทำลายศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมของเรา
1: คร
0: ับ แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติเมืองทองเมืองแร่อันนี้ก็ยากเหมือนกันไอ้ที่เขาบอกว่าต่างชาติเข้ามาสัมปทานอย่างเงี้ยอันนั้นมันเป็นโครงสร้างที่ว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเป็นเงื่อนไขเพราะว่าการที่จะกำหนดให้ใครมาทำอะไรได้มันต้องมีเงื่อนไขควบคุมเอาไว
1: ้
0: นะคะบัญชีสามนี่แหละที่บอกว่า
1: อันนี้ขอได้ค่อนข้างสูงนะคะแม่ตาสูง
0: สูงได้โอกาสสูงมากก็อย่างที่เราเจอใช่ไหมคะจากบริษัทดูไบเนี่ยที่มาปรึกษาเนี่ยก็คือสามารถไปขอได้ในบัญชี3ก็คือธุรกิจบริการเหมือนที่พี่เดนบอกอะค่ะว่าเป็นธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับเรื่องการดูแลการจัดการให้กับให้ความอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้าต่างชาติหรือลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่ใช่ต่างชาติก็ได้คนไทยก็ได้แต่เขาต้องการบริโภคอะไรที่สะดวกสบาย
1: เข้าใจ
0: อันนี้คือขอได้นะต่างชาติหรือคุณมีแนวในลักษณะที่ว่าพานักท่องเที่ยวมาเวเคชั่นในช่วงซัมเมอร์ของลูกเป็นแฟมิลี่อย่างนี้นะคะแล้วก็อยากได้กิจกรรมที่เกี่ยวกับลูกแล้วก็มีคนดูแลตลอดเวลา24ชั่วโมง
1: อ
0: าหารแล้วก็อำนวยความสะดวกแล้วก็ติดตาม
1: อย่างเช่นการจัดให้บริการนะ
0: ใช่ค่ะอยู่ในเรื่องของการจัดให้บริการตอนนี้ขอได้คุณเป็นต่างด้าวก็ขอได้นะแล้วก็ต่างด้าวสมมุติว่าคุณเป็นบริษัท BVI มาถือหุ้นในบริษัทไทยแล้วก็มีผู้บริหารเป็นกรรมการคุณต่างชาตินะคะจริงๆแล้วอ่ะโดยส่วนมากพี่เดือนจะแนะนำให้ผู้บริหารคนต่างด้าวเนี่ยถ้าคุณมีความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะตัวของคุณน่ะพี่เดนอยากให้คุณไปขอเองด้วยแนะนำส่วนตัวเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะไม่ต้องขอแนะนำบริษัทอย่างเดียวบริษัทตัวแนะนำส่วนตัวด้วยเพราะว่ามันจะเป็นอีกล็อกหนึ่งที่มันทำให้คุณปลอดภัยในการทำงานมากขึ้นเพราะคุณมีใบอนุญาตอยู่แล้วคุณไปทำตรงจุดไหนก็ได้ในส่วนตัวของคุณเองวิศวกรงานวิศวกรรมงานสถาปัตย์ พวกนี้สงวนหมดนะบัญชีกฎหมาย
1: อาชีพพอด้วยกฎหมาย
0: ใช่ค่ะโฆษณาโรงแรมบางประเภทนะไม่ใช่ทั้งหมดบางประเภทนะคะร้านอาหารตัวแทนจำหน่ายธุรกิจบริการอื่นๆนะคะเรื่องพวกนี้สามารถไปขอ FBI FBI อีกแล้ววันนั้นก็เหมือนกัน FBL
1: FBL ครับ
0: FBL FBL เนี่ย
1: หรือว่าทนายเดียวกัน FBI
0: อยากขนาดนั้นเลยค่ะอยากขนาดนั้นเลยค่ะแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วค่ะเป็นทุกอย่างได้ให้กับเธอแล้ว
1: อยากให้เธอแล้ว FBL ครับ FBL
0: FBL เนี่ยหลายคนถามว่าพี่แล้วใบอนุญาตที่เรียกว่าเป็น FBL เนี่ยมันให้สำหรับคนต่างด้าวเนาะคนไทยไปขอได้ไห
1: ม
0: ไม่ได้ไ
1: ม่จำเป็นนะ
0: ก็คุณไม่ใช่ต่างด้าวแต่คุณเป็นผู้รับมอบหน้าไปขอ
1: โอเค
0: คือเป็นเขาเรียกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเนาะมันจะถูกจำกัดไว้ในบัญชี2กับบัญชี3ที่คุณสามารถขอได้บัญชี3เนี่ยสามารถขอได้โดยส่วนใหญ่เลยแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบหลายคนบอกว่าเอาแล้วฉันจะไปขอที่ไหนล่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนาะถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่อยู่กรุงเทพให้ไปปรึกษาที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทก่อนแล้วเขาจะแนะนำคุณว่าอาจจะมายื่นขอที่นี่แล้วก็ส่งเรื่องไปที่กรุงเทพหรือแนะนำบอกว่าไปที่กรุงเทพโดยตรงนะคะหรือว่าบางตัวก็อาจจะยื่นทางออนไลน์ได้ในปัจจุ
1: บ
0: ันนะคะขั้นตอนในการขอก็เหมือนบริษัท BVI ที่มาถือในบริษัทไทยเนี่ยนะคะก็จะต้องไปยื่นเรียกอะไรนะก่อนที่จะไปยื่นเนี่ยต้องเตรียมเอกสารก่อนนะคะต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวเรื่องทางการค้าแล้วก็ให้คำปรึกษาอะไรพวกเนี้ยต่างๆแต่ว่าอันดับแรกเลยคุณต้องรู้ว่าคุณจะไปยื่นขอกิจการประกอบธุรกิจอะไรประเภทใดว่าสมมุติว่าคุณเป็นวิศวกรนะคุณก็ต้องเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวกับวิศวกรนะคะไปยื่นคำขอแล้วก็หน้าหนังสือรับรองบริษัทคุณเขาเรียกอะไรนะบจ5เขาเรียกอะไรนะสำเนาบัญชีทะเบียนผู้ถือหุ้นบริคุณสนธิงบการเงินถ้าคุณมีนะคะหนังสือมอบหน้าบางคนบอกว่า
1: ไม่
0: ไปทำเองมอบหน้าได้ไหมมอบหน้าได้ค่ะแล้วก็หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้ยื่นว่าคุณมีคุณสมบัตินั้นไหมอย่างเช่นถ้าคุณเป็นวิศวกรก็ต้องมีใบวิชาชีพของคุณนะ
1: ครับผม
0: ต้องมีใบวิชาชีพของคุณแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นธุรกิจให้บริการ
1: ครับ
0: อย่างเช่นบอกว่าธุรกิจเนี้ยคุณก็ต้องมีคล้ายๆ resume แล้วก็ประสบการณ์ของคุณว่าคุณมีประสบการณ์แค่ไหนแล้วคุณก็ต้องเขียนวัตถุประสงค์อะไรเป็น presentation แล้วก็
1: business
0: plan อะไรพวกนี้
1: รายละเอียดโครงการใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะแผนการลงทุนเรื่องนี้สำคัญนะสำคัญนะเหมือนทำเหมือนขอจด BOI เลยค่ะนะ
1: ค
0: ะแล้วก็แผนการจ้างงานแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะถ้ามีเนี่ยจะบอกว่ามีโอกาสสูงเพราะว่าเขาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษต่อให้คุณไม่มีเขาก็จะกำหนดมาว่าคุณต้องถ่ายทอดแผนทางด้านนี
1: ้
0: นะคะแล้วก็แผนวิจัยและพัฒนาท่านมีนะแผนที่ตั้งสำนักงานนะคะเรื่องพวกนี้แล้วทุกอย่างต้องทำเป็นภาษาไทยนะอยากทำเป็นภาษาต่างประเทศมาเอกสารทุกอย่างที่เป็นภาษาต่างประเทศก็ต้องแปลเป็นภาษาไทยให้หมดนะคะเมื่อรวบรวมเอกสารได้เสร็จเรียบร้อยก็เอาไปยื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเจ้าหน้าที่ก็จะรับตรวจเอกสารนะคะว่าครบไม่ครบหรือจะแจ้งให้คุณแก้ไขพี่เดือนอ่ะเวลาไปจดให้ลูกค้าจะชอบเบื่อมากเลยเวลาแก้ไขเนี่ย
1: มันต้องแก้ใช่ไหมครับ
0: เบื่อมากเลยในเวลาในการแก้ไขมันบ่อยอ่ะน้องแม่เพราะว่ามันเป็นเรื่องแต่ว่าอย่าเบื่อนะเพราะว่าบางครั้งอ่ะมันเป็นองค์ประกอบของคนเป็นองค์ประกอบของธุรกิจแล้วเราเป็นผู้รับมอบหน้าไปนะคะระยะเวลาในการพิจารณาจะอยู่ที่60วันแต่โดยส่วนมากไม่มากกว่านะทำใจเผื่อไว้เลย
1: เข้าใจ
0: นะคะก็
1: เป๊ะไม่ได้
0: ใช่อื่นๆเนี่ยค่ะของ BVI เนี่ยก็จะประมาณนี
1: ้
0: นะคะไม่มากกว่านี้แล้วแหละ
1: เพราะว่าจริงๆเราฟังทนายเดียร์เราก็สามารถที่จะเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นว่าอะไรมันคือ BVI
0: ใช่
1: แล้วก็เรา เราจะได้มีความรู้สึกว่าเออใช่เพราะว่าส่วนมากอะคนเข้าใจว่าเอ๊ะพออ่านเอกสาร BVI คือมันความว่าเออมันหนีมาจากมันไม่ต้องจ่ายภาษีมันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับ
0: ไม่ต่างชาติเขาเข้าใจแบบนั้นจริงๆว่าเป็นอะไรที่ security ให้เขามากนะคะแต่จริงๆแล้วต้องอธิบายเขาให้ชัดเจนเนาะว่าบริษัท BVI ก็เป็นหนึ่งบริษัทที่เป็นบริษัทต่างชาติแล้วก็เป็นคนต่างชาติ
1: คนต่างชาติใช่ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคครับก็เราคิดว่าเนื้อหาสาระในตอนนี้ของเราเนี่ยน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับ อาจจะเป็นเรื่องที่ฟังแล้วเข้าใจยากนิดนึงสำหรับพี่น้องชาวบ้านของเราแต่ว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าไปเจอเข้าแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็สามารถติดต่อเราทางผู้ได้นะ
0: ใช่จริงจริงจะบอกว่าพี่เดือนน่ะพี่เดือนเปิดใจเนาะไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นพี่น้องทนายด้วยกันหร
1: ือ
0: กลุ่มวิชาชีพก็ยินดีนะคะให้หารือกันแลกเปลี่ยนความรู้กันแต่ว่าขอนิดนึงอย่าเยินเยอะ
1: โอเคครับ
0: ก็อย่าถามไม่รู้เรื่อง
1: โอเค
0: ไม่เข้าประเด็น
1: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกทีนะครับสำหรับพี่ท่านนายเดือนแล้วก็สำหรับเจ้าหน้าที่นะครับที่ช่วยคอยดูแลเราตลอดมา 96.75 เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับวันอาทิตย์หน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรค่อยติดตามกันอีกทีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่และธนาคารของรัฐ5แห่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ผ่านการพิจารณาทุกคนให้ยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคมกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเตือนอังกฤษอาจกลายเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมหากให้การสนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นรายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2026ลิเวอร์พูลประเดิมสนามชนะซันเดอร์แลนด์4ประตูต่อ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์

0: นำพระสงฆ์225รูปจาก40วัดร่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำหลักได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารวมกันที่สวนสาธารณะป้อมมหาการก่อนประกอบพิธีตักบาตรและให้พรแก่ประชาชนโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยหลายคนระบุว่ารู้สึกปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสร่วมพิธีครั้งสำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมชื่นชมความงดงามของพิธีตักบาตรทางเรือซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากและสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตริมน้ำของไทยได้อย่างงดงาม
1: รู้สึกตื่นเต้นมีอะไรดีๆที่เราไม่เคยมีกิจกรรมแบบนี้เนาะขนาดเราอยู่กรุงเทพเรายังไม่เคยเห็นนะแล้วพอมาก็ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เจอท่านเจ้าคณะแต่ละวัดที่มาร่วมเนี่ยถ้าเราไปเราจะไม่มีโอกาสได้เจอแต่เราไปอยู่จุดเนี้ยมีโอกาสได้เจอได้ร่วมทำบุญกับท่านอย่างเงี้ย
2: รู้สึกดีค่ะว่าจัดครั้งนี้มันโอเคเลยค่ะมาแต่เช้าตื่นตั้งแต่ 5:00 กว่ามาใส่บาตรที่นี่ค่ะค่ะเตรียมของใส่บาตรเป็นอาหารแห้งค่ะบรรยากาศการจัดงานโอเคเลยอ่ะอาจจะได้มาอีกวันที่30หรือ29อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะเป็นวันหยุดเป็นของกรุงเทพด้วยถ้าไม่ได้ไปไหนทำบุญเสร็จก็จะอาจจะมาเที่ยวงานนี้ต่ออีกนะคะถ้าใครสะดวกอยากให้มาร่วมงานเพราะว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ท่านด้วยค่ะการจัดงานครั้งนี้ก็โอเคเลยค่ะมีกิจกรรมให้ร่วมหลายอย่างมีศิลปินมาตอนเย็นด้วยอะไรเนี่ยมีการแสดง
0: พิธีทำบุญตักบาตรทางเรือครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรทางเรือสะท้อนความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมน้ำพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนภายในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและกิจกรรมบริการประชาชนอาทิการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รับบริจาคโลหิตบริการด้านสัตวแพทย์รวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการออกร้านสินค้าชุมชนด้วยในเวลา 17:00 น.วันนี้พบมินิคอนเสิร์ตจากน้องเนเน่และในช่วงค่ำเวลา 19:30 น.นายอรรถพลเลิศพิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้วยกิจกรรมจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ประชาชนสามารถร่วมงานได้ทั้ง5จุดได้แก่คลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรโดยมีสวนสาธารณะป้อมมหาการเป็นศูนย์กลางของการจัดงานนิตยาขุนสิมรายงาน
3: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันนี้ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนรวมพลังทำความดีบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
4: นางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ร่วมกับเคลื่อนโครงการทำความดีด้วยหัวใจเชิญชวนประชาชนและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมใจบริจาคโลหิตครั้งใหญ่เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ข้าราชการ จ้าที่รัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านการจัดหาโลหิตสำรองเพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียงโดยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตได้ในวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ณห้องประชุม1ชั้น6อาคาร50พรรษามหาวชิราลงกรณ์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

0: ผู้ที่มาบริจาคโลหิตจะได้รับของที่ระลึกแทนคำขอบคุณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร045-244-821กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาน
2: ายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงเนื่องในโอกาสครบรอบ102ปีจังหวัดพัทลุงณบริเวณถนนช่วยทุกขราชโดยมีพระปริยัติวชิรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเจ้าอาวาสวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาส่งเสริมการทำบุญสร้างกุศลและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าของพุทธศาสนิกชนช่วยหล่อหลอมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนมีสติความเสียสละและความเอื้ออาทรต่อกันซึ่งการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีของชาวพัทลุงที่พร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองรวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: ประเทศไทยและศูนย์มรดกโลกร่วมกันหารือการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยปีหน้าไทยจะเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกอีกหนึ่งแห่ง
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าหารือกับนายลาซาเรเอลุนดูอัสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่48ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการเบคโคนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนายสุชาติกล่าวว่าการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติและกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับศูนย์มรดกโลกพร้อมยังได้กล่าวขอบคุณศูนย์มรดกโลกผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาของศูนย์มรดกโลกที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทั้งด้านวิชาการเทคโนโลยีและการประสานความร่วมมือภายหลังการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ส่งผลให้ประชาชนไทยมีความยินดีเพราะการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วย
4: หลังจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญที่สุดเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยสถาปัตย์ที่สวยงาม
3: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังกล่าวถึงการเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกในปีต่อไปว่าฝ่ายไทยยืนยันจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดสำหรับประเด็นแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพะเย็นเขาใหญ่ได้ดำเนินการตามข้อแนะนำของศูนย์มรดกโลกแล้วด้านนายลาซาเรเอรุนดูอัสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกกล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของศูนย์มรดกโลกมาหลายปีและมีความเข้าใจกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกเป็นอย่างดีจึงขอให้ไทยถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกซึ่งนายสุชาติในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวตอบรับถึงความพร้อมของไทยในการสนับสนุนประเทศดังกล่าวในระยะถัดไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย
5: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีพระสงฆ์จำนวน99รูปออกรับบิณฑบาตท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่พร้อมใจกันเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากทั้งนี้กิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า10ปีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรใกล้ชิดองค์พระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในทุกเช้าวันอาทิตย์และการตักบาตรในครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษหลังจากเมื่อวานนี้องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมสร้างความปลื้มและความภาคภูมิใจแก่ชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่และธนาคารของรัฐ5แห่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ผ่านการพิจารณาทุกคนให้ยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคม2570
6: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่าและรายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตน EKYC จะต้องยืนยันตัวตนทุกคนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้ทางแอปเป๋าตังค์และหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ถึงวันที่12มกราคม2570นายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนสำหรับในกรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนด้วยตัวเองได้หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารดังกล่าวข้างต้นเท่านั้นโดยเอกสารที่ต้องใช้ได้แก่หนังสือมอบอำนาจและโหลดที่เว็บไซต์โครงการบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรลงนามสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร021092345ในวันและเวลาราชการอริษณาความใจโตรายงาน
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2,300,000 รายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13.18 ล้านคนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อให้เป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบสำหรับการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ถือเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำคัญหลังจากที่ไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมานานถึง5ปีซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2,300,000 รายการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือน
7: แต่อย่างไรก็ดีต้องเรียนว่าเกณฑ์ต่างๆที่เราได้รับความสิทธิ์เราก็มีคนใหม่ที่เข้ามาด้วยคนเพราะว่าเราไม่ได้เปิดรับบัตรสวัสดิการมาเป็นเวลา5ปีมีคนจนที่ตกหล่นเยอะมากวันนี้จากข้อมูลเบื้องต้นประมาณ 2.3 ล้านคน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกนี้ไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไป
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีจังหวัดราชบุรี
9: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของประสบกนิกรในถิ่นทุรกันดารที่มีความเป็นอยู่แร้นแค้นไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองประกอบกับผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั้งความแห้งแล้งและฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลจึงทรงมีพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฝึกอาชีพแก่ราษฎรที่อยู่บริเวณโดยรอบและนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำเกษตรในพื้นที่ของตนเองให้เกิดการพัฒนาอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีตำบลตะนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างอีกแห่งหนึ่งที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารเพียงพอสำหรับบริโภคตลอดทั้งปีและยังมีรายได้จากการรับจ้างทำงานในฟาร์มดังพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2545ตอนหนึ่งว่าตอนนี้พยายามจะเริ่มทำฟาร์มตัวอย่างที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีหวังให้เป็นแหล่งผลิตอาหารเป็นคลังอาหารที่หล่อเลี้ยงคนไทยจะเป็นที่น่าหวาดเกรงว่าต่อไปอาหารจะแพงมากและคนที่ยากจนจะลำบากถ้าตั้งคลังอาหารขึ้นตามที่ต่างๆคนงานประชาชนก็จะดีใจได้รับจ้างทำงานจำนวนมากแต่ละฟาร์มตัวอย่างก็จะจ่ายค่าแรงให้เพื่อเขาจะได้เลี้ยงครอบครัวโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า330ไร่มีการจัดสรรที่ดินเป็นแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่และคลองไส้ไก่สำหรับทำกิจกรรมด้านการประมงปลูกข้าวปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้โดยจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่บ้านบ่อหวีและพื้นที่ใกล้เคียงปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญในพื้นที่นอกจากนี้ยังส่งขายตลาดกลางในจังหวัดราชบุรีและตลาดอตก.ขณะเดียวกันราษฎรที่รับจ้างทำงานในโครงการยังสามารถนำความรู้ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองส่งผลให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คณิตหาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
1: พระศกนิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
11: บรรยากาศเช้าวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางดวงกมลสมัยสุดจิตอาสาพระราชทานกล่าวว่าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรอย่างอเนกอนันต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากซึ่งเมื่อเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆพระองค์จะทรงร่วมบรรจุถุงยังชีพและเสด็จลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้วยพระองค์เองอยู่เสมอ
12: ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากอย่างกรณีมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากถึงเวลามีอุทกภัยทุกภัยนะคะท่านก็จะทำถุงยังชีพจะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เข้าไปร่วมนะคะบางครั้งพระองค์ก็มาเองนะคะมาเดินถุงเองเพื่อจำแหนกแจกจ่ายเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะ
11: นางชูศรีชัยศรีโสพลกิจประชาชนชาวกรุงเทพมหานครวัย76ปีเปิดเผยถึงความประทับใจและซาบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะการดำเนินงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งเป็นที่พึ่งพิงของราษฎรในยามประสบความเดือดร้อนและโครงการราชทานปันสุขที่พระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังโดยไม่ทรงถือพระองค์สะท้อนถึงน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าอย่างแท้จริง
13: ก็ซาบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์ท่านมากๆเลยอย่างเพื่อนพึ่งพายามยากอย่างเงี้ยก็เคยได้รับเคยไปเข้าแถวรับเข้ากองกับท่านนะเจ้าค่ะก็เราก็ซาบซึ้งเนาะพระองค์ท่านน่ะไปช่วยผู้ต้องขังอ่ะอันเนี้ยประทับใจมากเลยเนาะโครงการเนี้ยเราก็ซาบซึ้งอ่ะนะท่านไปโดยเสด็จไปที่ไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องขังเนี่ยก็ประทับใจมากมากเลยค่ะ
11: สำนักพระราชวังเปิดให้ถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ย้ำดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่พร้อมใช้กฎอัยการศึกเฉพาะพื้นที่ติดตามคนร้าย
14: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยถึงความคืบหน้าภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดตราธิวาสว่าหน่วยงานได้ดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลอย่างเต็มที่โดยกำลังพลยังคงมีขวัญและกำลังใจที่ดีพร้อมให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง5นายอย่างเต็มกำลังทั้งด้านสวัสดิการสิทธิประโยชน์และการพิจารณาบรรจุทายาทเข้ารับราชการทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแม่ทัพภาคที่4ยังกล่าวถึงการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสว่าเป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้ก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยบังคับใช้เฉพาะบางพื้นที่ที่มีความจำเป็นไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดขณะที่พื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ทั่วไปประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตและประกอบกิจกรรมได้ตามปกติพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ด้านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุดังกล่าวว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว1รายและเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดพร้อมระบุคาดว่าจะสามารถขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ในเร็วๆนี้พร้อมยืนยันว่าการสืบสวนสอบสวนจะดำเนินไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแนะผู้กู้ยืมปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดความเสี่ยงถูกดำเนินคดี
3: ร้อยเอกหญิงพัดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปทางนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมย้ำเตือนผู้กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
15: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำพูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมนี
16: ้จังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงจังหวัดร้อยเอ็ดมีฝนตกหนักบางพื้นที่และเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเรือนตัดแต่งกิ่งไม้และมัดระวังการเดินทางหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและไม่อยู่กลางแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนองหรือกระแสลมแรงส่วนเกษตรกรให้เฝ้าระวังความเสียหายต่อพืชผลและสัตว์เลี้ยงรวมถึงโรคที่มากับน้ำท่วมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพีรพัฒน์พิเนศสวท.101รายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
9: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่เตือนว่าอังกฤษอาจกลายเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมหากให้การสนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมอ้างว่ามีเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพสหรัฐใช้ฐานทัพอากาศของอังกฤษสำหรับดำเนินปฏิบัติการโจมตีในอิหร่านเมื่อไม่นานมานี้ IRGC ยังกล่าวหาอีกว่าสหรัฐเป็นฝ่ายละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อที่ลงนามกับอิหร่านไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยการประกาศเส้นทางเดินเรือทางเลือกสำหรับเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์โมซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าการเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้จะต้องเป็นไปตามมาตรการหรือข้อกำหนดของรัฐบาลอิหร่านเท่านั้นประธานาธิบดีคาซิมโจมาร์ตโตกาเยฟผู้นำคาซัคสถานกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดรัสเซียคาซัคสถานซึ่งจัดขึ้นที่เมืองออมส์ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียยุติการทำสงครามกับยูเครนซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565โดยให้เหตุผลว่าเยาวชนจำนวนมากกำลังเผชิญกับความสูญเสียจากสงครามในครั้งนี้ประธานาธิบดีโตกาเยฟยังเสนอให้ผู้นำรัสเซียกลับมายึดหลักตามข้อตกลงสันติภาพอิสตันบูลปี2565ที่มุ่งยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีปูตินระบุว่าเขาจะชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวให้ผู้นำคาซัคสถานรับทราบในระหว่างการพบหารือกันสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นโนอึนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันลมกระโชกแรงและดินโคลนถล่มส่งผลให้ทางการจีนสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 340,000 คนในมณฑลกวางตุ้งไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังทำให้ประกาศปิดสถานศึกษาและสถานที่ประกอบการหลายแห่งเป็นการชั่วคราวขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ออกแถลงการประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนอึนความรุนแรงระดับสีแดงซึ่งเป็นความรุนแรงสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับที่จะพัดถล่มในหลายพื้นที่ของมณฑลกวางตุ้งสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานPride Paradeของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ซึ่งจัดขึ้นที่สวนสาธารณะเทียการ์เทนในกรุงเบอร์ลินเมื่อช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก17รายอย่างไรก็ตามโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุสามารถหลบหนีออกไปได้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินปฏิบัติการค้นหาบุคคลดังกล่าวเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทีมชาติไทยบุกไปเอาชนะทีมชาติลาวถึงถิ่น5-0เก็บ3แต้มแรกของทัวร์นาเมนต์ได้สำเร็จหลังจบเกมแอนโทนีฮักสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกพอใจกับผลงานในเกมนัดนี้เนื่องจากทีมสามารถประเดิมการแข่งขันรายการดังกล่าวด้วยชัยชนะนักเตะทุกคนปฏิบัติตามแท็กติกที่วางไว้ได้เป็นอย่างดีส่วนอาการบาดเจ็บของสหรัฐอยู่เย็นยังต้องรอการตรวจประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งแต่เบื้องต้นอาการไม่น่าเป็นห่วงมากนักสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพช้างศึกจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Now การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นรายการ Premier League Summer Series 2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทัพของแอนโดนีอีลาโอลาพลิกกลับมาชนะซันเดอร์แลนด์4-2แต่ในเกมนี้ทัพหงแดงยังต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของโจโกเมสเซนเตอร์แบ็กตัวเก๋าที่มีอาการบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ช่วงต้นเกมความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ The Atlantic สื่อชื่อดังรายงานว่าอาร์เซนอลกำลังจับตาสถานการณ์ของวินิซิอุสจูเนียร์กองหน้าทีมชาติบราซิลของเรอัลมาดริดอย่างใกล้ชิดและพร้อมเดินหน้าคว้าตัวมาร่วมทีมหากการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดไม่บรรลุผลในเร็วๆนี้เนื่องจากปัจจุบันดาวยิงวัย26ปีเหลือสัญญาในถิ่นซานติอาโกเบอร์นาเบลอีกเพียง12เดือนเท่านั้นสำหรับวินิซิอุสย้ายจากฟลาเมงโกมาร่วมทัพเรอัลมาดริดเมื่อปี2018ลงสนามรวมทุกรายการ375นัดยิงได้128ประตูและทำอีก100แอสซิสต์ ขณะที่ดาริโออาสสื่อดังของสเปนรายงานว่าฟิออเรนติน่าเป็นทีมที่มีโอกาสคว้าตัวฟรังโกมาสตันตูโอโน่กองกลางดาวรุ่งของเรอัลมาดริดด้วยสัญญายืมตัวมากที่สุดเนื่องจากสโมสรเชื่อว่าดาวเตะวัย19ปีจะได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องและสามารถพัฒนาฝีเท้าได้เช่นเดียวกับกรณีของนิโก้ปาสที่เคยถูกปล่อยยืมให้โคโม่ไปใช้งานทั้งนี้สำหรับมาสตันตูโอโน่ย้ายจากริเวอร์เพลทมาร่วมทัพเรอัลมาดริดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยค่าตัว45ล้านยูโรพร้อมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมแต่ยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้ส่งผลให้ทัพราชันชุดขาวมีแผนปล่อยยืมในฤดูกาลหน้าเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกัมพูชาและถือเป็นการรีแมตช์รอบรองชนะเลิศสนามแรกที่เกมนั้นทีมไทยแพ้ไป 1-3 เซตผลปรากฏว่าในเกมนี้นักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมล้างตาเอาชนะกัมพูชา 3-0 เซต 25-18 25-19 และ 25-18 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเจ้าภาพอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 18:45 ถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 1000รายการ China Open 2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกแพ้ให้กับเกาซินวากับเฉินฟางหุ้ยคู่มือ6ของโลกจากไต้หวัน 0-2 เกม 21-23 19-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศก่อนเดินหน้าสู่เป้าหมายสำคัญในศึกชิงแชมป์โลก2026ในระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ116ของโลกแพ้ให้กับลูเครเซียสเตฟานินีมืออันดับ112ของโลกจากอิตาลี 0-2 เซต 3-6 และ 1-6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายด้านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF World Tennis Tour Junior J60 เนเกรีเซมบิลันที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกานักเทนนิสเยาวชนไทยจับคู่กับนานายโยวาดะจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ของรายการหวดเอาชนะพักฮาอันจากเกาหลีใต้กับชิวาลีกูรุงจากเนปาลคู่มือวางอันดับ3ของรายการ 2-0 เซต6-3 และ6-4 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ศึกเทนนิสอาชีพชาย Men World Tennis Tour รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศประเภทชายคู่ธนภัทรนิรันดรนักเทนนิสไทยกับอเล็กซานเดอร์ชางจากสหรัฐอเมริกาหวดเอาชนะไทเซอิชิคาวะกับฮิคารุชิราอิชิคู่มือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-3 และ 7-5 คว้าแชมป์ไปครองกอล์ฟหญิงสิงห์ NSDF Lady Open 2026ที่สนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับพา72จารวีบุญจันทร์ปิดฉากรอบสุดท้ายอีก2อันเดอร์พา70สกอร์รวม13อันเดอร์พา203คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาทโดยเฉือนชนะณัฐริกาเสนสายไปเพียงสโตรกเดียวความเคลื่อนไหวการเตรียมทีมบาสเกตบอลทีมชาติไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนายนิพนธ์ชวริตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าไทยได้สิทธิ์แข่งขัน3ประเภทได้แก่บาสเกตบอล5คนทีมหญิงและบาสเกตบอล3คนทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยระบุว่าทีมชายประเภท5คนล่าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหลังเจ้าภาพจำกัดรอบสุดท้ายไว้เพียง12ทีมแม้ซีเรียจะถอนตัวแต่ไทยอยู่อันดับ14ของเอเชียยังไม่สามารถขยับอันดับได้ขณะที่ทีมหญิง5คนได้สิทธิ์แข่งขันพร้อมปรับทัพด้วยนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเสริมความแข็งแกร่งส่วนบาสเกตบอล3คนซึ่งกำหนดให้นักกีฬาอายุไม่เกิน23ปีทั้งทีมชายและทีมหญิงยังมีแกนหลักจากชุดเอเชียนเกมครั้งก่อนพร้อมตั้งเป้าคว้า2เหรียญรางวัลโดยก่อนการแข่งขันสมาคมจะส่งทั้ง2ทีมไปแข่งขัน รายการระดับเอเชียที่ประเทศจีนในเดือนสิงหาคมเพื่อเก็บคะแนนสะสมโลกและเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
18: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
19: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
20: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่หนึ่งอังคารเขียนออ่างไม่หันอากาศงองูคอควายสระอารอเรืออังคารเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าอังคระแปลว่าฐานทั้งฐานที่ยังไม่ติดไฟและที่ติดไฟแล้วก็เรียกว่าอังคระทั้งนั้นเนื่องจากฐานที่ติดไฟมีสีแดงฉานคำว่าอังคระจึงนำมาใช้เรียกชื่อดาวเคราะห์ที่มีแสงสีแดงประดุจฐานที่ติดไฟในภาษาไทยเรียกดาวเคราะห์นี้ว่าดาวอังคารนอกจากนี้ยังเป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์อีกด้วยตามคติของอินเดียโบราณอังคารหรือดาวอังคารเป็นเทพองค์หนึ่งเรียกว่าพระอังคาร
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.thวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหรือรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปลี่ยนไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตที่ตกผลึกเป็นสุนทรียรสในปัจจุบันรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 9:00-16:30 ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องธาตุเหล็กตัวช่วยพัฒนาสมองเด็กน้อยท่านผู้ฟังคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยต่างๆชี้ให้เห็นถึงความสำคัญด้านโภชนาการของเด็กและแม่ที่ควรได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจาง
20: เนื่องจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อศักยภาพการเรียนรู้ในระยะยาวและเหตุผลนี้จึงทำให้เราต้องใส่ใจในการเสริมธาตุเหล็กที่เป็นตัวช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อยกันค่ะประเทศไทยกำลังเผชิญอัตราการเกิดที่ลดลงและความท้าทายเรื่องคุณภาพของประชากรการลงทุนในช่วงปฐมวัยโดยเฉพาะในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตหรือช่วงเวลาทองที่สมองมีพัฒนาการสูงสุดจึงสำคัญมากประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องหันมาส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนทราบว่าเด็กเล็กอายุ6เดือนขึ้นไปสามารถรับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กและเข้ารับการคัดกรองภาวะโลหิตจางได้ฟรีณโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านพร้อมกับแนะนำอาหารตามวัยที่มีธาตุเหล็กสูงเพื่อได้รับธาตุเหล็กอย่างเหมาะสมกรมอนามัยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งว่าการสร้างเด็กที่เติบโตอย่างมีศักยภาพตั้งแต่แรกเกิดพ่อแม่ควรเข้าใจใส่ใจและให้เวลาคุณภาพกับลูกอย่างสม่ำเสมอดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีให้ลูกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนโดยเฉพาะธาตุเหล็กสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งด้วยการเล่นและการปฏิสัมพันธ์ที่ดีเชิงบวกกับลูกโดยเฉพาะช่วงก่อนนอนควรอ่านนิทานด้วยกันเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เล็กและลดการใช้หน้าจอให้น้อยที่สุดสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลูกน้อยเติบโตอย่างสมบูรณ์เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปโดยกรมอนามัยได้ริเริ่มและขับเคลื่อนโครงการเด็กฉลาดสร้างได้ตั้งแต่แรกเกิดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทั้งการส่งเสริมโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยและการพัฒนาการอ่านซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสมองและทักษะชีวิตของเด็กและเป็นสิ่งที่ครอบครัวไทยควรปฏิบัติเพราะจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีต่อในอนาคตของชาติโดยเน้นย้ำประเด็นโภชนาการว่าอาหารมื้อแรกของชีวิตควรเริ่มเลยที่6เดือนด้วยเมนูอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นข้าวผสมตับบดเนื้อสัตว์บดหรือไข่แดงบดเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนหลีกเลี่ยงการให้เพียงแค่กล้วยบดหรือข้าวบดผสมนมแม่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากสารอาหารจะไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและควรเพิ่มความหลากหลายของอาหารด้วยผักใบเขียวเข้มเช่นตำลึงบรอกโคลีและผักโขมนอกจากนี้เด็กช่วงอายุ6เดือนถึง5ปีควรได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้งเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางรวมถึงเด็กช่วงอายุ6ถึง12เดือนและ3ถึง5ปีสามารถเข้ารับการคัดกรองภาวะโลหิตจางได้ฟรีตามชุดสิทธิประโยชน์ของสปสช.ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลหรือรพสต.รวมถึงโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลายๆความสำเร็จของผู้เป็นลูกนั้นเริ่มที่แม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งเสริมโภชนาการในทุกช่วงวัยอย่างใกล้ชิดและติดตามผลเพราะเด็กฉลาดด้วยธาตุและสารอาหารและการสร้างรากฐานที่ดีนำไปสู่พัฒนาการเป็นเลิศได้ทั้งหมดสะท้อนแนวคิดของการลงทุนในช่วงปฐมวัยได้เป็นอย่างดีค่ะจบบทความประจำวันเรื่องธาตุเหล็กตัวช่วยพัฒนาสมองเด็กน้อยเรียบเรียงโดยนฤนาถแข็งขันภิริยาพรวงอุบลนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพ

0: ตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน
1: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2: 沙尊府旅游及体育办公室诚邀您参加宁日文化分情节 Baranagan Festival， 共同感受安达曼海沿岸六府珍贵魅力又独特的宁日文化。精彩文化包括宁日小姐选美、宁日儿童大赛、现场烹饪传统宁日美食展示、潮剧表演。伊斯兰安阿西德演唱以及沙敦府首次登场的光影艺术动影社表演 Motion Mapping Light Art Lake Rashomon Your Mood和 No One Else 免票演唱会还可搭乘观光电车游览老城区品尝安达曼六府特色美食选购各地优质产品7月24日至26日诚邀您莅临沙敦府五里湾一路老城区共赴宁日文化分情节一起感受独特又有魅力的宁日文化吧
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 200 กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
6: โอ้ยสายแล้วสายแล้ว
5: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
6: ้เฮ้ย
5: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
7: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
6: ขับขี่มีสติ
5: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกไม่

0: เราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
1: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
2: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
1: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
2: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: คุณพ่อคะทำไมคุณพ่อไอบ่อย
4: จะปล่อยให้คนที่คุณรักถามอีกครั้งถึง

คุณจะคิดได้หรือว่าเมร็งคือของฝากจากการสูบบุหรี่ชายไทยเป็นมะเร็งปอดอันดับหนึ่งไอเป็นเลือดน้ำหนักลดหอบเหนื่อยปวดกระดูกซี่โครงบวมบริเวณหน้าคอแขนและอกกลืนอาหารลำบากยากที่จะรักษาคร่าชีวิตคุณภายใน1ปี

0: ้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
0: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
4: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.รายการ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะในวันนี้ค่ะก็อยู่กับดีเจน้ำเปล่ารสสุคนจอมพลนะคะซึ่งเป็นแม่ข่ายนะคะในการออกอากาศค่ะสำหรับสวท.ตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังออกอากาศผ่าน4จังหวัดอันดามันนะคะซึ่งได้แก่จังหวัดกระบี่ค่ะรับชมผ่านทางสวท.กระบี่นะคะจังหวัดระนองค่ะรับชมได้ทางสวท.ระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตค่ะรับชมได้ทางสวท.ภูเก็ตค่ะแล้วก็อีกหนึ่งที่ของจังหวัดพังงาค่ะก็รับชมได้ทางสวท.พังงานะคะและแน่นอนค่ะว่าสวท.ตะกั่วป่าจังหวัดพังงาของเราด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการรับสัญญาณออกอากาศค่ะโดยท้ายเหมืองเรดิโอนะคะกับรีเล็กเรดิโออำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับชมผ่านทุกสถานีวิทยุของเราในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะเรายังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เข้ามารับฟังแล้วก็ติดตามเรื่องราวนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยนะเรื่องแรกที่เราอยากจะมาพูดคุยกันค่ะเป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะรวมไปถึงอยากจะมาเตือนนะคะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยนะคะว่าในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้นะคะทางกรมอุตุค่ะก็ได้ออกแจ้งเตือนนะคะในเรื่องของฝนตกหนักและคลื่นลมแรงค่ะโดยทะเลอันดามันนะคะจะมีคลื่นสูงค่ะ 2-3 เมตรนะคะซึ่งทางกรมเจ้าท่าเองค่ะก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าเรือเล็กค่ะให้งดออกจากฝั่งในช่วงนี้แล้วก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมทางทะเลนะคะโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะได้ออกแจ้งเตือนประชาชนนะคะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงค่ะในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้นะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดระนองและพังงาซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านทะเลอันดามันตอนบนคลื่นลมมีกำลังแรงมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นอาจสูงกว่า3เมตรด้วยกันส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอาจสูงมากกว่า2เมตรในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองค่ะทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงานะคะก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนชาวเรือและผู้ควบคุมเรือค่ะให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงนี้นะคะพร้อมกับหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงค่ะโดยเรือเล็กที่มีความยาวน้อยกว่า12เมตรในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะผู้ควบคุมเรือตรวจสอบความพร้อมของเรือเครื่องยนต์อุปกรณ์ช่วยชีวิตและเครื่องมือสื่อสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมกำชับให้ผู้โดยสารค่ะสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่อยู่บนเรือเพื่อความปลอดภัยสูงสุดด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะก็ขอให้ประชาชนค่ะติดตามประกาศและข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมทั้งประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งหากไม่มีความจำเป็นนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางทะเลในช่วงนี้รวมไปถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยค่ะเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินและหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือประสบภัยค่ะสามารถแจ้งไปที่สายด่วนปพ1784นะคะหรือว่าใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะสามารถแจ้งไปได้นะคะที่สำนักงานปพจังหวัดพังงา076460607ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสภาพดินฟ้าอากาศนะคะที่เรานำมาฝากกันเนาะในข่าวแรกวันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญนะคะสำหรับในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้เนาะใครที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันไม่ว่าจะเป็นอันดามันตอนบนหรือว่าอันดามันตอนล่างนะคะก็ให้ติดตามข่าวสารค่ะจากประกาศค่ะของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหรือว่าติดตามข่าวสารค่ะผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต
้องเป็นหน่วยงานที่เชื่อถือได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เกิดความตื่นตระหนกนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ได้หรือว่าสวททุกพื้นที่ค่ะในพื้นที่เลยนะหรือว่าจะเป็นจากทางที่ว่าการอำเภอก็ดีค่ะจากทางจังหวัดนะคะจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือว่าสำนักงานปภ.จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่นะคะก็ให้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะเผื่อว่าเกิดเหตุประสบภัยอะไรนะคะก็จะได้โทรไปที่สายด่วนเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะหรือว่าจะได้ทราบว่าเส้นทางในวันนี้เนี่ยที่เรากำลังจะเดินทางไปนะคะมีน้ำท่วมไหมมีน้ำป่าไหลหลากหรือเปล่าหรือว่าเกิดเหตุดินโคลนถล่มหรือไม่นะคะก็ให้ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเอาละค่ะข่าวต่อมาค่ะวันนี้ค่ะทุกท่านค่ะ26กรกฎาคมค่ะถือว่าเป็นอีก1วันสำคัญที่น่าสนใจค่ะที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาติของเรานะคะซึ่งวันที่26กรกฎาคมค่ะถือว่าเป็นวันสากลค่ะของการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนโลกนะคะวันสากลของการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนโลกนะคะหรือว่า International Day นะคะ for the conservation of นะคะmangrove ecosystem นะคะหรือว่าที่นิยมเรียกกันว่าวันป่าชายเลนโลกค่ะตรงกับวันที่26กรกฎาคมของทุกปีนะคะซึ่งประกาศโดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNESCO นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2558ค่ะเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลนนะคะซึ่งถือว่าทำหน้าที่ค่ะเป็นปราการธรรมชาติปกป้องชายฝั่งและเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญของโลกนะคะซึ่งป่าชายเลนค่ะถือว่าเป็นระบบนิเวศรอยต่อระหว่างแผ่นดินกับทะเลนะคะมักพบบริเวณปากแม่น้ำหรือชายฝั่งที่มีน้ำทะเลท่วมถึงค่ะมีลักษณะเป็นดินเลนนะคะเต็มไปด้วยพันไม้ที่สามารถปรับตัวให้ทนกับน้ำเค็มได้ดีค่ะซึ่งพันไม้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไม้ไม่ผลัดใบค่ะที่ปรับตัวให้สามารถคายเกลือหรือกรองเกลือได้อย่างเช่นโกงกางนะแสมลำพูนะคะความสำคัญของป่าชายเลนนะคะแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำค่ะเป็นแหล่งวางไข่อนุบาลและอยู่อาศัยของสัตว์น้ำในวัยอ่อนค่ะรวมถึงสัตว์เศรษฐกิจสำคัญอย่างเช่นปลากระพงปูกุ้งนะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีปลาตีนนะคะที่ปรับตัวให้เดินบนโคลนเลนได้แล้วก็ยังมีนกนานาชนิดค่ะที่อาศัยหากินในป่าชายเลนด้วยนะคะซึ่งป่าชายเลนเนี่ยเขาถือว่าเป็นกำแพงธรรมชาตินะเพราะว่ามีรากไม้ที่หนาแน่นของพันไม้ป่าชายเลนค่ะซึ่งก็จะช่วยลดความรุนแรงของคลื่นลมนะคะแล้วก็ยังช่วยป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของชายฝั่งด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนค่ะซึ่งป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์นะคะไปด้วยพันไม้ค่ะก็จะมีประสิทธิภาพสูงในการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งช่วยลดปัญหาโลกร้อนด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังบำบัดมลพิษรากไม้ที่แผ่กระจายตัวกันอย่างหนาแน่นเนี่ยเขาจะช่วยดักตะกอนแล้วก็ดูดซับสารพิษค่ะรวมถึงขยะจากแหล่งน้ำก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลค่ะและยังเป็นแหล่งรายได้สำคัญนะคะซึ่งป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่งค่ะรวมไปถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยนะคะป่าชายเลนในประเทศไทยค่ะพบได้ตามแนวชายฝั่งทะเลปากแม่น้ำทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะคะครอบคลุม24จังหวัดค่ะมีสภาพที่ยังอุดมสมบูรณ์ประมาณ 1.7 ล้านไร่ค่ะโดยจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าชายเลนสูงที่สุด5จังหวัดแรกนะคะก็คือระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะซึ่งอยู่ทางฝั่งอันดามันนะคะส่วนที่อยู่ทางฝั่งอ่าวไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็กำลังเผชิญปัญหาในเรื่องของการบุกรุกพื้นที่นะคะแหล่งท่องเที่ยวค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวป่าชายเลนนะคะเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญค่ะในประเทศไทยเนี่ยนะคะได้แก่อะไรบ้างป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีค่ะป่าชายเลนบ้านเปรตในจังหวัดตราดค่ะศูนย์วิจัยป่าชายเลนเขตสงวนชีวมณฑลระนองค่ะจังหวัดระนองป่าชายเลนวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะและป่าชายเลนบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเผื่อว่าใครที่อยู่ในกรุงเทพนะคะก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนค่ะต้องอาศัยการจัดการที่สมดุลนะคะแล้วก็ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนค่ะ
ทั้งการปลูกป่าทดแทนนะคะกำหนดเขตอนุรักษ์นะคะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วก็การจัดการปัญหาขยะและของเสียที่ถูกวิธีค่ะก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นแล้วก็การรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็เยาวชนนะคะซึ่งก็วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันสากลของการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนโลกนะคะซึ่งใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวนะคะตามพื้นที่ของป่าชายเลนนะก็สามารถไปได้เลยนะคะในประเทศไทยเราเนี่ยมีหลากหลายพื้นที่มากฝั่งอันดามันบ้านเราก็มีเยอะนะคะสามารถไปศึกษาเรียนรู้ได้เผื่อว่าใครที่อยากจะไปเจอนะคะสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าชายเลนหรือว่าต้นไม้พันไม้ต่างๆนะที่พบได้นะคะในบริเวณนั้นไปดูความอุดมสมบูรณ์กันได้นะคะอ่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นช่วงแรกนะคะที่เรานำข่าวสารที่น่าสนใจเนาะเอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะ

ยุงลายกับโรคไข้เลือดออก5ปอปราบยุงลาย1ขอขัดล้างไข่1ปิดฝาภาชนะให้สนิทป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้เพื่อเทลูกน้ำยุงลายทิ้ง3ขัดไข่ขัดล้างไข่ยุงลายออกจากภาชนะกักเก็บน้ำขัดไข่ยุงทิ้งน้ำที่ขัดล้างบนพื้นดินเพื่อให้ไข่แห้งตาย4ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เพื่อลดแหล่งวางไข่ของยุงลาย5ปล่อยปลากินลูกน้ำเพื่อลดจำนวนยุงลาย6ปฏิบัติเป็นประจำต่อเนื่องทุกๆ7วันเพื่อเป็นการป้องกันที่ยั่งยืนวงจรชีวิตยุงลายวางไข่ 2-3 วันกลายเป็นลูกน้ำ 4-5 วันกลายเป็นตัวโม่ง 7-10 วันกลายเป็นยุงลายจึงจำเป็นต้องกำจัดลูกน้ำทุก7วันเพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลายยุงลายจะวางไข่ในน้ำที่ใสและนิ่งโดยจะไข่ติดขอบภาชนะเหนือน้ำ 1-2 เซนติเมตรเมื่อน้ำท่วมถึงจากการเติมน้ำลงภาชนะหรือฝนตกไข่จะฟักตัวเป็นลูกน้ำภายใน2ชั่วโมงแต่หากท่วมไม่ถึงไข่จะแห้งฝ่อไปเองทั้งนี้ไข่ยุงลายสามารถทนความแห้งแล้งได้ 6-12 เดือนอาการของโรคไข้เลือดออกไข้สูงเกิน38องศาเซลเซียสอย่างกระทันหันประมาณ 2-7 วันคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารหน้าแดงอาจพบจุดเลือดที่บริเวณผิวหนังกดเจ็บบริเวณชายโครงด้านขวาอาจมีอาการไอแต่ไม่มีน้ำมูกหากมีอาการเหล่านี้ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยรักษาและให้คำแนะนำการดูแลเบื้องต้นการดูแลรักษาเบื้องต้นดื่มน้ำผลไม้หรือเกลือแร่บ่อยครั้งเช็ดตัวเป็นระยะให้อาหารอ่อนและงดอาหารที่มีสีคล้ายเลือดกินยาตามแพทย์สั่งเท่านั้นห้ามกินยาแอสไพรินหรือไอบูโปรเฟนเพราะจะทำให้เลือดออกมากขึ้นต้องระวังอาการอย่างใกล้ชิดในช่วง 3-4 วันแรกเพราะผู้ป่วยอาจเกิดอาการช็อกได้สัญญาณอันตรายหรืออาการช็อกในช่วงไข้ลด1มีอาการซึมอ่อนเพลียมาก 2. กระสับกระส่ายมือเท้าเย็น 3. ชีพจรเต้นเบาแต่เร็ว 4. ปวดท้องกระทันหัน 5. กระหายน้ำปัสสาวะน้อย 6. มีเลือดกำเดาไหลอาเจียนเป็นเลือดอุจจาระมีสีดำวงจรการเกิดไข้เลือดออกผู้มีอาการป่วยโดนยุงกัดยุงนำเชื้อไข้เลือดออกไปสู่ผู้อื่นอย่าให้คนที่รักต้องจากไปเพราะโรคไข้เลือดออกขอบคุณสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

ค่ะกลับมาเจอกันในช่วงนี้นะคะสำหรับเพลงนะคะที่ขอกันเข้ามานะคะจากคุณผู้ฟังทุกท่านก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงกันได้นะคะ0764210055ค่ะวันนี้ดีเจคุณมงคลโชคเกื้อนะคะดูแลระบบการออกอากาศแล้วก็รอรับสายคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะข่าวต่อมานะคะข่าวนี้ค่ะถือว่าเป็น เรื่องราวสำคัญนะคะเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาของเรานะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับเข้าพรรษาซึ่งแน่นอนว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมค่ะทางพระพุทธศาสนาในเรื่องของประเพณีตักบาตรนะคะหรือว่าการแห่เทียนเข้าพรรษาเนี่ยจัดขึ้นพร้อมๆกันค่ะทั่วประเทศเลยนะคะในวันนี้ก็นำข้อมูลค่ะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็มาฝากบอกกันนะคะเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาทั่วไทยค่ะร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่งดงามนะคะซึ่งวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สะท้อนถึงจุดกำเนิดและการสืบทอดพระพุทธศาสนาค่ะโดยวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะคะให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนาะซึ่งหลายๆคนที่เรียนพระพุทธศาสนามาเนี่ยนะคะก็จะได้รับทราบแล้วก็เรียนรู้นะคะในเรื่องนี้กันมาโดนปลูกฝังกันมานะคะผ่านทางบทเรียนเนี่ยกันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าถือว่าเป็นวันสำคัญนะคะที่ชาวพุทธเราค่ะก็ยังคงให้ความสำคัญมากๆนะคะแล้วก็ยังมีประเพณีสำคัญค่ะที่ยังคงถือปฏิบัติสืบต่อมาค่ะนั่นก็คือประเพณีแห่เทียนพรรษาค่ะประเพณีนะคะเกิดขึ้นจากความจำเป็นค่ะที่สมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะเหมือนปัจจุบันนี้เนาะเมื่อพระสงฆ์จำพรรษาค่ะต้องปฏิบัติกิจวัตรนะอย่างเช่นการทำวัดสวดมนต์เช้านะหรือว่าการทำวัดเย็นนะคะการศึกษาพระปริยัติธรรมจำเป็นต้องใช้แสงสว่างค่ะด้วยเหตุนี้แหละนะคะทางพุทธศาสนิกชนค่ะก็เลยนิยมค่ะหล่อเทียนต้นใหญ่ตั้งขบวนแห่ไปถวายพระอารามค่ะเรียกว่าเทียนจำนำพรรษานะคะซึ่งก็มีความเชื่อค่ะว่าอานิสงส์ในการถวายเทียนจำนำพรรษาเนี่ยจะทำให้เป็นผู้มีสติปัญญาดีสว่างสวยดั่งแสงเทียนนะงานประเพณีแห่เทียนพรรษาค่ะจึงเป็นงานประเพณีที่สะท้อนความผูกพันและความสามัคคีของชุมชนท้องถิ่นค่ะตั้งแต่การที่ชาวบ้านเนี่ยร่วมบริจาคเทียนเอามาล้อมเอามาหล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่มเดียวกันนะคะรวมไปถึงมีการแกะสลักลวดลายลงบนต้นเทียนนะคะแล้วก็ยังมีขบวนแห่การฟ้อนรำค่ะซึ่งก็ดัดแปลงค่ะมาจากการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตประจำวันนั่นแหละนะคะซึ่งก็ทำให้คนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยได้มีโอกาสค่ะมาสัมผัสกับศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้ค่ะอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็ยังมีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามค่ะด้วยเหตุนี้ค่ะทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็เลยขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวค่ะเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2569นะคะร่วมชื่นชมขบวนแห่เทียนอันวิจิตรงดงามค่ะพร้อมทั้งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะคะซึ่งจังหวัดค่ะที่จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะคะก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะแบบโซนทางภาคอีสานนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์ขอนแก่นหนองคายกาฬสินธุ์สุรินทร์ลำพูนก็จัดนะคะโซนภาคเหนือนะแม่ฮ่องสอนสุโขทัยภาคกลางสระบุรีพระนครศรีอยุธยานะคะหรือว่าจะเป็นโซนทางด้านของจังหวัดราชบุรีหรือว่าฉะเชิงเทราค่ะซึ่งในปีนี้นะคะก็ตรงกับวันที่29กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังตรัสรู้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะก็มีการแสดงปฐมเทศนานะในเรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะคะด้วยนะคะนี่ก็เป็นวันสำคัญนะคะซึ่งในวันเข้าพรรษา
ของปีนี้นะคะก็จะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นะคะซึ่งวันเข้าพรรษาเนี่ยก็หมายถึงพักฝนค่ะซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เนี่ยอธิษฐานว่าจะหยุดพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นเวลา3เดือนโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้นะคะนี่นะก็ถือว่าเป็นที่มานะคะของการเข้าพรรษาทำไมถึงเรียกว่าวันเข้าพรรษานะคะซึ่งในช่วงวันเข้าพรรษาเนี้ยชาวบ้านค่ะเขาก็เลยถือโอกาสนี้ค่ะในการเข้าวัดทำบุญถวายเครื่องทายทานที่จำเป็นแก่พระสงฆ์นะคะรวมทั้งถือโอกาสนี้ในการเข้าไปฟังธรรมนะคะรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาตั้งมั่นประกอบคุณงามความดีกันนั่นเองนะคะและสำหรับงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะก็เป็นงานประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็เป็นประเพณีที่เชื่อมคนในท้องถิ่นเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะจนเกิดมาเป็นประเพณีสุดยิ่งใหญ่ตระการตานะคะที่หลายๆจังหวัดเนี่ยเขาจัดขึ้นนะยิ่งใหญ่มากเลยนะในการที่เขาจะนำเทียนเนี่ยต้นเทียนเนี่ยนะคะมาเข้าขบวนแห่นะจะต้องมีการหล่อเทียนหลอมเทียนแล้วก็แกะสลักลวดลายต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลายดอกไม้นะคะลายกนกลายหูบางจังหวัดเนี่ยนะที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆนะคะถ้าใครได้มีโอกาสนะไปร่วมรับชมนะคะจะเห็นเลยว่าขบวนรถเนี่ยขบวนแห่เนี่ยยิ่งใหญ่ตระการตามากนะคะแล้วก็วิจิตรงดงามมากจริงๆนะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ค่ะที่อยากจะเชิญชวนนะทุกท่านนะคะเข้าไปร่วมรับชมกันนะคะมีที่ไหนบ้างมีภาคไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงให้ฟังกันนะเผื่อว่าใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะในวันที่28ถึง30กรกฎาคมนะที่รอบทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมหากรรมแห่เทียนโคราช2569พุทธศิลป์แสงธรรมแห่งศรัทธาค่ะวันที่28ถึง30กรกฎาคมค่ะที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีสวนสุรนารีสวนเมืองทองสวนอนุสรณ์สถานถนนราชดำเนินและถนนชุมพลจังหวัดนครราชสีมาค่ะงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอประโคนชัยค่ะในวันที่23ถึง31กรกฎาคมที่หน้าเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะงานประเพณีถวายเทียนพรรษาพระราชทานนะคะในวันที่29ถึง30กรกฎาคมนะคะที่วัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นค่ะประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเอเทียนยามมื้อแลงเบิ่งแสงสีเมืองแคมของประจำปี2569ในวันที่29กรกฎาคมค่ะที่บริเวณถนนประจักษ์หน้าโรงแรมสุขสันต์จังหวัดหนองคายค่ะงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอเขาวงค่ะในวันที่29กรกฎาคมที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะและประเพณีแห่เทียนและตักบาตรบนหลังช้างค่ะระหว่างวันที่24ถึง29กรกฎาคมที่อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางหวางจังหวัดสุรินทร์ค่ะในภาคเหนือนะคะก็จะมีที่ตำบลเหมืองจี้นะคะในวันที่29กรกฎาคมค่ะณลานวัดเหมืองจี้ใหม่ค่ะตำบลเหมืองจี้อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะในวันที่29กรกฎาคมที่วัดจองกลางค่ะอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเวียนเทียนตะคั่นวันอาสาฬหบูชาที่เมืองโบราณสุโขทัยในวันที่29กรกฎาคมนะคะที่วัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจังหวัดสุโขทัยค่ะภาคกลางมีประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษาและถวายเทียนพรรษาพระราชทานค่ะที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีในวันที่27ถึง30กรกฎาคมค่ะมีประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ราชโดนะคะวันที่29กรกฎาคมค่ะณคลองราชโดอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะภาคตะวันออกค่ะมีประเพณีที่วัดสมานรัตนารามนะคะในวันที่21กรกฎาคมค่ะถึงวันที่2สิงหาคมเลยนะคะณวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะส่วนภาคตะวันตกนะคะก็มีประเพณีแห่เทียนพรรษาค่ะในวันที่24ถึง27กรกฎาคมที่ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาจังหวัดราชบุรีค่ะในการนี้เนี่ยนะคะก็เชิญชวนนะคะทุกท่านค่ะที่สนใจเนาะอยากจะไปร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษารับชมความวิจิตรการตางานที่สุดยิ่งใหญ่อีกหนึ่งงานประจำปีนะคะก็ไปรับชมกันได้นะคะตามเส้นทางที่เราไล่เรียงมานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันสักช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเนี่ยนะคะเราจะมาชวนทุกท่านไปเที่ยวกินเช็คอินพังงาจะมีที่ไหนเดี๋ยวมารอติดตามช่วงหน้าค่ะ

0: ่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ก็มาเจอกันค่ะกับช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวนะคะหรือว่าใครที่อยากจะไปเช็คอินหรือว่าไปหาของกินอร่อยอร่อยนะคะก็สามารถมาติดตามได้ค่ะในช่วงนี้นะคะททสำนักงานพังงานะคะเขาได้จัดกิจกรรมค่ะคุณผู้ฟังกินเป็นเรื่องนะคะกินอาหารเส้นก็ฟินกินขนมสดก็เพลินค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะจัดตลอดเดือนกรกฎาคม2569เลยค่ะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาสัมผัสค่ะกับเมนูอาหารสดและเมนูอาหารเส้นค่ะทั่วทั้งจังหวัดพังงาเลยค่ะหลากหลายร้านอร่อยเด็ดมากมายนะคะมาตะลุยความอร่อยกันได้นะคะกับ Feel All The Feelings at พังงากินเป็นเรื่องพังงา Edition Taste Code พังงาค่ะเพื่อมาสัมผัสเสน่ห์นะคะขนมสดและอาหารเส้นผ่าน88ร้านอาหารเส้นและ38ร้านขนมสดค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงานะคะซึ่งก็จะมีทั้งเมนูเส้นรสกลมกล่อมค่ะขนมสดสูตรดั้งเดิมความอร่อยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าทุกเมนูเนี่ยก็จะมีสตอรี่เรื่องราวนะคะที่บอกเล่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะก็เชิญชวนทุกคนนะคะมาสัมผัสเสน่ห์กันได้ทุกท่านค่ะอยากจะเข้าไปร่วมกิจกรรมเนี่ยทำยังไงได้บ้างสามารถเข้าไปนะคะติดตามรายละเอียดเนี่ยได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ค่ะของททสำนักงานพังงาได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจัดกิจกรรมตลอดเดือนกรกฎาคมนี้แล้วก็ยังมีของที่ระลึกนะคะเป็นถุงหอมน่ารักน่ารักเนี่ยเอามาแจกให้กับทุกท่านด้วยนะคะเอ๊ะถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ของที่ระลึกเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะกิจกรรมรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวน้ำเปล่าจะเล่าให้ฟังค่ะในงานนี้นะคะใครที่มีโอกาสค่ะเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดพังงาของเราค่ะคุณสามารถไปตามรอยนะคะออกล่าหาความอร่อยค่ะของร้านขนมสดแล้วก็อาหารเส้นค่ะกับกิจกรรมแชร์แอนแชร์ค่ะล่า5ร้านเล่า5ความรู้สึกค่ะเพื่อที่จะมาลุ้นรับรางวัลถุงหอมสุดน่ารักที่มาพร้อมกับกลิ่นหอมสดชื่นนะคะกติกาง่ายมากๆเลยนะคะ1ค่ะตามล่าร้านขนมสดหรืออาหารเส้นให้ครบ5ร้านที่ร่วมรายการค่ะ2ค่ะถ่ายภาพคู่กับเมนูสดอร่อยหรือว่าถ่ายภาพคู่กับหน้าร้านนะคะให้ได้บรรยากาศความรู้สึกค่ะ3ค่ะโพสต์บรรยายความรู้สึกที่ได้รับจากแต่ละร้านนะคะแล้วก็อย่าลืมเด็ดขาดค่ะติดแฮชแท็กกินเป็นเรื่องแล้วก็แฮชแท็กTaste Code พังงาและอีกหนึ่งแฮชแท็กค่ะททพังงาติด3แฮชแท็กนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการเข้าไปตรวจสอบค่ะโพสต์แล้วนะคะก็อย่าลืมแคปโพสต์นะคะส่งมาทางเพจททสำนักงานพังงานะคะเพื่อที่จะได้รับของที่ระลึกกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยนะที่มีคำบรรยายนะคะความอร่อยนี้ความฟินนี้ค่ะตามเทสโค้ดนี้เนี่ยโดนใจคณะกรรมการที่สุดค่ะคุณก็รับของที่ระลึกกันไปเลยนะคะซึ่งการตัดสินเนี่ยนะคะก็จะเป็นจากทางททสำนักงานพังงานะคะที่จะมาเป็นผู้ตัดสินกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าณตอนนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะเป็นจำนวนมากคุณผู้ฟังค่ะสามารถเข้าไปดูได้นะคะตามแฮชแท็กที่น้ำได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะกินเป็นเรื่องนะคะเมื่อเราเข้าไปที่ Facebook ใช่ไหมคะเข้าไปที่แฮชแท็กกินเป็นเรื่องเนี่ยนะคะเราก็จะไปเจอค่ะกับเรื่องราวมากมายเลยค่ะที่หลายๆคนเนี่ยมาบอกเล่าเทสโค้ดตามแบบฉบับของตัวเองค่ะไปล่ามาเลยนะคะ5ร้านขนมสดนะคะหรือว่า5ร้านอาหารเส้นค่ะจะเป็นร้านอะไรก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมมาโพสต์บอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ติดแฮชแท็กแคปนะคะหน้าจอค่ะส่งไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของททสำนักงานพังงาด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ลุ้นรับถุงหอมน่ารักน่ารักบอกเลยค่ะว่าที่พังงาของเราเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายอาหารก็อร่อยขนมก็เยอะนะคะแล้วก็ยังมีขนมที่เป็นขนมพื้นบ้านขนมวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้มาตามล่าหาความอร่อยกันด้วยหรือว่าในวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ค่ะที่ตะกั่วป่าบ้านเราค่ะเรามีถนนสายวัฒนธรรมนะคะที่จัด เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะคะสามารถไปกันได้ที่บริเวณเมืองเก่าตะกั่วป่าค่ะภายในถนนสายวัฒนธรรมค่ะก็รวบรวมนะคะอาหารการกินอาหารพื้นถิ่นทั้งอย่างที่บอกไปอาหารเส้นขนมสดขนมพื้นบ้านของฝากค่ะสินค้าโอท็อปต่างๆมีมารวบรวมค่ะอยู่ในถนนสายนี้แล้วนะคะก็สามารถไปตามล่าแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมเทสโค้ดพังงาของเราตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันในวันนี้นะคะแต่สำหรับช่วงนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะก็กลับมาเจอกันนะคะกับรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเจอกับดีเจคนไหนนะคะก็รอติดตามกันได้นะคะในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับสวทนะคะที่รับสัญญาณการออกอากาศของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่สวทระนองสวทภูเก็ตนะคะแล้วก็สวทพังงาค่ะรวมไปถึงท้ายเหมืองเรดิโอค่ะแล้วก็รีแลกซ์เรดิโออำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับสารพันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะดีเจน้ำเปล่าลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านย้ำต้องยึดหลักธรรมาภิบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านย้ำต้องยึดหลักธรรมาภิบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
8: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอกาบเชิงและอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านพร้อมพบปะสมาชิกและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ากองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

0: จังหวัดชลบุรีพัทยาและจังหวัดเชียงใหม่โดยมุ่งใช้จุดแข็งของอาหารริมทางไทยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการฐานรากและผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศควบคู่กับการต่อยอดประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกพร้อมสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วน GDP ของ SME ให้ได้ร้อยละ40ภายใน5ปีโฆษกกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาบริหารจัดการศูนย์ตาดีกาจังหวัดสตูลพร้อมเปิดเวทีรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน
1: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศูนย์ตาดีกาจังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณ2569ณหอประชุมโรงเรียนสตูลวิทยาจังหวัดสตูลพร้อมชื่นชมผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนที่สละเวลาในวันหยุดเพื่อเข้าร่วมอบรมและพัฒนาศักยภาพของตนเองเพราะการยกระดับคุณภาพการศึกษาเริ่มต้นจากการพัฒนาครูและผู้ปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจทุกคนในการทำหน้าที่ดูแลและหล่อหลอมเยาวชนซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความเสียสละและหัวใจของความเป็นครูโดยเฉพาะการศึกษาตาดีกาที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมทั้งวิชาการคุณธรรมและหลักศาสนาควบคู่กันไปโดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระครูการพัฒนาหลักสูตรการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อร่วมกันออกแบบกฎหมายที่จะยกระดับคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาไทยในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: Jom ke Satun. Pejabat Pelancongan dan Sukan Negeri Satun membawakan Menghayati Keindahan Warisan Peranakan atau Cuncum Yolwiti Pearanakan. Saksikan keunikan budaya Peranakan 6 wilayah Andaman, pertandingan Miss, Cilik Peranakan, Opera Cina atau Ngiu Nasyid dan pertunjukan Light Art Motion Mapping yang julung kali diadakan.Nikmati free concert lek, Rajmave your mood, no one else, serta pelbagai hidangan enak menaiki tram. Jangan lepaskan peluang. 24 hingga 26 Julai ini, di Bandar Lama, Jalan Buriwanik, Satun. Jumpa di sana, ya.
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
8: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
7: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
8: ้เฮ้ย
7: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
9: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
8: ขับขี่มีสติ
7: ชีวิตปลอดภัย
8: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ไม่มีใคร

0: เหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: 老爷仨，木马可以嘎木，
1: 你们认得不？
0: 呀呀，努力เหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่โซ่ได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
0: มาเล่นกันอี

0: 75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมนำแนวคิดกินเหลือแบ่งปันใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน
7: ที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปางซ่านซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตพืชปลอดภัยการผลิตเตาเผาชีวมวลและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนที่ต้องการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนจึงใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดกินเหลือแบ่งปันเป็นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังมีการมอบปัจจัยการผลิตได้แก่เมล็ดพันธุ์ผัก400ชุดกล้าพันธุ์ผัก500ชุดต้นพันธุ์อะโวคาโด200ต้นปลาพันธุ์น้ำจืด 20,000 ตัวและน้ำหมักชีวภาพ300ชุดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
2: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงานที่วางไว
8: ้นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยะโสธรและมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่ติดกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่น นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพ

0: กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งนี้ขอให้ผู้ควบคุมเรือและชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรงดการเดินเรือเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศเตือนสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่
6: หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
5: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
6: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
5: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
6: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
5: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
7: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
9: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถาม

0: มาเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: เรียนผู้ปกครอง

0: นาฬิกาที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวเด็กๆสนุกกับเส้นทางผจญภัยบนเชือกพร้อมความทรงจำดีๆทั้งครอบครัวสอบถามโทร0954238275แล้วมาเจอกันที่โกฟัน
1: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

ดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569น้ำพัทราทิพย์สกุลชิดพร้อมมากเลยค่ะที่จะมาดูแลคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่จะพาทุกท่านทันข่าวทันชีวิตพร้อมเติมความคิดดีๆให้คุณในวันหยุดค่ะก็วันอาทิตย์มาถึงแล้วใครเพิ่งลืมตาตื่นนอนบ้างคะตอนนี้ไม่ต้องตกใจนะคะวันนี้ยังเป็นวันหยุดอยู่ค่ะส่วนใครที่ตื่นเช้าออกกำลังกายทำงานบ้านหรือว่าเตรียมอาหารไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยน้ำขออนุญาตปรบมือให้ดังๆเลยค่ะสำหรับใครที่ยังนอนกอดหมอนอยู่นะคะก็ปรบมือให้เช่นกันค่ะปรบเบาๆแล้วก็ขอให้เปิดวิทยุฟังน้ำนะเปิดรายการวันนี้ค่ะน้ำจะพาไปเที่ยวกันก่อนเลยรีบหยิบปากกามาจดหรือเปิดโน้ตในโทรศัพท์เตรียมไว้นะคะเพราะว่าสถานที่ที่น้ำจะพาไปในวันนี้ค่ะมีทั้งวิถีชุมชนงานศิลปะอาหารแล้วก็สินค้าฝีมือคนภูเก็ตค่ะเราจะไปตะลุยกันที่ชุมชนบ้านคอเอ็นตำบลไม้ขาวอำเภอทลางค่ะบ้านคอเอ็นเนี่ยตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะภูเก็ตค่ะใกล้ถนนสายหลักที่ใช้เดินทางเข้าสู่ตัวเกาะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ของท่าเรือยอทด้วยเป็นชุมชนมุสลิมที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนในพื้นที่เอาไว้อย่างน่าสนใจเลยค่ะคนในชุมชนเนี่ยประกอบอาชีพหลากหลายทั้งการประมงการตัดเย็บเสื้อผ้าและงานผ้าบาติกค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อให้กับบ้านคอเอ็นชุมชนนี้นะคะได้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนคอเอ็นมินดาพัฒนาค่ะเพื่อพัฒนาผลิตผ้าบาติกที่มีความประณีตมีทั้งการวาดลวดลายและก็การลงสีค่ะงานบาติกของชุมชนมีทั้งแบบผ้าพิมพ์เทียนหรือผ้าเขียนเทียนค่ะขั้นตอนการทำเนี่ยต้องอาศัยความละเอียดมากเลยนะคะคุณผู้ฟังคะเริ่มตั้งแต่การออกแบบลายการใช้เทียนสร้างแนวลวดลายการลงสีและการเก็บรายละเอียดให้ผืนผ้าเนี่ยออกมาสวยงามค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผ้าหนึ่งผืนที่ทุกท่านเห็นเนี่ยจึงไม่ใช่เพียงสีสวยๆเท่านั้นนะแต่ยังมีทั้งเวลาฝีมือและก็ความตั้งใจของคนทำเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีให้เลือกหลากหลายแบบเลยนะมีทั้งเสื้อเชิ้ตแขนสั้นเสื้อเชิ้ตแขนยาวผ้าบาติกสำหรับผูกเอวของคุณผู้หญิงผ้าปาเต้และก็ชุดสโลงค่ะแต่ละชิ้นเนี่ยมีรูปแบบที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวมุสลิมแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถนำมาปรับใช้กับการแต่งกายในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัวใครที่ชอบเสื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครน้ำอยากชวนให้ทุกท่านแวะไปดูนะคะแต่อาจต้องตั้งงบไว้ให้ดีนะเพราะว่าจากที่ตั้งใจไปศึกษาภูมิปัญญาชุมชนเนี่ยอาจกลับออกมาพร้อมเสื้อ 2-3 ตัวเลยก็ว่าได้ค่ะผ้าปาเต้อาจจะแบบ 4-5 ผืนและคำอธิบายกับตัวเองว่าเรากำลังสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากค่ะนอกจากร้านแสดงและจำหน่ายผ้าบาติกแล้วเนี่ยในพื้นที่ค่ะยังขายของใช้สำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ทำงานบริเวณท่าเรือยอทด้วยรวมถึงมีอาหารมุสลิมให้เลือกรับประทานด้วยนะคะที่นี่ค่ะจึงเป็นการท่องเที่ยวที่ได้ทั้งชมงานศิลปะได้เรียนรู้วิถีชีวิตเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและได้ลองชิมอาหารของชุมชนค่ะสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะคะก็คือที่มาของชื่อบ้านคอเองค่ะมีเรื่องเล่าว่าเดิมบริเวณนี้เนี่ยมีต้นคอขนาดใหญ่ลำต้นเนี่ยเอ็นไปด้านหนึ่งชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่ว่าบ้านคอเอ็นก่อนที่จะค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นบ้านคอเอ็นอย่างที่เราเรียกกันในปัจจุบันค่ะอย่างที่เราทราบกันดีคนไทยเนี่ยผันเสียงเก่งค่ะจากคอก็กลายเป็นคอได้ค่ะเป็นชื่อที่สะท้อนความสัมพันธ์ของชุมชนกับธรรมชาติแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่สืบต่อกันมาค่ะการเดินทางมายังบ้านคอเอ็นก็ไม่ยุ่งยากค่ะคุณผู้ฟังคะออกจากตัวเมืองภูเก็ตผ่านแยกอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์เท้าสีสุนทรแล้วใช้ถนนเทพกษัตริย์ค่ะมุ่งหน้าทางตอนเหนือผ่านทางแยกเข้าสนามบินและตรงไปทางบ้านคอเอ็นเลยหรือถ้าใครที่ขับมาจากจังหวัดพังงาก็จะต้องผ่านสะพานสารสินมานะคะมันก็จะเป็นเส้นทางที่จะมีโค้งอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะก่อนถึงสะพานสารสินค่ะผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวค่ะหมายเลขโทรศัพท์076348201ค่ะการเดินทางไปเที่ยวชุมชนแบบนี้มีความหมายมากกว่าการไปซื้อของนะคะเพราะทุกครั้งที่เราเลือกอุดหนุนสินค้าชุมชนรายได้ก็จะกลับเข้าสู่คนในพื้นที่ช่วยสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ให้ครอบครัวทำให้ภูมิปัญญายังคงมีคนสืบทอดแล้วก็ช่วยคนรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในบ้านเกิดของตัวเองด้วยค่ะภูเก็ตมีชื่อเสียงเรื่องทะเลและการท่องเที่ยวระดับโลกแต่เสน่ห์ที่ทำให้ภูเก็ตแตกต่างคือเรื่องราวผู้คนวัฒนธรรมและชุมชนที่ยังมีชีวิตอยู่จริงค่ะใครมีโอกาสเดินทางไปทางตอนเหนือของเกาะภูเก็ตลองแวะชุมชนบ้านคอเอนไปดูผ้าบาติกพูดคุยกับคนในชุมชนชิมอาหารมุสลิมและเลือกซื้อของฝากฝีมือคนภูเก็ตกลับไปสักชิ้นค่ะเราได้ของสวยกลับบ้านส่วนชุมชนก็ได้พลังในการเดินหน้าต่อเป็นความสุขที่แบ่งปันกันได้ค่ะช่องแรกวันนี้น้ำพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับชุมชนบ้านคอเอนชุมชนมุสลิมทางตอนเหนือของเกาะภูเก็ตที่มีทั้งเสน่ห์ของผ้าบาติกวิถีประมงอาหารและภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วงต่อไปค่ะเราจะเปลี่ยนจากเส้นสายบนผ้าบาติกไปติดตามลีลาวงสวิงและความคล่องตัวบนสนามแบดมินตันกันค่ะพบกับการแข่งขันกอล์ฟประเพณีภูเก็ตพัทยาไรเดอร์คัพครั้งที่17และการแข่งขันภูเก็ต HR ป่าตองโอเพ่น2026ฟังสิ่งที่น่าสนใจและบทเพลงดีๆกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันค่ะ

มาแล้วค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์กับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดคนเดิมเลยวันนี้ค่ะพร้อมส่งความสุขความสดใสให้ทุกท่านมากๆเลยนะคะช่วงแรกเราไปชมเส้นสายและสีสันบนผ้าบาติกมาแล้วช่วงนี้เปลี่ยนจากการใช้มือวาดลายมาดูการใช้วงสวิงและไม้แบดมินตันสร้างมิตรภาพกันบ้างค่ะเริ่มกันที่การแข่งขันกอล์ฟประเพณีซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่17แล้วค่ะกอล์ฟประเพณีภูเก็ตพัทยาไรเดอร์คัพครั้งที่17เมื่อวันที่24กรกฎาคม2569ค่ะได้มีการแข่งขันเป็นพิธีเปิดนะคะกอล์ฟประเพณีภูเก็ตพัทยาอเมเจอร์ไรเดอร์คัพครั้งที่17เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการค่ะณสนามกอล์ฟภูเก็ตคันที่ขับภายในงานเนี่ยมีนักกอล์ฟจากจังหวัดภูเก็ตและพัทยารวมถึงผู้บริหารสมาคมกอล์ฟและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างคึกคักเลยการแข่งขันได้รับเกียรติจากนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะโดยมีพันตำรวจเอกด็อกเตอร์อากนิษฐ์ด่านพิทักษ์ศาสตร์นายกสมาคมกอล์ฟจังหวัดภูเก็ตและคุณอิทธิพลคุณปลื้มนายกสมาคมกอล์ฟสัตยาพัทยารวมให้การต้อนรับและให้กำลังใจนักกีฬาทั้ง2ทีมค่ะการแข่งขันเนี่ยจัดขึ้นวันที่24วันและจนถึงวันนี้ค่ะ26กรกฎาคมเนี่ยเป็นวันสุดท้ายเนาะโดยมีเป้าหมายสำคัญเลยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักกอล์ฟจาก2เมืองท่องเที่ยวของประเทศใช้กีฬาค่ะเป็นสื่อกลางในการสร้างมิตรภาพและเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงเครือข่ายด้านกีฬาและการท่องเที่ยวเนี่ยให้เติบโตร่วมกันรูปแบบการแข่งขันก็แบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะได้แก่การที่จะใช้นักกอล์ฟ2คนในทีมเดียวกันผัดกันตีลูกเดียวค่ะแล้วก็ผู้เล่นแต่ละคนตีลูกของตัวเองและเลือกคะแนนที่ดีที่สุดของทีมให้แต่ละหลุมค่ะแล้วก็การแข่งขันแบบตัวต่อตัวระหว่างนักกอล์ฟของทั้ง2ทีมค่ะเรียกว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยต้องใช้ทั้งฝีมือการวางแผนและก็ความเข้าใจกันและกันของเพื่อนร่วมทีมค่ะในสนามเนี่ยอาจต้องจริงจังอ่านลายให้แม่นควบคุมวงสวิงให้ดีแต่นอกสนามเนี่ยเต็มไปด้วยมิตรภาพและก็น้ำใจนักกีฬาค่ะก่อนเปิดการแข่งขันคณะนักกอล์ฟและทีมงานจากพัทยาได้เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมแล้วก็เข้าพักที่โรงแรมเดอะพาภูเก็ตค่ะก่อนร่วมกิจกรรมก็ต้อนรับแล้วก็เตรียมตัวการแข่งขันกันตลอด3วันเลยการแข่งขันเช่นนี้เนี่ยน้ำรู้สึกว่ามีประโยชน์มากกว่าการชิงถ้วยรางวัลนะคะเพราะเมื่อนักกีฬาแล้วก็ผู้ติดตามเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของเราเนี่ยก็จะช่วยสร้างการใช้จ่ายในโรงแรมร้านอาหารการเดินทางและธุรกิจท้องถิ่นค่ะกีฬาเนี่ยจึงสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนและไม่ว่าทีมไหนจะคว้าถ้วยไปนะคะสิ่งที่ทั้งสองเมืองได้รับร่วมกันค่ะคือมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากขึ้นค่ะจากวงสวิงบนสนามกอล์ฟมาต่อกันที่ลูกตบลูกหยอดและการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วบนสนามแบดมินตันกันค่ะภูเก็ต HR ป่าตองโอเพ่น2026เมื่อวันที่25กรกฎาคม2569ก็ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายรอมฎอนฮายีอาแวเป็นประธานเปิดการแข่งขันแบดมินตันภูเก็ต HR ป่าตองโอเพ่น2026ค่ะโดยมีนายก้องศักดิ์คู่พงศกรประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการชมรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ป่าตองผู้สนับสนุนการแข่งขันนักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมค่ะการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยสะท้อนความร่วมมือของภาคเอกชนและเครือข่ายด้านทรัพยากรมนุษย์เปิดโอกาสให้บุคลากรจากหลายองค์กรเลยได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายให้ความร่วมมือผ่านทางกีฬาค่ะบางครั้งเนี่ยคนทำงานจากหลายองค์กรอาจได้พบกันในห้องประชุมด้วยบรรยากาศจริงจังใช่ไหมคะแต่เมื่อเปลี่ยนมาพบกันในสนามกีฬาเนี่ยความสัมพันธ์ก็จะเกิดขึ้นได้ในอีกรูปแบบนึงค่ะได้ออกกำลังกายได้พูดคุยกันได้เห็นน้ำใจนักกีฬาและอาจเกิดความร่วมมือด้านการทำงานต่อไป
ในอนาคตด้วยค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวว่าการแข่งขันกีฬาไม่ได้มีเป้าหมายเพียงการเฟ้นหาผู้ชนะนะคะแต่ยังเป็นการช่วยปลูกฝังความสามัคคีการเคารพกติกาและการมีน้ำใจนักกีฬาค่ะรวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพราะสุขภาพของบุคลากรเนี่ยมีผลต่อการทำงานและคุณภาพชีวิตโดยตรงเลยคนทำงานเก่งอย่างเดียวอาจยังไม่พอค่ะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงมีใจที่พร้อมและมีเวลาพักผ่อนอย่างเหมาะสมด้วยค่ะกิจกรรมนี้ยังช่วยสร้างบรรยากาศด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจจากการเดินทางเข้าร่วมงานของนักกีฬาและผู้ติดตามจากหลายพื้นที่เลยกีฬาเพียงหนึ่งรายการจึงเชื่อมโยงได้ทั้งเรื่องสุขภาพความสัมพันธ์ขององค์กรและเศรษฐกิจของจังหวัดค่ะใครดูการแข่งขันแล้วเกิดแรงบันดาลใจบ้างคะอยากจะหยิบไม้แบดกลับมาเล่นอีกครั้งถือเป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะยืดกล้ามเนื้อก่อนนะเพราะใจเราเนี่ยอาจยังคิดว่าเราอายุ18แต่หัวเข่าอาจจะมีข้อมูลอีกชุดนึงอยู่ค่ะช่วงนี้เราได้เห็นพลังทั้งของเรื่องกีฬาใน2รูปแบบทั้งการแข่งขันกอล์ฟที่เชื่อมมิตรภาพระหว่างภูเก็ตกับพัทยาและการแข่งขันแบดมินตันที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและสร้างเครือข่ายบุคลากรค่ะช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้น้ำยังมีเรื่องราวดีๆอีกหลายเรื่องเลยค่ะทั้งภารกิจเพื่อสังคมของสโมสรไลออนงานสัปดาห์เภสัชกรรมจังหวัดภูเก็ตกิจกรรมการบริจาคโลหิตและความรู้เกี่ยวกับฮอร์โมนแห่งความสุขทั้ง4ชนิดพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อค่ะ

ท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของการช่วยเหลือสังคมการดูแลสุขภาพและการสร้างความสุขจากเรื่องใกล้ตัวค่ะเริ่มต้นกันที่ภารกิจของสโมสรไลออนสากลภาค 310B ค่ะก็ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินค่ะมีการจัดงานฉลองคณะกรรมการบริหารสมาคมไลออนสากลภาค 310B ประจำปี2บริหารนะคะ2569ถึง2570ค่ะโดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการและให้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการค่ะเป็นผู้เปิดงานค่ะโดยมีไลออนออนสิริรักแต่งามผู้ว่าการไลออนสากลภาค 310B คณะกรรมการบริหารนายกสมาคมสโมสรค่ะขออภัยค่ะแล้วก็สมาชิกจาก14จังหวัดภาคใต้ร่วมงานกว่า200คนเลยค่ะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานพร้อมเชิญชวนให้สัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดทั้งอาหารพื้นถิ่นการแต่งกายแบบบ้าบ่าย่าหยาวัฒนธรรมที่หลากหลายและน้ำใจของชาวภูเก็ตค่ะจังหวัดยังพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรไลออนและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชางานจิตอาสามีคุณค่ามากนะคะเพราะบางปัญหาอาจใหญ่เกินกว่าคนเพียงคนเดียวเนี่ยจะแก้ได้ค่ะแต่เมื่อหลายคนรวมพลังแบ่งหน้าที่แล้วก็นำความสามารถของตัวเองมาช่วยกันสิ่งที่ดูยากเกินก็จะสามารถเกิดขึ้นได้จริงค่ะต่อกันด้วยข่าวดีสำหรับคนรักสุขภาพกันดีกว่าค่ะเครือข่ายเภสัชกรจังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนร่วมงานสัปดาห์เภสัชกรรมจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเภสัชกรที่พึ่งทางยาและสุขภาพที่ยืนยาวค่ะงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569เวลา 11:00 นถึง 17:00 นณลานโปรโมชั่น A หน้าท็อปชั้น1ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองค่ะเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีตลอดงานเลยนะคะภายในงานเนี่ยจะมีการทั้งเอ้ยขออภัยภายในงานค่ะจะมีทั้งการตรวจคัดกรองสุขภาพและพูดคุยกับบุคลากรด้านสุขภาพกิจกรรมสอนอ่านฉลากโภชนาเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงน้ำตาลแฝงค่ะความรู้เกี่ยวกับไมโครพลาสติกซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวที่อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวค่ะคำแนะนำเรื่องการใช้ยาสำหรับมารดาและทารกค่ะข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมยาในอนาคตด้วยแล้วก็กิจกรรม StopNCDS Start Living ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผ่านเกมและกิจกรรมสนุกๆค่ะผู้เข้าร่วมยังมีโอกาสได้รับรางวัลแล้วก็ของที่ระลึกจากบูธต่างๆด้วยนะคะงานนี้เนี่ยช่วยให้เราเห็นว่าเภสัชกรไม่ได้มีหน้าที่เพียงจ่ายยาเมื่อเราป่วยเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นผู้ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้องการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันค่ะสุขภาพที่ยืนยาวไม่ได้หมายถึงเพียงมีอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ควรจะเป็นการที่เราเนี่ยมีชีวิตที่แข็งแรงเคลื่อนไหวได้ทำในสิ่งที่รักได้และใช้เวลากับคนสำคัญได้อย่างมีคุณภาพค่ะใครที่อยู่ใกล้โรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองนะคะลองแวะไปร่วมกิจกรรมกันดูนะคะมากันต่อเลยค่ะสำหรับการที่จะมาร่วมช่วยเหลือผู้คนค่ะน้ำอยากจะเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลลามไลภูเก็ตค่ะร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษากิจกรรมก็จะจัดขึ้นในวันที่28กรกฎาคม2569เวลา 10:00 นถึง 18:00 นค่ะณชั้น2ลามไลภูเก็ตผู้บริจาคเนี่ยจะได้รับเสื้อที่ระลึกด้วยนะคะการบริจาคโลหิตอาจใช้เวลาไม่นานสำหรับผู้ให้แต่โลหิต1ถุงสามารถกลายเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ป่วยที่กำลังรอรับการรักษาอยู่ค่ะเป็นการให้ที่เราอาจจะไม่รู้จักผู้รับไม่เคยเห็นหน้าเขาและก็ไม่เคยได้ยินคำขอบคุณโดยตรงแต่สิ่งที่ให้ไปเนี่ยสามารถช่วยต่อเวลาและต่อความหวังให้กับอีก1ชีวิตให้กับอีก1ครอบครัวได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและผ่านเกณฑ์การบริจาคน้ำอยากขอเชิญชวนค่ะให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ในครั้งนี้ค่ะก็มาต่ออีก
หนึ่งสิ่งดีๆที่น้ำนำมาฝากก่อนปิดรายการในวันนี้ค่ะน้ำอยากชวนทุกท่านนะคะคุณผู้ฟังที่น่ารักของน้ำเนี่ยมาทำความรู้จักกับซีซานสำคัญที่มักเรียกรวมกันว่า DOSE D-O-S-E ค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกและความสุขของเราค่ะหนึ่งเลย DOSE นะคะย่อมาจากโดปามีนโดปามีนค่ะเกี่ยวข้องกับความสำเร็จแรงจูงใจหรือความรู้สึกดีเมื่อเราทำบางสิ่งบางอย่างสำเร็จค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเป้าหมายใหญ่เลยค่ะอาจจะเป็นการทำงานหนึ่งขั้นเสร็จเก็บห้องเรียบร้อยออกกำลังกายครบตามที่ตั้งใจหรือได้รับคำชมจากใครสักคนหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันที่เรารู้สึกไม่มีแรงลองตั้งเป้าหมายเล็กๆให้ตัวเองค่ะแล้วค่อยๆทำทีละอย่างความสำเร็จเล็กๆอาจช่วยเรียกพลังกลับมาได้ค่ะสองค่ะออกซิโทซินนะคะก็จะเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับความรักความไว้ใจและความผูกพันค่ะเกิดขึ้นได้จากการกอดการสัมผัสคนที่รักการเล่นกับสัตว์เลี้ยงหรือการช่วยเหลือผู้อื่นค่ะบางวันที่เราเหนื่อยมากๆเราอาจไม่ต้องการคำแนะนำยาวๆแค่มีใครสักคนกอดแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะใจเราก็เบาได้แล้วค่ะ3ค่ะคือเซโรโทนินค่ะเซโรโทนินเนี่ยเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่มั่นคงความสงบและความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองค่ะการที่เราได้ออกไปรับแสงแดดยามเช้าขยับร่างกายออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอนับว่าเป็นกิจกรรมง่ายๆเลยนะที่ช่วยดูแลอารมณ์และสุขภาพได้โดยรวมค่ะบางครั้งการดูแลใจก็เริ่มจากพื้นฐานมากๆนะคะคือการกินให้พอนอนให้พอแล้วก็พาตัวเองออกไปเจอแสงแดดบ้างค่ะ4ค่ะสารสุดท้ายเลยเอนโดฟินค่ะเอนโดฟินช่วยบรรเทาความเจ็บปวดลดความเครียดและทำให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นมักเกิดขึ้นจากการออกกำลังกายการหัวเราะและกิจกรรมที่ช่วยปลดปล่อยอารมณ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเสียงหัวเราะไม่ใช่เรื่องเล็กค่ะบางปัญหาอาจยังอยู่เหมือนเดิมแต่เมื่อเราได้หัวเราะแล้วเนี่ยใจเราก็จะมีแรงกลับไปรับมือกับมันเพิ่มมากขึ้นความสุขไม่จำเป็นต้องมาจากเรื่องใหญ่เสมอไปนะคะอาจจะเริ่มจากการทำสิ่งเล็กๆให้สำเร็จค่ะกอดคนที่รักออกไปเดินรับแสงแดดยามเช้าหรือหัวเราะกับเรื่องธรรมดาธรรมดาเนี่ยให้เต็มเสียงไปเลยวันไหนความสุขยังไม่เดินมาหาเราเราก็ค่อยๆสร้างพื้นที่ให้มีความสุขเกิดขึ้นด้วยตัวเองได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่น้ำนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันอาทิตย์นี้เราเนี่ยได้ไปเที่ยวชุมชนบ้านคอเอ็นมาด้วยกันได้ติดตามการแข่งขันกีฬาที่เชื่อมโยงมิตรภาพรับรู้ภารกิจเพื่อสังคมดูแลสุขภาพร่วมส่งต่อการให้ผ่านการบริจาคโลหิตและทำความรู้จักกับฮอร์โมนแห่งความสุขค่ะน้ำขอบคุณทุกท่านเลยที่อยู่กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่อยากให้ทุกท่านได้ทันข่าวทันชีวิตและก็มีความคิดดีๆกลับไปเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันค่ะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดขอลาไปก่อนขอให้วันอาทิตย์นี้เป็นวันที่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่มีรอยยิ้มให้ตัวเองนะคะยิ้มกว้างๆเลยนะแล้วก็มีเวลาให้คนที่รักและมีความสุขกับเรื่องเล็กๆรอบตัวค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยความสุขไม่ต้องตามหาไกลเลยอาจจะอยู่ในกาแฟหนึ่งแก้วอาหารมื้อโปรดเสียงหัวเราะของคนข้างๆหรือการได้นอนต่ออีกสัก15นาทีโดยไม่มีใครเรียกค่ะทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันสวัสดีค่ะ

0: 96.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
8: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชโดยกล่าวว่าเนื่องในโอกาส100ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2570กรมศิลปากรได้จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2517ถือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกในภาคใต้จึงจัดสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพร้อมกับเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐมีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยวันนี้สำหรับห้องจัดแสดงพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยในหัวข้อพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
2: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลสกัดยาเสพติดล็อตใหญ่2คดียึดยาบ้ารวมกว่า17ล้านเม็ดเร่งขยายผลตรวจสอบในทุนผู้อยู่เบื้องหลัง
9: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน2คดีรวมตรวจยึดของกลางยาบ้าได้กว่า 17.6 ล้านเม็ดคดีแรกเป็นผลงานของกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี ที่สืบสวนขยายผลจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาชายทำหน้าที่เฝ้าดูแลยาเสพติดได้2คนพร้อมของกลางยาบ้า9ล้าน6แสนเม็ดในพื้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีโดยพบพฤติการซุกซ่อนยาเสพติดอำพรางมากับรถขนส่งสินค้าทางการเกษตรอย่างตะหล่ำปลีจากทางภาคอีสานเพื่อเตรียมนำมาพักสต็อกไว้ตามบ้านเช่าหรืออพาร์ตเมนต์ในกรุงเทพมหานครก่อนกระจายต่อคดีที่2เป็นผลงานของกองบังคับการตำรวจนครบาล7ที่สกัดจับยาบ้าได้8ล้านเม็ดในพื้นที่จังหวัดลพบุรีซึ่งแม้ผู้ต้องหาจะขับรถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่และหลบหนีไปได้แต่ทางตำรวจได้เตรียมขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและเส้นทางการติดต่อสื่อสารเพื่อกวาดล้างนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโจมตีจุดตรวจบุเกะซามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมเดินหน้าบูรณาการระบบดิจิทัลด้านความมั่นคง
10: นางสาวแนนบุญธิดาสม

0: เร็วและประสบความสำเร็จตามความตั้งใจในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีและโครงข่ายของในพื้นที่ให้เป็นระบบเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยด้านความมั่นคงรวมถึงอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปภิชฌานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: Phuket isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits. From land to sea, every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport. This is Phuket. Phuket Sport City and Sport Tourism. Move beyond your limits.
5: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the chimes of Thai culture, gentle, grateful, and warm. A place where traditions are honored and diversities and blends live, lifestyle, and story woven together in harmony. From local ways of life to a world that meets here as one.Phuket is where differences become beauty and Thai charm shines through every connection.
4: Phuket isn't just a place to visit. It's where care means comfort, world-class healthcare, delivered with warmth you can feel. From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you.Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket. Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries.

0: ที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวเด็กๆสนุกกับเส้นทางผจญภัยบนเชือกพร้อมความทรงจำดีๆทั้งครอบครัวสอบถามโทร0954238275แล้วมาเจอกันที่ Go Fun
1: Reduced Reused Recycled Say no to plastic bag Protect the environmentYou are listening to Phuket Radio Thailand Station, FM 96.75 MHz, on time, on trend, creative media.
2: Other best thing to do, attraction, activities, and interesting news for tourists and expats in Phuket. Good afternoon to our listener. Happy weekend on Phuket Radio Thailand.FM 96.75 MHz. Welcome to Phuket Variety Program.

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังก็ต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 MHz กับดิฉันแสงระวีสมุนทาและคุณพรศิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
3: ค่ะก็มาติดตามข่าวคราวกันวันนี้ฝนไม่ค่อยมีนะคะ
4: ค่ะ
3: แต่ว่าเห็นมีนิดนึงแถวแถวสมุทรสาครมั้งคะ
4: ค่ะ
3: ก็มีรายงานกันออกมาเหมือนกันดูในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาเห็นก็บอกว่ามีฝนนิดหนึ่งที่บริเวณสมุทรสาครเพราะว่ากลุ่มฝนอันนี้มันจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกมาปกคลุมที่บริเวณกรุงเทพของเรานี่แหละแล้วก็แถวบางขุนเทียนทุ่งครุอะไรจากนั้นจากนั้นเนี่ยก็เห็นบอกว่าก็เคลื่อนไปแถวสมุทรปราการเล็กน้อยนะคะ
4: แต่ก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะเพราะเห็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีประกาศออกมาค่ะฉบับที่6เขาบอกว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากเลยบริเวณประเทศไทยนี่แหละก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง30กรกฎาคมนะคะอาจจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ตกหนักมากบางแห่งด้วยโดยเฉพาะในภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต
3: ้
4: ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันก็จะทำให้บริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้ประชาชนเนี่ยระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพ
3: ื้
4: นที่ลุ่มนะคะโดยทะเลก็อาจจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะคะก็เตือนกันให้ระมัดระวังแล้วก็จะมีฝนฟ้าคะนองด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีข้อห่วงใยเรื่องของพายุไต้ฝุ่นโนอึนนะคะ
3: โนอึน
4: แม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นที่ฝั่งไทยแต่ว่าถ้าตอนนี้เคลื่อนไปขึ้นที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแต่ว่าถ้าทางไทยใครที่จะไปเที่ยวฝั่งโน้นเนี่ยก็ขอให้สำรวจสภาพอากาศก่อนนะคะ
3: นี่แหละก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ขณะเดียวกันเองทางสทนชก็ได้ออกมาเตือนเหมือนกันนะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำเนี่ยออกมาเตือนเหมือนกันว่าก็คงจะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งเหมือนกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยแต่พรุ่งนี้ก็คือวันที่27เนา
4: ะ
3: ยังเป็นวันทำงานอยู่อีกหนึ่งวัน
4: เปิดทำการอยู่นะคะแต่ว่าก็อาจจะบางตาหน่อยบ้าง
3: เพราะเมื่อวานเริ่มออกกันไปแล้วเนาะ
4: ค่ะ
3: ก็เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเลยนะจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะก็คงเป็นอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็มันมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันด้วยนะก็อาจจะทำให้มีคลื่นลมแรงหน่อยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ที่อาจจะเกิดน้ำท่วมนะน้ำท่วมขังในชุมชนเมืองที่อาจจะแบบเคยท่วมอยู่ก็อาจจะเจออีกนะม
4: ัน
3: อาจจะน้ำอาจจะระบายไม่ทันเนี่ยนะคะเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็แถวพวกดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากก็แถวภาคเหนือนะแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายอะไรประมาณนี้ก็จะเจออยู่นะต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
4: ค่ะ
3: อืม
4: มาดูความเคลื่อนไหวทางด้านของประเด็นดราม่าที่แรงที่สุดในรอบสัปดาห์ก็เป็นเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีนะคะที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีมารยาทนะคะบนรถไฟ BTS นี่แหละที่เจอกับน้องคนไทยที่ไป ตักเตือนก็ทำให้เกิดกระแสดราม่าขึ้นมาเพราะว่ามีเรื่องของการเหยียดกันนะบอกว่าเอาเงินมาให้ประเทศไทยอะไรต่างๆนานาก็เรียกว่า

0: เป็นผู้ประสานงานอีก1คนนะคะก็กล่าวขอโทษโดยเมื่อมีการขอโทษกันแล้วเนี่ยไทยฝั่งไทยเองก็ใจกว้างพอนะคะก็จะลบคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดทิ้งไปเพื่อให้มันจบดราม่าครั้งนี้นะคะในส่วนของคดีอาญาที่มีการแจ้งความกันไว้เนี่ยตำรวจก็ได้มีการเปรียบเทียบปรับเป็นเงินจำนวน 1,000 บาทนะคะจากอัตราที่สามารถปรับสูงสุดได้ถึง 10,000 นะแต่ว่าก็มีการปรับเพียง 1,000 บาทเท่านั้นโดยทางตำรวจเองนะคะก็มีการแนะนำให้ใช้จำนวนดังกล่าวเนี่ยเพื่อให้คดีมันสิ้นสุดโดยเร็วก็คือให้จ่ายค่าเปรียบเทียบปรับจำนวน 1,000 บาทนี่ซะนะคะแม้ส่วนตัวเนี่ยคุณสุกันบอกว่าจำนวนเงินนี้อาจจะไม่ใช่บทลงโทษที่หนักสำหรับพวกเขาแต่เราก็เคารพดุลยพินิจและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อคดีสิ้นสุดแล้วทางฝั่งนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีเนี่ยจะไม่สามารถนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาเรียกร้องหรือดำเนินคดีได้ในภายหลังนะคะหลังจากที่ทางคุณสุกัสเองก็บอกว่าเป็นการปกป้องตัวเองนะคะสุดท้ายก็ไม่อยากให้เรื่องราวบานปลายกลายเป็นความเกลียดชังของคนชาติต่างๆนี่แหละสิ่งที่เราทำแต่ว่าแรกก็คือการปกป้องศักดิ์ศรีและสิทธิของตัวเองจากการดูถูกและการคุกคามเท่านั้นอันนี้ก็คือคุณสุกัสยืนยันนะคะ
1: คือจริงๆเขาบอกว่าช่วงที่มีการเจรจาเพื่อที่จะยอมความหรือว่าประนีประนอมกันเนี่ยนะคะก็เห็นบอกว่ากลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีแล้วก็มีผู้ดูแลด้วยเนี่ยเขาก็แสดงความเสียใจนั่นแหละแล้วก็มีการขอโทษขอโพยแบบเหมือนกับเขาใช้คำว่าอย่างจริงใจนะคะต้องจริงใจนะถ้าเกิดไม่จริงใจเนี่ยเรื่องไม่จบนะโดยเขาก็ยอมรับค่ะว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะส
0: ม
1: นะก็ไม่ได้ติดใจดำเนินคดีกันไปน
0: ะ
1: แล้วก็ในส่วนของผู้ดูแลคณะนักเรียนเองก็บอกว่าคือส่วนตัวเนี่ยรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ยืนยันว่าคณะนักเรียนน่ะให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของประเทศไทยแล้วก็จะนำเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยไปเป็นบทเรียนนำให้เกิดเหตุการณ์กันอีกนะคือเขาบอกว่าเยาวชน5คนแล้วก็ผู้ดูแล1คนที่ปรากฏในคลิปเนี่ยเขาสำนึกผิดจริงๆแหละ
0: ค่ะเพราะว่าตอนนี้เองเห็นทางคุณสุกาก็บอกว่าผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเหตุการณ์นี้ก็กำลังถูกคุกคามอย่างหนักทั้งการด่าทอการข่มขู่แล้วก็ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพนะคะคุณสุกัสบอกว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่เราก็เคยเผชิญและไม่อยากให้มีใครต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่ยืนเคียงข้างนะก็คือคนไทยที่ยืนเคียงข้างกันแล้วหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนร่วมกันว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติทุกคนควรได้รับความเคารพและไม่มีใครควรถูกดูถูกหรือคุกคามเหมือนที่เกิดในเหตุการณ์ครั้งนี้
1: ใช่ค่ะก็เนี่ยเห็นทางคุณอัศดางยมนาถยมนาถหรือว่าเอ็ดดี้เองซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระบอกเหมือนกันในแบบโอ้โหคือไทยเนี่ยคือมันเป็นพันพิเศษเหมือนกันคือเราแบบยิ้มสยามนะเราแบบใจดีเราแบบมีวัฒนธรรมที่ดีแต่อย่าทำให้โกรธนะคือถ้าเกิดทำให้โกรธนี่แบบคือนรกดีๆนี่เองคือใช้คำนี้เลยนะ
0: น่ากลัวน
1: ะคือจะลุยแล้วก็เราจะเห็นในโลกโซเชียลก็บอกว่าคือตอนนี้เนี่ยโอ้โหคนไทยทุกคนเนี่ยแบบสามัคคีกันมากเลยค
0: ือถ้าเกิดว่า
1: คือถ้าเกิดว่าจะทำเรื่องดีๆเนี่ย
0: ค
1: ือถ้าเกิดเป็นแบบนี้จะดีมาก
0: อ
1: ันนี้คือถ้าเกิดใครมาทำคนไทยเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ถูกกันหรืออะไรเนี่ยโอ้โหคือจะลุมกันนะก็เรียกว่าคืออยู่กันไม่ได้เลยแหละคนต่างชาติ
0: ก็บอกว่าเวลาอะไรนะเราก็ลบกับคนอื่นนะ เวลาว่างเราก็ทะเลาะ กันเอง
1: แล้วค่อยมาลบกันเองทีหลัง
0: เป็นพันพิเศษจริง
1: พันพิเศษ
0: ค่ะ
1: นี่แหละนะ
0: ค่ะอ่ะต่อไปก็คงเป็นความเคลื่อนไหวเรื่องของเหตุระเบิดทางด้านภาคใต้
1: ภาคใต
0: ้ค่ะก็เห็นบอกว่าล่าสุดนี่ก็มีความคืบหน้านะคะในการออกหมายจับ2ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุรอบวางระเบิดคาร์บอมหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่านะคะจังหวัดนราธิวาสก็พบผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยเป็นบุคคลที่มีประวัติก่อเหตุรุนแรงในพื้นที
1: ่
0: และก็มีหมายจับคดีความมั่นคงนะคะรายละ2หมายติดตัวอยู่ก่อนแล้วล่าสุดก็จับตัวได้โดยข้อมูลทางการข่าวนะคะมีการประเมินว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้หลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านหลังก่อเหตุขณะที่ระดับนโยบายก็มีการยืนยันการบูรณาการกำลังทุกฝ่ายเพื่อดูแลความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้และก็ยังไม่มีคำสั่งยกย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ตามกระแสข่าวแต่อย่างใดนะคะ โด

0: เหตุที่เกิดขึ้นนี่ก็คือเมื่อคืนวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็ทำให้มีตำรวจนะคะเสียชีวิตนะคะก็เรียกว่าเป็นข่าวเศร้าแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเหตุการณ์เหมือนจะดีขึ้นแล้วหรือยังแต่ละครั้งล่าสุดนี้ก็ถือว่าเป็นความรุนแรงเพราะก่อเหตุซ้ำสองรอบติดกันเลยเนา
1: ะ
0: ทั้งตำรวจแล้วก็ทหารพรานเสียชีวิตนะคะโดยบุคคลที่ถูกออกหมายจับก็คือมีอาสมินนะคะสแลแมนะคะอายุ35ปีภูมิลำเนาก็อยู่ที่อำเภอสุไหงปาดีนราธิวาสนี่แหละแล้วก็อับดุลราฮูมนะคะอันนี้ก็เป็นนามสมมุติที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตากใบนราธิวาสเช่นเดียวกันจากการตรวจสอบข้อมูลนะคะทางการข่าวก็พบว่าผู้ต้องหาทั้งสองมีหมายจับติดตัวอยู่ก่อนแล้วอย่างที่บอกไปนะคะคนละ2หมายเลยโดยมีคดีก็คือร่วมกันก่อเหตุใช้อาวุธปืนสงครามยิงและวางระเบิดคาร์บอมที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกและก็คดีปล้นรถยนต์รอบยิงวางระเบิดและปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาห้างบิ๊กซีสุไหงโกลกนะคะโดยคนที่มีหมายจับ2หมายก็อีกคดีอีกจำนวนนึงก็มีคดีที่เป็นคดีรอบยิงนายมารอสปีนะคะฮายีซือแมบริเวณที่ตากใบนี่แหละแล้วก็มีการก่อเหตุระเบิดแสวงเครื่องเป็นการประกอบรถยนต์ในบริเวณบ้านพักในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าหลังจากก่อเหตุเนี่ยที่โรงพักเก่าตันหยงผู้ต้องหาได้หลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วแต่ก็เป็นการออกหมายจับนะคะทั้งสองรายก็อาจจะยังตามติดตามตัวอยู่
1: ใช่ค่ะก็เห็นทางกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเองก็ยืนยันเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดอยู่เพื่อที่จะกดดันแล้วก็ไล่ล่ากลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งนะที่ยังหลบหนีอยู
0: ่
1: เพื่อที่จะเอามาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะคะแล้วก็มีการระบุด้วยบอกว่ากองทัพแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงก็จะยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็ต้องการที่จะสร้างความสงบเรียบร้อยให้กลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็วด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณบอกคือมันก็เป็นอะไรที่อุกอาจอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนอีกท่านหนึ่งคือดร.เลอพงศ์นะคะซึ่งก็คือในส่วนของทางดร.เลอพงศ์ไซยิสน
0: ะ
1: ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยนานาชาติในประเทศอิหร่านแล้วก็ยังเป็นอดีตนายกสมาคมนักศึกษาไทยอิหร่านด้วยนะก็ได้ออกมาพูดในเรื่องนี้เกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้
1: โดยทางดร.เลอพงศ์บอกว่าก็ถือเรื่องนี้เรื่องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเป็นบาดแผลที่เรื้อรังที่มักจะถูกผูกโยงเข้ากับประเด็นทางศาสนาแล้วก็การกดขี่นะท่ามกลางกระแสความรุนแรงที่ยังคงคุกกุ่นอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: โดยทางดร.เลอพงศ์บอกว่าในเรื่องของการที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะแล้วก็มีการตั้งคำถามถึงความชอบธรรมในการก่อเหตุแล้วก็ยืนยันข้อที่จริงว่าทางพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ให้การสนับสนุนความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดเลยนะคะคือท่านก็ออกมาย้ำตรงนี้แล้วก็บอกว่าในส่วนตัวนั้นแสดงจุดยืนต่อต้านแนวคิดในเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนเพื่อที่จะตั้งรัฐอิสลามมาโดยตลอดนะคะ
0: ค
1: ือข้ออ้างเรื่องการถูกกดขี่นั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคมไทยนะแล้วก็มีการตั้งคำถามสำคัญว่าคำว่ากดขี่ในบริบทนี้เนี่ยมันมีนิยามว่าอย่างไร เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนทุกศาสนาอย่างเต็มที
0: ่
1: นะพี่น้องมุสลิมสามารถใช้ชีวิตแล้วก็ประกอบศาสนกิจได้อย่างอิสระเสรีเช่นเดียวกับศาสนาอื่นๆเลยไม่ว่าจะเป็นพุทธฮินดูหรือพราหมณ์หรือคริสต์หรือยิวก็ตามนะก็ต่างที่จะสามารถที่จะมีศาสนสถานแล้วก็ประกอบพิธีกรรมของตนเองได้ดร.เลอพงศ์บอกว่าสภาพสังคมแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนชัดเจนค่ะว่าประเทศไทยนั้นไม่ใช่ดารุนฮันนะคะดารุนฮันนะคะก็หรือว่าแผ่นดินแห่งสงคราม นะคือประเทศไทยไม่ใช่แผ่นดินแห่งสงครามเพราะนั้นมุสลิมในประเทศไทยก็คือพลเรือนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นบนความหลากหลายได้อย่างสันตินะคะส่วนเรื่องของประเด็นการใช้ความรุนแรงเนี่ยดร.ลือพงศ์บอกว่าก็ขอประณามการกระทำของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอย่างรุนแรงนี้ด้วยโดยเฉพาะการมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่ประชาชนพระสงฆ์ครูอาจารย์หรือแม้แต่กระทั่งเด็กนะคะคือทางดร.ลือพงศ์บอกว่าได้อยากจะได้ทวงถามถึงหลักการทางศาสนาที่ผู้ก่อเหตุใช้เป็นข้ออ้างเหมือนกันว่านำมาจากส่วนใดของคัมภีร์อัลกุรอานหรือคำสอนของท่านศาสดาเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลักการอิสลามที่ถูกต้องที่ระบุไว้อย่างชัดเจนก็คือการสังหารผู้บริสุทธิ์เพียงหนึ่งคนเนี่ยเปรียบเสมือนการสังหารมนุษยชาติทั้งโลกเลยนะโอ้แล้วก็เขาบอกอันนี้ถือว่าเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ร้ายแรงอย่างมากเลยคือเรียกว่าไม่มีข้ออ้างใดๆที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำนี้ได้เลยทีเดียว
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็ยังระบุอีกว่ามุสลิมไทย 90% เนี่ยปฏิเสธความรุนแรงนะคะปฏิเสธความรุนแรงเลยคือไม่ว่าจะเป็นนิกายซุนนีหรือว่าเป็นคนส่วนใหญ่หรือแล้วบอกว่าท่านมีจุฬาราชมนตรีเป็นผู้นำหรือว่านิกายชีอะต่างก็มีความคิดคือไม่ยอมรับแล้วก็ต่อต้านกระบวนการก่อความไม่สงบที่ไปทำร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือว่าชาวไทยพุทธก็ตามเร
0: ีย
1: กว่าไม่มีกลุ่มใดที่สนับสนุนเลยนะคะนี่แหละก็ตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องหันกลับมามองดูเหมือนกันแล้วก็ดูว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้กันอย่างไรเพราะว่าเห็นในส่วนของกรมน.เองก็ของไทยเราเองก็ยืนยันที่จะปฏิเสธความรุนแรงเหมือนกันคือเราเองพยายามที่จะขับเคลื่อนให้มันเกิดสันติสุขให้มากที่สุด
0: ค
1: ่ะพยายามที่จะใช้เจรจาแล้วก็รัฐบาลนี้เนี่ยท่านนายกอนุทินเองเนี่ยได้ดึงท่านอาจารย์วันนอวันมูมันนอมาทามาเป็นที่ปรึกษาด้วยคือก็เห็นว่าอาจารย์วันนอเองอยู่ในพื้นที่ภาคใต้แล้วเป็นมุสลิมแล้วก็คงจะแบบเรียกว่า
0: น่าจะรู้เรื่องนี้มาพอสมควรเข้าใจสถานการณ์
1: คือจะมีประสบการณ์มีประสบการณ์ในเรื่องของการที่แบบปัญหาอะไรคืออาจารย์วันนอจะรู้นะว่ามันปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคใต้มันคืออะไรมันควรจะแก้ปัญหายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แบบมาแนะนำท่านนายกในฐานะที่ปรึกษาได้นะคะนี่แหละก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะแก้ปัญหากันยังไงในภาคใต้นะคะเดี๋ยวพักการสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
0: ค่ะ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
6: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: กลับมาติดตามกันต่อนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข่าวกัน
0: มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นี่แหละค่ะมีเส้นทางมาแนะนำในการเลี่ยงแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะตามที่รฟม.อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะบริเวณแนวพื้นที่ก่อสร้างถนนหลานหลวงเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวเนี่ยจึงขอประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางเลี่ยงโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ1เส้นทางพิเศษศรีรัตน์ด่านยมราชนะครับกรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเส้นทางที่แนะนำก็คือแยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกค่ะเลี้ยวซ้ายแยกยมราชขึ้นทางด่วนศรีรัตน์ด่านยมราชลงถนนพระราม9เลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีค่ะเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพค่ะเส้นทางที่2เส้นทางถนนศรีอยุธยากรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะเส้นทางก็คือแยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกอุรุพงค์ค่ะเข้าถนนพระรามที่6เลี้ยวขวาแยกศรีอยุธยาเข้าถนนศรีอยุธยาวิ่งตรงเข้าถนนจตุรทิศถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกพระราม9ประดิษฐ์มนูธรรมเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเส้นทางที่3เส้นทางถนนราชดำเนินนอกนะคะกรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนราชดำเนินนอกต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพก็คือหน้าลานพระบรมรูปทรงม้าเลี้ยวขวาเข้าถนนศรีอยุธยาเลี้ยวซ้ายแยกเบญจมบพิตรเข้าถนนพระรามที่5เลี้ยวขวาแยกราชวิถีเข้าถนนราชวิถีค่ะผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าสู่ถนนดินแดงและถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกพระราม9ค่ะประดิษฐ์มนุธรรมเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพ
1: ค่ะแล้วก็เส้นทางที่4นะคะทางถนนบริพัตรนะก็กรณีของผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบริพัตรต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพก็แนะนำให้เลี้ยวซ้ายตรงห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งยู่ฮวดนะคะแล้วก็เข้าถนนเจริญกรุงแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกหมอมีเข้าถนนมิตรพันธ์แล้วจากนั้นก็ไปผ่านวงเวียน22กรกฎาคมเข้าถนนไมตรีจิตแล้วก็ไปยังถนนพระรามที่4แล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกกล้วยน้ำไทยเข้าซอยสุขุมวิท42แล้วออกไปยังถนนเอกมัยเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะส่วนอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางถนนบำรุงเมืองถนนพระรามที่1กรณีที่ผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบำรุงเมืองต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะแนะนำให้ใช้เส้นทางโดยวิ่งตรงจากถนนบำรุงเมือง เข้าสู่ถนนพระรามที่1แล้วก็ตรงไปยังถนนเพลินจิตเลี้ยวซ้ายตรงแยกเพลินจิตเข้าถนนวิทยุแล้วก็วิ่งต่อไปยังถนนเพชรบุรีเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเองรฟม.ก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะก็ให้วางแผนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดไม่จำเป็นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างนะแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพื่อที่จะ เบี่ยงการจราจรได้ที่0632176532นะคะรฟม.เองก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางทุกท่านด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยแหละ
0: ก็ยังต้องแนะนำกันอยู่ช่วงนี้และโดยเฉพาะโอ้โหฝนตกด้วยนะ
1: อาจจะหนักหน่อยนะช่วงนี
0: ้
1: แต่ว่าช่วงนี้ในส่วนของกรุงเทพอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร
0: ่
1: เพราะว่าไปต่างจังหวัดกันแล้ว
0: รอเปิดเทอมใหญ่ก่อนตอนนี้ปิดเทอมเล็กอยู
1: ่นะคะ
0: ค่ะ
1: ดูข่าวกันวันนี้วันที่26กรกฎาคม
0: ค่ะ
1: ว
0: ันเกิด
1: วันครบรอบวันเกิดคุณทักษิณ
0: อดีตนายกรัฐมนตรี
1: 77ปี
0: 77แล้วก็เห็นทางคุณแพทองทานค
1: ุ
0: ณอุ๊งอิ๊งนี่แหละนายกอุ๊งอิ๊งนะคะก็เบิร์ธเดย์คุณพ่อนะคะโดยคุณแพทองทานชินวัตรเนี่ยได้มีการโพสต์สตอรี่อวยพรวันเกิดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกซึ่งมีอายุครบ77ปีโดยมีการลงภาพแล้วก็คลิปประมวลเหตุการณ์ช่วงเวลาต่างๆที่ผ่านมาโดยมีการระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกว่า Happy Birthday Daddy You are my love of my life. Love you beyond words. และ You are my everything. Happy birthday daddy นะคะ
1: mm-hmm.
0: อันนี้ก็เข้าไปดูที่ Instagram ของคุณอุ้งอิงได้นะคะ
1: mm-hmm.
0: ก็ถือว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมคุณพ่อมากที่สุดแหละลูกสาวคนเล็กกันเนาะ
1: mm-hmm. Mm-hmm. ก็โหก็คือเรียกว่ามี DNA
0: ค่ะDNA อยู่ที่หน้าเลยคุณอุ้งอิง
1: เพราะว่าตอนที่ตอนเลือกตั้งตอนนั้นก่อนที่คุณอุ้งอิงจะเป็นนายกรัฐมนตรี
0: ค่ะ
1: คือคุณทักษิณก็ไปช่วงไปช่วยหาเสียง
0: อ
1: ันนี้คือ DNA ของคุณทักษิณเลยนะคะเขาพูดแล้วว่าแบบ
0: แทบจะไม่ต้องบอกเลยนะเพราะมันชัดเจนอยู่บนใบหน้ามากค่ะ
1: นี่แหละแล้วขณะเดียวกันเองกลุ่มเสื้อแดงเขาก็โอ้โหจัดงานเรียกว่าเบิร์ธเดย์กันทั่วไทยเลยเหมือนกันหลายพื้นที่เลยเหมือนกันนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวนะคะเห็นบอกว่าที่อย่างที่นครราชสีมาอันนี้ก็คือถือว่าเป็นถิ่นคนเสื้อแดงอยู่เนา
0: ะ
1: ที่บริเวณตลาดประปาที่เขตเทศบาลนครเนี่ยเครือข่ายคนเสื้อแดงโคราชแล้วก็กลุ่มสภากาแฟครอบครัวเพื่อไทยโคราชก็นำโดยคุณเรืองอำนาจพุทธิวงศ์นะก็ถือว่าเป็นเลขาธิการเครือข่ายคนเสื้อแดงโคราชนี่แหละแล้วก็มีอีกหลายคนเลยในชื่ออะไรมานะหวายทิพย
0: ์ค่ะ
1: อันนี้แกนำอาวุโสชมรมคนโคราชรักทักษิณนะแล้วก็อีกหลายๆคนอันนี้แล้วก็ยังมีกลุ่มประชาชนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าข้าราชการบำนาญก็มีเขาจัดกิจกรรมเป่าเค้กอวยพรวันเกิดของคุณทักษิณอด
0: ี
1: ตนายกรัฐมนตรีครบรอบ77ปีนี่แหละ
0: ค่ะ
1: คือเขาอธิบายเค้กบอกว่าเป็นเค้กแบบเค้กไอศกรีมขนาด1ปอนด์แล้วก็ร้องเพลง Happy Birthday แล้วก็กล่าวอวยพรกันอย่างชื่นมื่นเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่ายังรำลึกถึงคุณทักษิณนั่นเองนะคะ
0: ค่ะ
1: คุณอย่างคุณเรืองอำนาจเนี่ยบอกว่าคือในนามของคนเสื้อแดงหรือว่าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยที่นครราชสีมาเนี่ยเขารวมตัวกันเพื่อที่จะอวยพรวันเกิดให้คุณทักษิณนี่แหละ
0: คืออ
1: ยากให้คุณทักษิณนั้นมีร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยากให้คุณทักษิณนั้นนำสติปัญญาที่มีความรู้ความสามารถมากมายเนี่ยมาช่วยผลักดันหรือว่าอยากให้มาเป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาลอะไรประมาณอย่างนั้นก็ยังคงพร้อมที่จะสนับสนุนกันอยู
0: ่
1: ส่วนที่เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่คุณหานศักดิ์เบญจศรีพิทักษ์หรือว่าดาบชิดนะหรือว่าเรียกกันรู้จักกันในนามพิชิตตามมูลเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้ประสานงานกลุ่มคนเสื้อแดง17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยบอกว่าในช่วงเช้าเนี่ยกลุ่มทางกลุ่มพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยแล้วก็เพื่อนมงฟอร์ด08ประมาณ100คนเลยทีเดียวเขาก็ทำกิจกรรมทำบุญวันเกิดของอดีตนายกทักษิณนะครบรอบ77ปีก็มีการทำบุญถวายเทียนด้วยในช่วงเข้าพรรษาพอดีนะคะแล้วก็ถวายเพลพระสงฆ์ที่วัดลงธรรมสามัคคีอันนี้ที่คุณทักษิณก็จะไปที่วัดนี้บ่อยๆนะว่าไปไหว้กระดูกครอบครัวด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็มีการร้องให้ไปเบิร์ธเดย์กันมีการนำเค้กวันเกิดคือเค้กวันเกิดเนี่ยโหจะแบบเป็นอะไรที่คือสื่อได้ชัดเลยเดียวคือเขาใช้รูปคุณทักษิณที่ได้ตอนออกมาจากเรือนจำในตอนนั้นแล้วก็มีคุณแพทองธารด้วยนะคะนี่นะก็เห็นเขาบอกก็จัดกันอย่างเรียบง่ายนะ
0: ค่ะส่วนที่กรุงเทพก็มีการจัดเช่นเดียวกันที่ Imperial ลาดพร้าวนะโดยนำโดยคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์นี่แหละเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะคะก็พร้อมด้วยคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งก็มีการจัดงานโดยใช้ชื่อว่าเสริมมงคลสืบชะตานายกในดวงใจวันเกิดนายกทักษิณชินวัตรครบรอบ77ปีซึ่งก็มีการทำกิจกรรมเป่าเค้กก็ร้องเพลง Happy Birthday นะคะตลอดจนมีการอวยพรให้สุขภาพแข็งแรงนำความรู้ความสามารถมาช่วยพัฒนาประเทศนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีที่ร้านอาหารจุ่มดาดกม6ซอยรามอินทรา40วรชัยเหมมะนะคะอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยแล้วก็คนเสื้อแดงก็มีการจัดวันเกิดครบ77ปีให้คุณทักษิณเช่นเดียวกันบรรยากาศเขาบอกว่าคึกคักเหมือนทุกปีโอ้ถ้าจะดูจากภาพก็คนเสื้อแดงมารวมตัวกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
1: นะอันนี้ก็โหคือมันคงเป็นแบบคือประชาชนยังนึกถึงอยู่เยอะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถึงแม้ว่าโหจะผ่านเรียกว่า
0: 20ปีไหม
1: อยู่ต่างประเทศ17
0: อยู่ต่างประเทศอีกแล้วก็อยู่ในคุกอีกเกือบเท่าไหร่เกือบปีครึ่งปีไหม อืมก็ประมาณนั้น
1: ปีกว่า
0: ก็แต่ว่าคุณทักษิณก็ยังมีความเคลื่อนไหวในการเมืองอยู่ตลอดเวลานะคะก็ไม่ปฏิเสธเรื่องของความรู้ความสามารถก็เรียกว่าเป็นบุคคลหนึ่งแหละที่มีความสามารถค่อนข้างมากโดยเฉพาะในการแง่มุมทัศนคติมุมมองเกี่ยวกับการต่างประเทศมุมมองเกี่ยวกับการค้าการขายแต่ว่าวันเกิดแต่ยังไม่เห็นเจ้าของวันเกิดนะวันนี้ยังไม่เห็นปรากฏตัวที่ไหนเลย
1: อยู่ที่ไหนแต่ว่าน่าจะอยู่ต่างประเทศนะเพราะเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้คือเดินทางไปที่อินโดใช่ไหม
0: หลังจากที่ทัวร์ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ยังไม่เห็นการปรากฏตัวของคุณทักษิณอีกเลย
1: คือก็เงียบเงียบก็เงียบจริงๆอ่ะนะคะ
0: ก็จะต้องใช้เวลาอยู่กับครอบครัวละมั้งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่อันนี้อาจจะแบบได้เลี้ยงหลานจริงๆแล้วแหละ
0: ค่ะ
1: นะคะดูเรื่องอื่นๆกันหน่อยในส่วนของท่านนายกไปไหนคะวันนี้ท่านนายกอนุทิน
0: ท่านนายกอนุทินเนี่ย
1: วันนี้ไปที่อุดรนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ตอน 4:30 ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลน่ะนะคะ
0: ค่ะ
1: ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวของท่านนะบอกว่ามาอุดรส่งสสหลังธุรพลซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยนะคะคือมีรายงานว่าวันนี้เนี่ยมีพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณหลังธุรพลหรือว่ารู้จักกันดีในนามที่เรียกว่าสสหลังนั่นแหละสสอุดรธานีเขต3ของพรรคภูมิใจไทย
0: อ
1: ันที่วัดป่าพระธรรมวิสุทธิมงคลบ้านหนองสะไคนะคะตำบลเชียงหวางอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งคุณหลังธุรพลเนี่ยก็อายุ69โอ้เยอะแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็อยู่พรรคภูมิใจไทยน่าจะหลายสมัยแล้วหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเห็นบอกว่าก็เป็นส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเขต3นะคะ
0: ค่ะ
1: เสียชีวิตจากโรคประจำตัวตั้งแต่เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรธานีนะคะนี่ท่านนายกก็เดินทางไปนะคะ
0: ก็เป็นความเคลื่อนไหวของคุณอนุทินเช่นเดียวกัน
1: ใช่
0: ค่ะ
1: เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคือจริงๆตอนนี้นักข่าวจะดูอะไรรู้ป่ะคุณคือจะดู
0: Facebook
1: คือแกจะโพสต์อยู่เรื่อยๆบ่อยๆอยู่เหมือนกันคือถ้าเกิดว่า
0: ทีก็มีไปคอมเมนต์ด้วย
1: เนี่ยก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าไม่มีกำหนดการหรือว่าไม่มีวาระงานของนายกในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ย
0: ค่ะ
1: ต้องส่อง Facebook
0: อ๋อ
1: เพราะว่าเดี๋ยวจะมีขึ้นในอย่างอันนี้ก็มีอยู่ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: คืออย่างที่คุณบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไปโพสใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลังจากที่ยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ใช่ไหมซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนว่าไอลอนี่แหละนะคืออันนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ฮือฮากันอยู
0: ่
1: แล้วก็อย่างที่บอกคือเธอใน Facebook ของท่านนายกเนี่ยไปคอมเมนต
0: ์
1: นะคุณอนุทินได้เข้าไปคอมเมนต์เพจ Facebook ที่ชื่อว่ารักษาแผ่นดินนะคือในเพจนี้เนี่ยเพจรักษาแผ่นดินเนี่ยเขาออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้คือกรณีของไอลอเนี่ยนะคะบอกว่าพวกเราขอสนับสนุนให้นายกอนุทินและผู้ที่เกี่ยวข้องฟ้องยิ่งชีพไอลอจนถึงที่สุดโดยท่านนายกอนุทินก็เขียนคอมเมนต์ว่ารับทราบรับปฏิบัติครับผม คือแค่นี้คือมันก็เป็นข่าวได้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วคือจริงๆกรณีของคุณยิ่งชีพไอลอเนี่ยเขาให้ที่มีชื่อของรัฐมนตรีทั้ง9คนทั้ง9คนเนี่ยนะคะแล้วให้ฟ้องแบบในพื้นที่ใครพื้นที่มันไงเพราะนั้นเนี่ยคุณยิ่งชีพต้องไล่ไปตามจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ในพื้นที่อะไรอย่างนี้สิ
0: ไม่โดยปกติแล้วอ่ะเหมือนทางพรรคภูมิใจไทยก็จะมีการส่งตัวแทนไปแจ้งข้อกล่าวหาจังหวัดนู้นจังหวัดนี
1: ้
0: ก็มาก็ส่วนนึงก็เรียกว่าเป็นการยียวนกันนะในทางกฎหมายเพื่อที่จะต้องเสียค่ารถไปจังหวัดนี
1: ้ค่ะ
0: ก็เหมือนที่ครั้งหนึ่งที่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าจะฟ้องรมก็ในลักษณะคล้ายๆกันนี่แหละ
1: ค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะคะอ่ะดูข่าวนี้กันหน่อยเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าวันนี้เห็นผลสำรวจของทางนิดาโพหรือว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เขาไปสำรวจเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับ นะกับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปแล้วก็มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนรวมถึงที่ผู้ที่ไม่มีรายได้เนี่ยกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพทั่วประเทศเลยเนี่ย 1,000 กว่าเกือบ 2,000 นะเกี่ยวกับการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนว่าเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนก็พบว่าร้อยละ 53.78 เนี่ยระบุบอกว่าเคยได้รับนะคะแล้วก็ร้อยละ 46.22 บอกว่าไม่เคยได้รับอุ๊ก็เยอะเหมือนกันนะ46เนี่ยนะคะส่วนเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ปี69นี่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ร้อยละ 51.73 บอกว่าได้ลงทะเบียนแต่ว่าไม่ได้รับสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะอันนี้ก็อาจจะที่เราได้เห็นข่าวแหละมันมีปัญหานู่นนี่นั่นเยอะ
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยบอกว่าตนเองก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับบัตรนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้เนี่ยพบว่าตัวอย่างร้อยละ 43.26 บอกว่าไม่โกรธเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูที่บอกว่าค่อนข้างเอาที่โกรธมากก่อนโกรธมากนี่ 21.53
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ค่อนข้างโกรธนี่ก็20 20หน่อยๆ นะคะ
0: ก็ถือว่าโกรธไม่มากนะ เปอร์เซ็นต์ยังไม่เกินครึ่ง
1: ยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะ
0: ก็ต้องร
1: อแต่คุณเอกนิติบอกว่าวิก็ถือเป็นเสียงสะท้อนนะที่ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะก็บอกว่าการสำรวจของประชาของนิราภูที่ไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนก็ยินดีนะที่ประชาชนส่วนใหญ่เขาสะท้อนมุมมองในเชิงบวกกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยเฉพาะในมิติ ของการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เสียงสนับสนุนให้กับรัฐบาลนะคะแล้วก็ที่พบว่าประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 23.62 ของกลุ่มตัวอย่างในที่ยอมรับว่าโครงการนี้มีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจทางการเมืองโดยร้อยละ 32.49 ที่บอกว่าได้รับสิทธิ์มีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลเพิ่มขึ้นคือพอเขาได้บัตรเขาก็อยากที่จะสนับสนุนรัฐบาล
0: ก็เป็นฐานเสียงได
1: ้ประมาณอย่างนั้นส่วนเรื่องการคัดกรองเนี่ยนะคุณเอกนิติก็บอกว่าคือมันชี้เห็นว่าผลสำรวจเนี่ยมันแสดงถึงความเข้าใจของประชาชนต่อเกณฑ์การตัดสินเหมือนกันถึงแม้ว่าจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่ลงทะเบียนในปีนี้เนี่ยจะมีผู้ที่ลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์สูงถึงร้อยละ 51.73 แต่ว่าผลสำรวจเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เนี่ยหรือร้อยละ 43.26 เนี่ยไม่มีความรู้สึกโกรธเลยที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากว่าเขาเข้าใจในเงื่อนไขและคุณสมบัติของตนเองเหมือนกันว่าตัวเองนะมันไม่มีคุณสมบัติ
0: ค่ะ
1: นะคืออันนี้ก็ถือว่าก็ถือว่ามันเป็นจุดสะท้อนให้เขาได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคืออันนี้รัฐบาลไม่ได้กดไม่ได้อะไรก็ถือว่าก็ดีไปเนาะ
0: ค่ะ
1: นี่แหละอ่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
0: ค่ะ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
6: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: พี่คะ อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: มาติดตามกันอีกช่วงหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ดูต่างประเทศกันหน่อยเรื่องของสงคราม คือถึงแม้ว่ามันไม่ใช่บ้านเราแต่ว่ามันกระทบแน่นอนเรียกว่ากระทบทั้งโลกแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: นะอย่างน้อยก็คือราคาน้ำมันนี่แหละค่าฟงค่าไฟนั้นมันจะขึ้นอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ปรากฏว่าอาจจะดีนิดหน่อยหรือเปล่านะมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศเขาบอกว่าทางกองทัพสหรัฐอเมริกานั้นระงับการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านเป็นการชั่วคราว
0: ค่ะ
1: หลังปฏิบัติการทิ้งระเบิดอย่างหนักหน่วงติดต่อกัน13วันนะท่ามกลางความพยายามทางการทูตเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการกลับไปสู่สงครามเต็มรูปแบบ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามเองทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเองก็ข่มขู่เหมือนกันว่าจะโจมตีเพิ่มเติมแต่ว่าก็ยังย้ำว่าการเจรจานั้นมันยังคงต้องเดินหน้าต่อไปตกลงยังไงจะทำสงครามก็จะทำ
0: ปล่อยให้
1: เจรจาก็จะเจรจา
0: เหมือนมีวันหยุดให้หายใจหายคอก่อน
1: โอ
0: ้ก็ทั้งฝั่งตัวเองแล้วก็ฝั่งตรงข้าม
1: เว้ยแต่มีรายงานว่าเอ๊ะสหรัฐเริ่มอาวุธเริ่มจะล่อยหลอหรือเปล่า
0: โอ้โหเขาไม่น่าจะหมดนะ
1: นะแต่ว่า
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็มีรายงานกันว่าปัจจัยที่เพิ่มความไม่แน่นอนให้กับสถานการณ์นี้ก็คือแผนเยือนกรุงวอชิงตันดีซีของนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลในสัปดาห์หน้านี่แหละ
0: ค่ะ
1: เห็นบอกว่าแม้ว่าอิสราเอลเองซึ่งร่วมมือกับสหรัฐในการเปิดศึกโจมตีอิหร่านตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ได้มีส่วนร่ว
0: ม
1: ในการโจมตีครั้งใหม่ต่อการเปิดต่อการปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านก็ตามนะคะ
0: ค่ะ
1: โดยเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับความพยายามในการไกล่เกลี่ยเนี่ยบอกว่าการเจรจาทางการทูตอย่างเป็นระบบเป็นกำลังดำเนินการอยู
0: ่
1: ส่วนการหยุดโจมตีของสหรัฐแล้วก็การหยุดตอบโต้ของอิหร่านต่อประเทศในตอนออกกลางนั้นเป็นสัญญาณเชิงบวกที่จะช่วยให้ความพยายามในการลดความตึงเครียดประสบความสำเร็จ
0: ค่ะ
1: นะคะทั้งสหรัฐและอิหร่านนั้นต้องการที่จะกลับไปสู่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวแล้วก็ประนีประนอม ซึ่งตอนนี้กำลังเจรจากันอยู่นะแต่ว่ามันมีประเด็นสำคัญอยู่ที่อิหร่านเนี่ยจะอนุญาตให้เรือแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซด้วยข้อจำกัดที่น้อยลง
0: ะ
1: นะคะโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านเนี่ยก็ยืนยันว่าอิหร่านแล้วก็โอมานเนี่ยเขาได้จัดการเรียกว่าเจรจาทางเทคนิคหลายครั้งเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแม้ว่าผู้แทนของโอมานจะเดินทางออกจากกรุงเตหะรานเมื่อวันเสาร์ก็คือเมื่อวานนี
0: ้
1: นะแต่ว่าจากการเจรจาก็ถือว่ามีความคืบหน้าแล้วก็กำลังดำเนินต่อไปอิหร่านนั้นเราก็ทราบกันอยู่นะว่าปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันพุ่งต่อเนื่องในช่วงความขัดแย้งที่มีความยืดเยื
0: ้อ
1: แล้วก็จนมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหยุดยิงกันชั่วคราวเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแต่ว่าการต่อสู้ปรากฏว่ามันปะทุขึ้นอีกครั้งนึงหลังที่อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าแล่นออกนอกเส้นทางที่กำหนดก็เลยเป็นเหตุให้สหรัฐนั่นแหละเขาไม่พอใจก็เลยได้มาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่ายังยืนยันในอิหร่านยังยืนยันสิทธิ์ในฮอร์มุซแล้วก็ยังโจมตีฐานทัพสหรัฐในหลายประเทศอันหลับจนเสียหายไปอย่างมากมายเหมือนกันนะคะ
0: ก็คือประเทศพันธมิตรของสหรัฐแต่รอบนี้อิสราเอลไม่ร่วมในการไปโจมตีแต่พอสหรัฐหยุดอิสราเอลก็โจมตีคือเหมือนแบบว่า
1: เนี่ย
0: มือซ้ายมือขวาน
1: ั่นน่ะส
0: ิก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าสงครามมันยุติลงตอนไหนเลย
1: นั่นน่ะสิน
0: ะคะแต่การหยุดยิงในเรื่องของสงครามแต่ว่าก็มีการมาทำสงครามทางด้าน
1: เศรษฐกิจ
0: ก็คือการตั้งภาษีรอบใหม่นี่แหละภาษี
1: อันนี้ก็เดือดร้อนกันทั้งโลกเหมือนก
0: ัน ก็60ประเทศคู่ค้านะคะที่ถูกขึ้นภาษีส่วนไทยอยู่ในอัตรา 10-12.5% นะคะก็เรียกว่าผู้แทน การค้าของสหรัฐอเมริกานี่ก็มีการออกแถลงการประกาศเก็บภาษีศุลกากรกับ60ประเทศคู่ค้านะคะฐานไม่บังคับใช้มาตรการห้ามนำสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพก็มีการอาศัยอำนาจตามมาตราอะไรก็ว่ากันไปของเขานี่แหละนะคะในจำนวนนี้ประกอบด้วยประเทศที่จะถูกเรียกเก็บภาษี 10% เนื่องจากก็คือมีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับอยู่แล้วแล้วก็สองเนี่ยให้คำมั่นที่จะบังคับใช้มาตรการดังกล่าวผ่านความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือมีมาตรการบางส่วนที่ป้องกันการนำเข้าสินค้าประเภทนี้ได้ในระดับหนึ่งก็ได้แก่อาร์เจนตินาบังกลาเทศกัมพูชาแคนาดาเอสกวาดอร์เอลซัวดอร์นะคะกัวเตมาลาฮอนดูรัสอินเดียอินโดนีเซียจอร์แดนมาเลเซียเม็กซิโกปากีสถานศรีลังกาตินเนเดตและโตปิโก้นะครับสหราชอาณาจักรและอีกกลุ่มหนึ่งที่จะถูกเก็บภาษี 10% หรือ 12.5% ก็คือกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่จะถูกเก็บภาษี 12.5 ก็คือประเทศที่เหลือก็คือมีไทยอยู่ในกลุ่มนี้โดยเป็น1ใน54ประเทศที่สหรัฐประเมินว่าล้มเหลวในการสกัดการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพโดยเพื่อนพันที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็มีจีนฮ่องกงอินเดียญี่ปุ่นมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และก็เวียดนามนะคะก็จะมีผลบังคับใช้ในช่วงวันที่24กรกฎาคมนะคะโดยมาตรการดังกล่าวนี้ก็มีขึ้นหลังจากศาลสูงของสหรัฐวินิจฉัยว่าภาษีศุลกากรที่รัฐบาลทรัมป์เรียกเก็บจากต่างประเทศเนี่ยต่างๆทั่วโลกเนี่ยอาศัยอำนาจฉุกเฉินนั้นเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์จึงต้องหาช่องทางกฎหมายอื่นมาผลักดันนโยบายภาษีนะคะโดยเวลาในการประกาศใช้มาตรการนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะเลี่ยงความซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นหากนำภาษีใหม่ไปทับซ้อนกับภาษี 10% ที่บังคับใช้อยู่เดิมพร้อมกับระบุว่าภาคธุรกิจจะต้องมีความต่อเนื่องและความแน่นอนในนโยบายภาษีศุลกากรนะคะโดยสินค้าจาก60ประเทศคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้เนี่ยคิดเป็นสัดส่วนถึง 99.4% เลยของสินค้านำเข้าทั้งหมดของสหรัฐขณะที่สินค้านำเข้าหลายประเทศได้รับการยกเว้นก็มีเรื่องของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรวมถึงสินค้าที่ไม่สามารถจัดหาได้ภายในประเทศนะคะก็โดยของชาวอเมริกันส่วนใหญ่ก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่น่าจะส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้นในทันทีเนื่องจากอัตราภาษีใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังใกล้เคียงกับที่ผู้นำเข้าจ่ายอยู่แล้วแล้วก็แต่สถานการณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์หรือหลายเดือนข้างหน้าอันนี้ก็เห็นเพื่อนพรรคพวกที่เขาอยู่ที่สหรัฐเนี่ยเขาบอกโอ้โหตอนที่มันมีข่าวเนาะเรื่องของการขึ้นภาษีนำเข้าของไทยอะไรต่างๆเนี่ยทำให้หนึ่งแหละอะไรอะกระทงกะทิอะไรพวกเนี้ยที่เป็นสินค้านำเข้าแล้วโอ้ราคาแพงมากนะคะ
1: ตอนนี้ก็อาจจะดีขึ้นหน่อยหรือเปล่าคือจริง
0: ๆน่าจะปรับตัวกันได้บ้าง
1: คือแล้วหลายประเทศอ่ะคือมันขึ้นไม่เท่ากัน
0: ใช่
1: ไม่ค่อยจะสนใจประเทศอื่นนะสนใจแต่กัมพูชาเนี่ยว่าขึ้นเท่าเราไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: จะขึ้นมากขึ้นน้อยขึ้นเท่าเราหรือเปล่าเอ๊ะมันประเทศเขาเรียกว่าอะไร
1: ของเรา 12.5 ใช่ไหม
0: ใช่ของของกัมพูชาน่าจะอยู่ที่ 10%
1: 10ใช่ไหมเออเนี่ย
0: ห่างกันแค่นี้ไม่เป็นไรหรอก
1: โอ้ยต้องก็2เนี่ย
0: เอ๊ะเขาก็อวยสารขนาดนั้นก็ให้เขาลดหย่อนน้อยกว่าหน่อย
1: ชอบอวยว่างั้น
0: ธรรมดา
1: แต่ว่าอีกประเทศหนึ่งที่โอ้โหอันนี้คือสูงลิฟต์เลย 50% เลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: แคนาดาปรากฏว่านายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์นะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของแคนาดาเนี่ยประกาศจะตอบโต้มาตรการภาษีใหม่ของสหรัฐเลยทีเดียวที่เรียกเก็บจากสินค้านำเข้าจากแคนาดาไว้สูงถึง 50%
0: ค่ะ
1: โดยนายกของแคนาดาเนี่ยมองว่ามาตรการของสหรัฐนั้นเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลแล้วก็จะดำเนินการทันทีถ้าเกิดว่าการเจรจาการค้าระดับทวิภาคีปราศจากความคืบหน้าโดยตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าแคนาดาเนี่ยอยู่ในกลุ่มข้อตกลงการค้าUSMCA เนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยสหรัฐเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้บอกว่าจะบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยในรูปแบบของการพิจารณารายปีแล้วก็มีการมองกันว่าทรัมป์เนี่ยกำลังพยายามจะบีบให้แคนาดานั้นยอมรับเงื่อนไขต่างๆตามเม็กซิโก
0: ค่ะ
1: โอ้โหนี่คือจะเป็น เป็นเจ้าโลกอ่ะ
0: เขาอยากเป็นผู้นำในทั้งหมดทั้งมวลนะคะ
1: ของไทยเราก็มีการแสดงความเห็นด้วยนะ
0: ค่ะ
1: เห็นทั้งคุณอภิสิทธิ์เวชชัยชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะก็ได้พูดถึงในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะที่ไทยเรานั้นได้ประกาศทางสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้านำเข้าของไทยเนี่ย 12.5 เนี่ยขณะที่มาเลเซียกัมพูชาอินโดนีเซียถูกเก็บในอัตรา 10% นะซึ่งเกิดจากการเจรจาที่ล่าช้าไปหรือเปล่าเนี่ยนะทางคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยบอกว่าอยากให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการเจรจาในกรอบต่างๆเพื่อที่จะลดภาระเรื่องนี
0: ้
1: ซึ่งตนเองเข้าใจว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะกับการที่จะไปเจรจารายละเอียดในทุกเรื่องแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยต้องเร่งเครื่องในเรื่องนี
0: ้
1: แล้วก็ทราบดีค่ะว่ารัฐบาลพยายามที่จะหาทางสรุปการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือว่า FTA ไทย EU นะเพื่อที่จะเป็นทางเลือกแล้วก็ต้องพูดตรงๆว่าผู้นำสหรัฐกับนโยบาย สหรัฐในปัจจุบันเนี่ยคาดการได้ยากมากนะว่าจะใช้กฎหมายไหนหรือใช้เมื่อไหร่ด้วยอัตราเท่าไหร่นี่คือคาดเดายากมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเร่งหาทางในการเจรจาแต่ว่าต้องไม่ลืมค่ะว่าเมื่อเราไปเจรจาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาเรียกร้องอะไรเนี่ยเราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักให้ดีเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่เราได้แล้วก็สิ่งที่เราเสียในคราวเดียวกันแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยอยากให้นโยบายด้านการต่างประเทศของไทยนั้นจับมือกับประเทศที่มีกำลัง นะคะแล้วก็อยากให้ระเบียบโลกได้รับการเคารพจากทุกฝ่ายรวมถึงมหาอำนาจด้วยซึ่งเราก็ยังไม่เห็นบทบาทตรงนี้ที่ชัดเจนมากนักนะ
0: คะ
1: แล้วก็ผู้สื่อข่าวได้สอบถามคุณวิสิทธิ์เหมือนกันว่าเอ๊ะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รมหไทยก็เดินทางไปเยือนจีนมานะแล้วก็มีมันก็เห็นบอกก็ประสบความสำเร็จดูแต่ว่าดูแล้วมันจะมีผลกระทบในเรื่องนี้ไหมก็นักข่าวก็ถามคุณวิสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งคุณวิสิทธิ์ก็บอกว่าก็คงไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสหรัฐเนี่ยเขาต้องการแสวงหากฎหมายที่ให้อำนาจกับเขาในการขึ้นภาษีเพราะว่าถ้าเกิดแนวคิดเดิมของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐถูกปฏิเสธโดยสารเนี่ยคือเดิมเนี่ยถูกไปเสร็จโดยสารเพราะนั้นเขาเลยต้องไล่หากฎหมายอย่างอื่นที่จะมีข้ออ้างต่างๆในการที่จะขึ้นภาษีเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมองว่ามันเชื่อมโยงกันกับเรื่องของจีนคือนักข่าวก็ถามนักสามเหมือนกับว่าเอ๊ะการที่นายกไปจีนเนี่ยมันน่าจะมีผลดีกับไทยบ้างนะอะไรประมาณอย่างนี้แต่นี่บอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกัน
0: ค่ะปิดท้ายด้วยเรื่องของสอบท้องถิ่นนิดนึง
1: ค่ะ
0: นะคะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวโดยรองเซมเบ้นะคะคุณนิรัตน์พงศิษฐ์ทิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็เดินทางไปตรวจสอบวันนี้มีการสอบสรรหาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารทั่วประเทศท่ามกลางมาตรการที่คุมเข้มนะคะป้องกันการทุจริตหลังจากมีข้อครหาทุจริตการสอบท้องถิ่นในครั้งก่อนรอบนี้ก็เป็นทำหน้าที่คุมสอบโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะที่ปทุมธานีก็มีการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปสังเกตการสอบสรรหาข้าราชการที่เกิดขึ้นนะคะโดยการสอบครั้งนี้ก็มีผู้สมัครเข้าสอบจำนวน 37,359 คนเพื่อแข่งขันกันเข้าสู่ตำแหน่งที่ว่างจำนวน 1,000 ขออภัยค่ะ 17,543 ตำแหน่งก็เรียกว่าโอ้โหครึ่งต่อครึ่งจากละวีแข่งขันกันหนักมากเช่นเดียวกันโดยงานนี้นะคุณนิรัตน์ก็ได้เน้นย้ำถึงความโปร่งใสในการจัดการสอบโดยระบุว่าทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นหน่วยงานกลางและมหาวิทยาลัยรับผิดชอบจัดสอบต่างก็ยึดมั่นในการทำงานอย่างตรงไปตรงมาขอเตือนผู้ที่เข้าสอบทุกคนว่าอย่าตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านได้ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองหากพบว่ามีการทุจริตและถูกจับได้เนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วเนี่ยจะต้องรับโทษหนักถึงขั้นให้ออกจากราชการถือว่าไม่คุ้มค่าอย่างยิ่งทั้งนี้ขอยืนยันว่าจะไม่มีปัจจัยภายในหรือกลุ่มอำนาจใดๆมาแทรกแซงกระบวนการตรวจข้อสอบนะคะโอ้นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีประเด็นดราม่าที่คุณนิรัตน์ไปบอกว่าถ้าใครรับเงินมาเนี่ยให้รีบคืนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่เป็นคดีความ อันนี้ก็กลายเป็นประเด็นกันขึ้นมาเหมือนกัน
1: นะแล้วก็ปิดท้ายอีกนิดนึงคุณประกรณ์นินประพันธ์นะรองนายกฝ่ายกฎหมายของรัฐบาล ก็จะเอาอีกแล้วนะคะคือจะยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนของรัฐกันแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวกันยายนนี้เนี่ยเริ่มที่จะยุบธนาคารที่ดินแล้วนะคะอันนี้ก็เหมือนกับว่าแบบมันซ้ำซ้อนอ่ะนะ
0: ค
1: ือคุณประกรณ์เนี่ยบอกว่าประเมินแล้วหน่วยงานที่ยุบอันดับต้นๆก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนนี้ก็คือเรื่องสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินนะเพราะว่ามีการขยายระยะเวลามาหลายปีแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะเอาไปรวมกับหน่วยงานก็คือเอาไปรวมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินั่นเอง
0: ค่ะ
1: นะเพราะตอนนี้ก็มีการควบคุมอะไรจัดการอะไรไว้หมดแล้วนะคะเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูนะคะ
0: อ่
1: ะเวลาหมดแล้วต้องลากันก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนน้องทีมงานลากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดร้อยละ60ลดค่าครองชีพประชาชนวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานมหาดไทยสกัดข่าวปลอมพร้อมย้ำส่งข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนกองทัพอิหร่านเตือนความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจขยายเป็นวงกว้างหากสหรัฐตัดสินใจเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดร้อยละ60ลดค่าครองชีพประชาชนวันที่1ถึง15สิงหาคมนี
2: ้นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานรากผ่านกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Costระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้โดยร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าส่งและค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษควบคู่กับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนภายในกิจกรรมร้านค้าที่เข้าร่วมจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมาจำหน่ายในราคาพิเศษโดยสินค้าที่ร่วมรายการจะได้รับส่วนลดสูงสุดร้อยละ60อาทิข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคมนี้ในร้านตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีนางสาวลลิดากล่าวว่าจุดเด่นของโครงการนี้คือการใช้เครือข่ายร้านค้าท้องถิ่นเป็นกลไกเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ช่วยให้สินค้า SME และสินค้าชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับชุมชนรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost และติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาและสินค้าที่ร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้ส่วนลดร้อยละ60เป็นอัตราสูงสุดของสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งรายละเอียดสินค้าและอัตราส่วนลดอาจแตกต่างกันในแต่ละร้านและแต่ละสาขาคดีนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากชูเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และมาตรการทางภาษีเสริมสภาพคล่อง MSME
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานไทย MSME Forum 2026ถึงเป้าหมายการพลิกโฉมธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยหรือ MSME ให้พร้อมรับมือกับ3เมกะเทรนด์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้แก่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจสีเขียวโดยรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายทางการเงินและการคลังเพื่อติดปีกคนตัวเล็กอย่างครอบคลุมผ่านการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ดึง AI นกกระซิบมาช่วยร้านค้ารายย่อยบริหารจัดการและสร้างฐานข้อมูลเพื่อเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นการพัฒนาระบบประเมินเครดิตทางเลือกการเร่งคืนภาษีผ่านระบบ e-tax รวมถึงมาตรการที่ช่วยน้องที่ให้บริษัทใหญ่ช่วยวางระบบดิจิทัลแลกกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี2เท่าตลอดจนการให้แต้มต่อในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งนโยบายทั้งหมดนี้มุ่งบูรณาการความร่วมมือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องยกระดับทักษะและสร้างความโปร่งใสเพื่อให้ MSME ไทยสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาวด้านนายนพพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยได้นำเสนอทิศทางการทำงานของสมาพันธ์ผ่าน4เสาหลักได้แก่การปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลด้วยการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกและสร้างแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์การรวมพลังผู้ประกอบการฐานรากและคนรุ่นใหม่การทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิดการเติบโตไปด้วยกันพร้อมกันนี้ได้ส่งมอบสมุดปกน้ำเงินซึ่งรวบรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากนักวิชาการและผู้ประกอบการทั่วประเทศให้แก่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการเร่งด่วนภายใน6เดือนและแผนพัฒนาระยะยาว1ปีต่อไปต ฏิพลสันทพรมมารายงาน
1: BOI ผนึกกำลังธนาคาร Citibank ดึงกลุ่มทุนโลกหนุน6อุตสาหกรรมเป้าหมายต่อยอดเม็ดเงินขอส่งเสริมลงทุนครึ่งแรกปี2569ทะลุ 1,470,000 ล้านบาทนายนฤทธิ์เทศธีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI ได้บูรณาการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับธนาคาร Citibank เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุนระดับโลกจากกว่า180ประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน6อุตสาหกรรมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่ชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียวเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าหรือEV และชิ้นส่วนปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศต่อยอดความสำเร็จจากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกของปี2569ที่พุ่งสูงถึง 1,470,000 ล้านบาทเติบโตขึ้นร้อยละ37โดยเป็นเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกว่า 1,360,000 ล้านบาทเติบโตถึงร้อยละ80ควบคู่ไปกับการใช้กลไก Fast Track ร่วมกับ8หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยลดระยะเวลาอนุมัติลงร้อยละ 20-50 เพื่อยกระดับและดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป
4: อีกจุดแข็งหนึ่งของประเทศไทยก็คือเรื่องของมาตรการซัพพอร์ตจากภาครัฐเป็นนโยบายที่ค่อนข้างคอนสิสเทนต์แล้วก็โอเพนสำหรับการลงทุนต่างชาตินะครับเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ค่อนข้างต้อนรับนักลงทุนแล้วก็มีนโยบายที่เปิดกว้างมีมาตรการสิทธิประโยชน์จูงใจที่ให้กับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับและเราทำอย่างต่อเนื่องมาตลอดนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เวลาเราพูดคุยนักลงทุนเนี่ยก็มองว่านี่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความต่อเนื่องนะครับ
1: ด้านนางสาวนฤมลจิวังกูลกรรมการผู้จัดการ

0: 301และไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 จะไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขันนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้าทั้งนี้หอการค้าไทยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตลอดจนใช้โอกาสนี้ยกระดับมาตรฐานแรงงานและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพการลงทุนและการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าหารือผู้บริหาร VR1 ณประเทศเบลเยียมเตรียมความพร้อมจัดเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพกว่า 150,000 คนตอกย้ำไทยเป็นจุดหมายการจัดงานเทศกาลระดับโลก
1: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและคณะผู้บริหารเดินทางเยือนประเทศเบลเยียมเพื่อหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแวร์วันดอทเวิลด์ถึงการเตรียมความพร้อมจัดเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในเอเชียระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคมนี้ณจังหวัดชลบุรีโดยคาดการณ์ว่างานดังกล่าวจะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงจากทั่วโลกได้ไม่น้อยกว่า 150,000 คนสัดส่วนต่างชาติร้อยละ 85 และชาวไทยร้อยละ 15 ซึ่งจะสร้างแรงกระเพื่อมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้สูงถึง 6,132 ล้านบาทแบ่งเป็นเม็ดเงินทางตรงจากการจัดงาน 1,092 ล้านบาทและผลกระทบทางอ้อมจากการท่องเที่ยวและพำนักต่ออีก 5,309 ล้านบาทตลอดจนสามารถจัดเก็บรายได้ในรูปแบบของภาษีคืนสู่ภาครัฐได้ถึง732ล้านบาทนอกจากนี้กระแสความตื่นตัวดังกล่าวยังส่งอานิสงส์เชิงบวกอย่างชัดเจนต่ออุตสาหกรรมบริการและที่พักโดยพบว่ายอดการจองโรงแรมครอบคลุมพื้นที่เมืองพัทยาศรีราชาบางแสนต่อเนื่องไปถึงชายหาดจังหวัดระยองมีความคึกคักและเติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งถือเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเป็นการตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานเทศกาลระดับโลกนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดตัวอีบุ๊กข้อมูลรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรช่วยผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนเลือกซื้อลดความเสี่ยงการถูกเอาเปรียบ
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าสคบได้เปิดตัวอีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV แบบครบวงจรโดยรวบรวมข้อมูลรถใหม่และรถมือสองไว้ในแหล่งเดียวเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรองรับตลาดรถ EV ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงจากการถูกเอาเปรียบซึ่งการจัดทำอีบุ๊กครั้งนี้มีขึ้นภายหลังสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถ EV กว่า 1,300 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหารถชำรุดศูนย์บริการติดตัวและราคาขายต่อปรับลดลงอย่างรวดเร็วโดยอีบุ๊กจะรวบรวมข้อมูลฉลากรถ EV ป้ายแดงมาตรฐานการแสดงข้อมูลสำคัญเช่นแบตเตอรี่ระยะวิ่งต่อการชาร์จราคาเงื่อนไขการรับประกันรวมถึงข้อมูลรถมือ2เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้นทั้งนี้รถยนต์และรถ EV เป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วนหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่ www.ocpb.go.th

0: หรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนสคบ1166ปริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานมหาดไทยสกัดข่าวปลอมพร้อมย้ำส่งข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชน
2: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการแพร่กระจายของข่าวปลอมเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วทำให้ข่าวลวงและข้อมูลบิดเบือนแพร่กระจายได้ง่ายโดยระบุว่ากระทรวงมีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News Center ทำหน้าที่ตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลแต่ยอมรับว่าการสื่อสารไปถึงประชาชนทุกกลุ่มยังไม่ทั่วถึงจึงเตรียมประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องผ่านเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งเข้าถึงประชาชนได้โดยตรง
3: ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงระบบการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงการใช้แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียได้ไวมากสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยหลักๆเลยทางกระทรวงดีเองเนี่ยค่ะเรามีศูนย์แอนตี้เฟกนิวคือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยค่ะอยู่ที่ประจำศูนย์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการที่ขยายไปถึงทุกกลุ่มคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทั่วถึงซึ่งทางกระทรวงเราเนี่ยรับทราบข้อนี้เป็นอย่างนี้เราก็จะพยายามประสานกับทางมหาไทยในการคัดกรองข่าวลวงเพื่อส่งตรงไปยังถึงผู้ที่อยู่หน้าหน่วยเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็อยู่กับพื้นที่ในขณะนี้เนี่ยเราเผชิญปัญหาของเรื่องข่าวปลอมในเรื่องของข่าวลือในเรื่องข่าวต่างๆที่ปล่อยในโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะมากแล้วก็ทุกเรื่องด้วยสิ่งสำคัญคือการที่เราจะพยายามเชื่อมข้อมูลกับหน่วยงานที่เขามีเจ้าที่ที่เข้าไปถึงผู้คนได้ก็คือของมหาไทยนี่แหละค่ะ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวย้ำว่าปัญหาข่าวปลอมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศจึงต้องบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและลดผลกระทบจากข่าวลวงในสื่อสังคมออนไลน์ปภิชานันท์เทพลักษณ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ตำรวจออกหมายจับกลุ่มก่อความไม่สงบชายแดนใต้คุมเข้มพื้นที่พร้อมสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าการปฏิบัติงานในพื้นที่ขณะนี้เป็นการบูรณาการกำลังร่วมกัน3ฝ่ายอย่างใกล้ชิดทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองความคืบหน้าด้านคดีความล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถออกหมายจับผู้ก่อเหตุในคดีลอบโจมตีสถานีตำรวจภูธรตันหยงได้แล้วจำนวน2หมายจับและคดีโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสอีก1หมายจับโดยยืนยันว่าผู้ต้องหาเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยบางส่วนเพื่อนำมาสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายเฝ้าระมัดระวังและปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานให้ทันต่อกลยุทธ์ของคนร้ายอยู่เสมอ
4: เราบูรณาการกำลังร่วมกันทั้งทหารนะครับตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่ครับท่านผู้การตำรวจแห่งชาตินะท่านก็เน้นย้ำตลอดแหละครับว่าคนร้ายปรับปรุงวิธีการตลอดนะครับเจ้าที่ตำรวจหรือกำลังฝ่ายในพื้นที่3ฝ่ายที่บูรณาการร่วมกันนะครับท่านผบ.ตร.ก็ติดตามผลตลอดนะครับแล้วก็การปรับปรุงแผนก็ทำตลอดนะครับตอนนี้ท่านผบ.ตร.ท่านก็กำชับในส่วนของให้เฝ้าระมัดระวังนะครับ
1: พร้อมกันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปฏิเสธกระแสข่าวลือเรื่องการสั่งพักราชการหรือโยกย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9โดยยืนยันว่าระดับผู้บังคับบัญชายังไม่มีการหารือในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดวิปฝ่ายค้านเปิดหลักฐานใหม่คดีหัวสว.ชี้มีการใช้โพยและเตรียมการล่วงหน้าโดยมีเครือข่ายพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังหวังให้สังคมตรวจสอบก่อนกกต.มีมติน
5: ายพริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวในการจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกส.ว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวส.ว.ภาค2ณอาคารรัฐสภาว่ากิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอพยานหลักฐานและข้อมูลใหม่จากพยานบุคคล4รายรวมทั้งเรียบเรียงข้อมูลที่เคยเปิดเผยให้เห็นภาพรวมของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพร้อมแสดงความกังวลว่าการดำเนินคดีอาจไม่ถูกส่งถึง ึงศาลหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานายพฤทธิ์กล่าวว่าหลักฐานที่ปรากฏในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการเลือกส.ว.ระดับประเทศมีการใช้โพยประกอบการลงคะแนนโดยระบุว่าหนึ่งในผู้สมัครที่นำโพยส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.คือนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการมีโพยสะท้อนถึงการเตรียมการล่วงหน้าซึ่งตามข้อมูลจากพยานบุคคลระบุว่ามีทั้งการจัดทำโพยการจ้างผู้สมัครการจ้างผู้ลงคะแนนและการกระจายการดำเนินการในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
6: 2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เหมือนกับที่หลายฝ่ายนำเสนอมาต่อเนื่อง2ปีว่าในวันเลือกส.ว.ระดับประเทศมีโพยใบสั่งที่ถูกใช้ประกอบการเลือกในวันนั้นโพยดังกล่าวต้องไม่ใช่โพยธรรมดาครับถึงขั้นที่ว่าเราเห็นกรรมการกกต.เดินริบโพยดังกล่าวจากผู้สมัครพร้อมตักเตือนว่าให้ทุกคนนั้นเลือกด้วยความสุจริตมาถึงวันนี้เราเห็นแล้วว่าหนึ่งในผู้สมัครที่มีการยื่นโพยให้กับกกต.นั้นคือคุณมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเราได้เรียนรู้เพิ่มเติมครับว่าก่อนจะมาเป็นโพยในวันเลือกส.ว.วันนั้นมันไม่ใช่แค่กระบวนการของการจัดทำโพยแล้วก็แลกเปลี่ยนคะแนนกันอย่างเป็นระบบแต่มันมีกระบวนการของการจ้างคนมาสมัครจ้างคนมาโหวตกระจายตัวไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
5: นอกจากนี้นายพฤทธิ์ยังอ้างถึงข้อมูลที่นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ตัวแทนกลุ่มไอลอว์เคยเปิดเผยประกอบกับคำให้การของพยานทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยตัวตนว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการโดยผู้สมัครสว.เพียงฝ่ายเดียวแต่มีเครือข่ายนักการเมืองและพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังพร้อมระบุว่าการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่กกต.จะมีมติในคดีจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบของสังคมชวิสาปทุมมารายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมาย www.law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทุกความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบการบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
11: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศพลจัตวาโมฮัมหมัดอัครามิเนียโฆษกกองทัพอิหร่านออกแถลงการที่เตือนว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจขยายเป็นวงกว้างหากสหรัฐตัดสินใจเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามความขัดแย้งดังกล่าวได้ขยายไปยังช่องแคบบับอัลมันเดฟทางตอนใต้สุดของทะเลแดงแล้วเนื่องจากซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกลับมาเผชิญหน้าทางทหารกันอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโฆษกกองทัพอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมคาดการณ์ว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังมองหายุทธศาสตร์ใหม่เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลจะเดินทางเยือนประเทศสหรัฐเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในวันที่28กรกฎาคมนี้ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีฟริดจ์แมชของเยอรมนีในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลเยอรมนีจะดำเนินการลงโทษผู้ที่ก่อเหตุขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานไพร์พาเลทของผู้ชุมนุมผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ที่สวนสาธารณะเทียคาเทิลในกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและบาดเจ็บอีก16รายขณะเดียวกันโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินกล่าวว่าผู้ก่อเหตุที่ขับรถพุ่งชนประชาชนในกรุงเบอร์ลินเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายยังคงดำเนินปฏิบัติการตามตัวบุคคลรายนี้ซึ่งกำลังหลบหนีอยู่แต่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนได้ปกคลุมบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 22 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 น.
12: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
13: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
12: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
14: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
16: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์

สวัสดีแฟนรายการภูเก็ตไวรตี้ปริทัศน์ทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมดีเจเจ้ากี้อีกแล้วนะครับในทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:30 จนถึงเวลา 20:00 นทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ครับเช่นเคยครับในทุกๆค่ำคืนวันอาทิตย์แบบนี้นะครับโจก็จะสรรหาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับทางวิทยการวิทยุแห่งนี้นะครับเพื่อว่าทุกท่านที่กำลังฟังวิทยุตอนนี้นั้นจะได้ไม่เหงานะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับโจก็มีเรื่องดีๆที่อยากจะมาเล่าให้ฟังเหมือนกันครับวันนี้นะครับพอดีว่าโจก็ได้ขับผ่านทางแยกเซ็นทรัลมานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ตก็ได้ผ่านสนามสุรกุลครับก็เกิดความเอกใจอยู่นิดนึงว่าเอ๊ะทำไมสนามสุรกุลจึงชื่อว่าสุรกุลสุรกุลมาจากไหนชื่อตำบลหรอชื่อหมู่บ้านหรอก็ไม่ใช่นะครับเราหรือเป็นชื่อบริษัทเอกชนก็ไม่นะก็ตั้งแต่อยู่มาก็ไม่เคยมีชื่อบริษัทเอกชนที่ชื่อว่าสุรกุลเลยนะครับโจก็เลยไปหาข้อมูลมาครับพบว่าแท้จริงแล้วสุรกุลนะครับคือนามสกุลของตระกูลขหบดีผู้ใจบุญแห่งเมืองภูเก็ตนะครับซึ่งเรื่องราวอันนี้เนี่ยเมื่อย้อนกลับไปในอดีตเป็นยุคที่ภูเก็ตเฟื่องฟูเรื่องเหมืองแร่ดีบุกมากพื้นที่ตรงสี่แยกเซ็นทรัลในปัจจุบันนี้นะครับเดิมทีก็เป็นสวนและเป็นผืนดินส่วนตัวของตระกูลสุรกุลนะครับนำโดยขุนสุภาอักษรหรือชนวนสุรกุลนะครับอดีตข้าราชการและขหบดีผู้มีจิตศรัทธาต่อบ้านเกิดนะฮะซึ่งในยุคนั้นก็ยุคประมาณปี2500ต้นๆเนาะประมาณยุคนั้นเนี่ยภูเก็ตเราเติบโตเร็วมากครับแต่เราไม่มีสนามกีฬาประจำจังหวัดทำไมยุคนั้นถึงเติบโตเร็วมากเพราะยุคนั้นนี่เรืองรองไปด้วยเหมืองแร่ดีบุกไงครับแล้วก็เริ่มมีต่างชาติก็คือหมายถึงพวกที่ค้าขายแร่ดีบุกเนี่ยเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตมันก็ย่อมแน่นอนแล้วครับพวกฝรั่งมังค่ามาสิ่งที่เขาชอบก็คือเขาชอบในการเรื่องของการออกกำลังกายถูกต้องไหมฮะเขาชอบในเรื่องของการออกกำลังกายทีนี้เนี่ย เรายังไม่มีสนามกีฬาเลยอะไรเลยก็ไม่เขาอาจจะมีการจัดการแข่งขันอะไรกันบ้างคิดไปนะครับอันนี้ก็จินตนาการไปเองซึ่งพบว่าเมื่อจะมีการแข่งขันกีฬาแต่ละครั้งนั้นต้องไปอาศัยใช้ลานดินตามโรงเรียนหรือพื้นที่ชั่วคราวนะฮะคุณสุภาอักษรเองและครอบครัวตระกูลสุรกุลจึงได้ตัดสินใจบริจาคผืนดินผืนใหญ่ผืนนี้ให้แก่ทางราชการและชาวภูเก็ตเพื่อใช้สร้างสนามกีฬาประจำจังหวัดครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะพาไปดูกันว่ากว่าจะได้สนามกีฬาสุรกุลนั้นลำบากขนาดไหนแล้วก็มีอะไรที่เป็นอุปสรรคในการสร้างสนามแห่งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปฟังกันครับ

กลับมาช่วงที่2กันครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ตระกูลสุรกุลได้มอบผืนดินอันมีมูลค่ามหาศาลนี้ให้เป็นสาธารณประโยชน์แล้วนะฮะทางจังหวัดภูเก็ตนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในยุคนั้นพร้อมด้วยพ่อค้าข้าราชการและประชาชนชาวภูเก็ตก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันระดมทุนและแรงงานเพื่อก่อสร้างสนามกีฬาแห่งแรกขึ้นมาในปี2502ครับและเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและระลึกถึงคุณงามความดีของขุนสุภาพอักษรฉงวนสุรกุลรวมถึงตระกูลสุรกุลที่ได้มอบผืนดินทองคำแห่งนี้ให้แก่ส่วนรวมทางจังหวัดจึงได้ตั้งชื่อสนามกีฬาแห่งนี้อย่างเป็นทางการว่าสนามสุรกุลเพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แก่วงตระกูลสืบต่อไปให้กับตระกูลสุรกุลนะครับจากวันนั้นนะคะสนามสุรกุลก็เลยกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนภูเก็ตทันทีเลยครับในยุคแรกๆนั้นอัฐจันทร์ก็ไม่ได้เป็นคอนกรีตเหมือนที่เห็นในปัจจุบันนะฮะก็ยังเป็นอัฐจันทร์ไม้ที่มีความเรียบง่ายนะครับก็อยู่ไปอยู่มาก็เนื่องจากว่าเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจเป็นสนามกีฬาของจังหวัดแห่งเดียวนะครับจึงได้ถูกพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นอัฐจันทร์คอนกรีตมาตรฐานในปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่เกิดประวัติศาสตร์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานกรีฑานักเรียนจังหวัดภูเก็ตที่พวกเราถ้าเด็กภูเก็ตที่คนที่เรียนที่ภูเก็ตเรียนประถมในที่ภูเก็ตหรือมัธยมที่ภูเก็ตเนี่ยหลายๆคนก็คงต้องเคยไปนั่งเชียร์ตากแดดแปลอักษรกันที่อัฐจันทร์รอบๆสนามสุรกุลหรือบางคนที่เป็นนักกีฬาก็ต้องเคยลงไปแข่งขันกีฬาที่สนามสุรกุลแห่งนี้นะครับนอกจากนี้นะครับสนามสุรกุลแห่งนี้นะครับก็ยังเคยเป็นสถานที่จัดการแข่งขันสุดใหญ่อย่างฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกU19นะครับของฟีฟ่าเมื่อปี2547และฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Isuzu Suzuki Cup นะครับโทษทีฮะของ Suzuki Cup ด้วยนะครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวกลับไปย้อนยุคกันว่าช่วงที่สนามสุรกุลนี่แบบแทบแตกในช่วงที่เป็นฟุตบอลฟีเวอร์มากๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับและภูเก็ตเองก็เคยมีชื่อเสียงทางด้านทีมฟุตบอลด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ

าแล้วครับมาถึงช่วงที่3กันแล้วนะครับก็จะไม่พูดถึง เรื่องราวอันน่าประทับใจของสนามสุรคุณก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้บอกเลยว่าสนามสุรคุณของเรานะครับเคยพีคสุดๆชนิดที่ว่าต้อนรับกองเชียร์ราวนับหมื่นคนในยุคที่ภูเก็ต FC หรือมังกรทะเลขึ้นสู่จุดสูงสุดเลยนะครับในช่วงปี2553ถึง2557นะครับบอกเลยว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่เจตนารมณ์ของตระกูลสุรคุณได้ออกดอกออกผลชัดเจนที่สุดเลยครับเพราะสนามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่รวมคนภูเก็ตนับหมื่นชีวิตเข้าด้วยกันอย่างที่เกริ่นไปแล้วนะฮะในช่วงนั้นนะครับแฟนบอลเนี่ยก็จะใส่เสื้อสีเขียวเหลืองแห่กันมาจนสนามสุรคุณเนี่ยที่มีความจุหมื่นกว่าที่นั่งแตกเลยครับจนคนต้องยืนเชียร์ตรงขอบรั้วเสียงตะโกนเชียร์กระหึ่มไปถึงสี่แยกเซ็นทรัลเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะเป็นรอบแข่งเข้าลีกหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับอันนี้ต้องขอโทษทีด้วยเพราะว่าไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนั้นนี่บอกเลยว่าทีมมังกรเหล็กของเราภูเก็ต FC เนี่ยเป็นไอ้มังกรทะเลของเราภูเก็ต FC เนี่ยเป็นยุคที่แบบมีชื่อมากมีชื่อแบบดังมากว่าง่ายๆนะครับก็จนเป็นทีมเยือนที่มาแข่งที่ภูเก็ต FC มาแข่งที่สนามสุรคุณนี่แหละก็ยกให้เลยว่าสนามสุรคุณเนี่ยเป็นป้อมปราการเหล็กที่ข่มขวัญคู่ต่อสู้ได้ดีที่สุดเพราะอะไรครับเพราะวันนั้นเนี่ยชาวภูเก็ตเองร่วมใจกันไปส่งกำลังใจให้กับมังกรทะเลนะครับหรือภูเก็ต FC นี่ล้นหลามมากบอกเลยว่ารถติดมากแล้วก็คนอยู่ในนั้นแน่นมากเลยนะครับแล้วเสียงเชียร์พูดคำว่าภูเก็ตภูเก็ตภูเก็ตเนี่ยข่มขวัญคู่ต่อสู้แบบมากเลยทีเดียวต้องขออภัยจริงๆตอนจำไม่ได้จริงๆว่าในรอบนั้นเนี่ยภูเก็ต FC หรือมังกรทะเลของเราเนี่ยแข่งกับเจอกับจังหวัดอะไรนะครับเพราะว่ามันนานมาแล้วพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ยุคนั้นจำได้เลยว่าบอลจะมีกันแทบทุกอาทิตย์สนามสุรคุณเปิดรับประชาชนเปิดรับคนเข้ามาแฟนบอลเนี่ยทุกอาทิตย์ครับเข้ามาชมการแข่งขันแล้วเป็นอะไรที่สนามสุรคุณนี่มีสีสันแล้วก็มีชีวิตมากนะครับนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่ทีนี้เนี่ยลองคิดกลับไปเหมือนกันนะก็ลองคิดกลับไปเหมือนกันนะครับว่าถ้าเมื่อ60กว่าปีที่แล้วไม่ได้รับบริจาคที่ดินผืนนี้และไม่ได้สร้างสนามสุรคุณแห่งนี้วันนี้คนภูเก็ตเราอาจจะไม่มีสถานที่แห่งความทรงจำร่วมกันที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรล่ะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งปัจจุบันสนามสุรคุณแห่งนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลโรงเรียนต่างๆมาจัดแข่งขันกีฬาสีบ้างมาจัดแข่งขันกีฬาระหว่างเครือบ้างนะครับหรือว่ามีการจัดการแข่งขันระดับเขตระดับประเทศบ้างนะครับสนามสุรคุณก็รับทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเมื่อมาจัดที่ภูเก็ตนะครับและมั่นใจว่าหลายๆคนที่เป็นคนภูเก็ตที่เรียนอยู่ที่ภูเก็ตต้องไปเหยียบย่ำไปเยี่ยมชมไปท่องเที่ยวที่สนามสุรคุณนี้มาแล้วอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวรอบช่วงสุดท้ายกันนะครับช่วงสุดท้ายรอบหน้านะครับเรามาฟังกันต่อว่าสุรคุณในวันนี้และคุณค่าที่ยั่งยืนนั้นเป็นอย่างไรนะครับ

ครับกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์ในค่ำคืนนี้กันแล้วนะครับเรื่องราวของสนามสุรกุลไม่ใช่แค่เรื่องของกีฬานะครับแต่มันคือบทเรียนเรื่องจิตสาธารณะและการเสียสละของตระกูลสุรกุลที่ทำให้คนรุ่นหลังอย่างพวกเราได้มีพื้นที่ดีๆไว้ใช้งานไว้ออกกำลังกายนะครับทุกวันนี้แม้เวลาจะผ่านไปหลายทศวรรษสนามสุรกุลก็ยังคงเปิดกว้างต้อนรับชาวภูเก็ตและทุกๆคนนะครับทุกเพศทุกวัยเลยครับเย็นๆเราก็จะเห็นทุกช่วงวัยของชาวภูเก็ตเลยดีกว่านะครับมาออกกำลังกายทั้งคนไทยทั้งต่างชาตินะครับหัวดำหัวทองเนี่ยก็มาออกกำลังกายที่สนามสุรกุลนี้จำนวนมากกันเลยทีเดียวนะครับสายเวลเนสนะครับสายที่ดูแลสุขภาพจริงๆก็มาวิ่งรอบลู่ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสนามสุรกุลจ้างอยู่ในตัวเมืองแล้วก็การเดินทางไปมาก็สะดวกเหมือนกันนะครับนอกจากสนามสุรกุลก็มีอีกที่พื้นที่หนึ่งที่อีก 2-3 พื้นที่ในเมืองภูเก็ตนะครับที่คนภูเก็ตนิยมไปก็ที่บริเวณปลายแหลมสะพานหินแล้วก็ทางขึ้นเขาตัวแซะนะครับแต่อีกไม่นานนี้นะครับสวนสาธารณะของอบจ.ที่บริเวณเดือนจำเก่านะครับก็จะเปิดให้บริการกับทุกๆท่านเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับแนะนำว่าสำหรับวันนี้ก็โจ๊กอยากจะแนะนำว่าถ้าพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ดึกแล้วเนาะมืดแล้วถ้าพรุ่งนี้มีเวลาว่างหรือเลิกทำงานเร็วหรือเลิกเรียนเร็วนะครับลองไปเดินออกกำลังกายรับลมเบาๆที่สนามสุรกุลดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสนามสุรกุลก็ได้รับการปรับปรุงใหม่โดยงบประมาณของอบจ.ภูเก็ตด้วยก็สว่างสวยพื้นที่เป็นลู่วิ่งก็เป็นพื้นยางอย่างดีเซฟหัวเข่าได้ดีเลยทีเดียวนะครับเมื่อไปวิ่งในสนามสุรกุลแห่งนั้นก็ลองรำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เราเคยมาใช้สนามสุรกุลแห่งนี้นะครับมันก็เป็นภาพความทรงจำแล้วก็ระลึกถึงน้ำใจของคุณสุภาพสอและตระกูลสุรกุลนะครับที่ได้เสียสละที่ดินผืนนี้แล้วก็สร้างมรดกผืนนี้ไว้ให้ชาวภูเก็ตได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับพรุ่งนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แล้วนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีพลังกายพลังใจเต็มร้อยนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังสวท.ภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้กับรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์นะครับสำหรับวันนี้โจ๊กกี้เองและทีมงานต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีลาตรีสวัสดิ์นะครับ

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ณเมนวัดสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาการท่าเรือ FC เปิดตัวจูดซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษเสริมแนวรุกสัญญา4ปีพร้อมลงแข่งขัน5รายการในฤดูกาล 2026/27 ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่26กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมาลดีฟตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลดีฟได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:29 นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์จพณเมนวัดสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินทร์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมพร้อมอุดหนุนสินค้าชุมชน
2: บรรยากาศวันที่3ของงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครวันนี้ยังคงคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงหัวค่ำบรรยากาศยิ่งคึกคักเป็นพิเศษผู้ร่วมงานต่างเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งการแสดงดนตรีการแสดงโขนนาฏศิลป์ไทยและการแสดงพื้นบ้านจากเยาวชนและศิลปินชื่อดังที่ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยขณะเดียวกันภายในพื้นที่ยังจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลาดสินค้าชุมชนและบริการเพื่อประชาชนอาทิบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวจุดรับบริจาคโลหิตรวมถึงแจกพันกล้าไม้ประชาชนที่มาร่วมงานต่างประทับใจกับบรรยากาศและกิจกรรมที่มีความหลากหลายทั้งการแสดงอาหารและกิจกรรมสำหรับทุกช่วงวัยพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเอง
3: มาจากจันทบุรีค่ะเดินเข้ามานี่ก็ถ่ายวิดีโอเข้ามาด้วยมีความประทับใจเนาะเพราะว่ามันล่มลื่นแล้วเราได้มาเห็นสวนในเมืองอ่ะมาถึง

0: ณีรัตนโกสินทร์คนเยอะดีค่ะ2วังเลยน่าจะมาพรุ่งนี้อีกวันเพราะว่าวันอังคารเราจะกลับบ้านจากจังหวัดบ้านอยู่ราชบุรีก็มาชมได้ค่ะนั่นแต่เรามาได้ทุกคนนะคะก็ดีอะค่ะบรรยากาศดีไม่ร้อนอากาศก็ดีมีสวนของกินดีอร่อยไม่แพงเสิร์ฟได้ดูเด็กๆก็มาเล่นกิจกรรมอะไรก็สนุกดี
1: ทั้งนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากน้องเนเน่สร้างสีสันและความคึกคักให้กับผู้ร่วมงานอย่างมากจากนั้นเมื่อเวลา 19:30 นมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียงกันสำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569โดยมีกิจกรรมกระจายอยู่ใน5จุดสำคัญได้แก่คลององค์อ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรและสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งเป็นศูนย์กลางของการจัดงานโดยแต่ละจุดมีกิจกรรมและไฮไลท์ที่แตกต่างกันและเปิดให้ประชาชนร่วมงานทุกวันตั้งแต่เวลา9:00 นถึง21:30 นจนถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
2: จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมการแสดง Projection Mapping เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณอาคารมิวเซียมภูเก็ตย่านเมืองเก่าภูเก็ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29กรกฎาคมนี้
3: จังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตและมิวเซียมภูเก็ตจัดการแสดงแสงสีเสียงในรูปแบบ projection mapping เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยเป็นการนำเสนอเรื่องราวความภาคภูมิใจของคนไทยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสานกับความงดงามของสถาปัตยกรรมอาคารประวัติศาสตร์สร้างสีสันและความประทับใจให้กับชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั้งนี้การจัดแสดงจะมีขึ้นที่อาคารมิวเซียมภูเก็ตบริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์ถนนพังงาใจกลางย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดยเริ่มจัดการแสดงตั้งแต่วันที่26ถึง29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในเวลา 19:30 นถึงเวลา 22:00 นจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมและสัมผัสความงดงามของแสงสีศิลปะและประวัติศาสตร์เมือง

0: งฆ์เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณค่าประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยมีเป้าหมายเชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ครัวเรือนละ1ต้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 197,790 ครัวเรือนนอกจากนี้เทศบาลเมืองท่าโพเตรียมพัฒนาทุ่งโสกาซึ่งมีเนื้อที่กว่า400ไร่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสันทนาการให้ประโยชน์ในตำบลท่าโพและตำบลใกล้เคียงอย่างยั่งยืนต่อไปพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ตลอดทั้งวันประสบกนิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสาย
2: บรรยากาศตลอดทั้งวันประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มบริเวณจุดคัดกรองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางสุนิสาอามาเช่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางมาพร้อมครอบครัวชาวฝรั่งเศสเปิดเผยถึงความประทับใจในพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านในด้านกฎหมายเป็นอย่างมากโดยเคยได้มีโอกาสได้เฝ้าเสด็จอย่างใกล้ชิดซึ่งทำให้สัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองและทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
3: ค่ะก็ขององค์พาส่วนใหญ่ที่ติดตามก็เรื่องของกฎหมายค่ะแล้วก็เคยเจอตัวท่านแบบจริงๆเลยอะค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าทำให้ประทับใจในความเป็นกันเองขององค์พานะคะที่เซนท่านชิดลมค่ะเคยมีโอกาสเจอท่าน1ครั้งโดยรู้สึกว่าในเรื่องของกฎหมายท่านจะเก่งแล้วก็มีความชำนาญแล้วรู้สึกว่าท่านเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยค่ะ
2: นางสุกิจยาหารศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวถึงความซาบซึ้งและประทับใจในพระกรณียกิจที่ส่งช่วยเหลือประชาชนหลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากการประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังผู้ป่วยติดเชื้อ HIV รวมถึงเด็กที่เกิดและต้องอาศัยอยู่ในเรือนจำซึ่งล้วนเป็นโครงการที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างมหาศาล
4: ท่านทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะมากนะโดยที่เราไม่เห็นเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็ช่วยเหลือนักโทษอ่ะหลายอย่างอ่ะเพราะว่าพี่ไปงานที่ท่านจัดตลอดงานเพื่อนพึ่งพายามยากเวลามีงานและหลายโครงการที่ท่านช่วยเหลือเกี่ยวกับโรค HIV ด้วยไหมช่วยเหลือเด็กคนที่อยู่ในคุกอ่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
5: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชโดยกล่าวว่าเนื่องในโอกาส100ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2570กรมศิลปากรได้จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2517ถือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกในภาคใต้จึงจัดสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพร้อมกับเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐมีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุบรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยวานี้สำหรับห้องจัดแสดงพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุบรมหาวิหารผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยในหัวข้อพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชเกิดมา1ชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญ

0: 12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่พร้อมเปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดปี
1: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเปิดเผยว่าในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ททได้เดินหน้าต่อยอดด้วยการเปิดตัวแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกภายใต้แนวคิดสัมผัสมรดกโลกที่มีชีวิตเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมค้นหาความหมายแห่งศรัทธาผ่านปริศนาธรรมและศิลปะวัฒนธรรมตลอด12เดือนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมโฟโต้บูธให้นักท่องเที่ยวร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์พร้อมร่วมแชร์บอกเล่ากล่าวขานและเผยแผ่เรื่องราวสู่สายตานานาอารยชนในระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2569 ณบริเวณโซนต้นพระศรีมหาโพธิ์และลานสายแก้วขณะที่ทางจังหวัดได้จัดงานมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคมซึ่งประกอบด้วยการแสดงพื้นบ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเช่นโนราและโขนรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบสานมรดกแห่งศรัทธาที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 1,250 ปีให้คงอยู่สืบไปซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลกชวนันท์มาลีรายงาน
0: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือวันที่1-3สิงหาคมนี้
2: นางกรวรรณสุ่มมาศวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาประจำปี2569ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1-3สิงหาคม2569หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน1ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะเรื่องราววิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเมืองให้เข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แท้จริงของพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆพร้อมทั้งสร้างความประทับใจกลับไปอย่างไม่รู้ลืมเช่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการจำลองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์จากภาคเหนือตอนบนหนึ่งการจัดนิทรรศการและการสาธิตงานหัตถกรรมศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากช่างฝีมือและปราชาวบ้านการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาติพันธุ์และสินค้าสร้างสรรค์เช่นงานหัตถกรรมผ้าทอเครื่องประดับและอาหารพื้นเมืองรวมถึงมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อมนต์เสน่ห์ชาติพันธุ์ล้านนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ผ่านการท่องเที่ยวคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเขาจะหยิบยกประเด็นที่รัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศและเขตเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ขึ้นมาหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมย้ำว่าออสเตรเลียมีกฎหมายและมาตรการที่เข้มงวดอย่างมากในการต่อต้านแรงงานทาสสมัยใหม่และรัฐบาลออสเตรเลียกำลังยกระดับมาตรการดังกล่าวให้เข้มงวดมากขึ้น ทั้งนี้ออสเตรเลียเป็น1ใน60ประเทศที่ถูกรัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาว่าประเทศเหล่านี้ยังคงไม่ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าทางการรัสเซียต้องการนำทหารเกาหลีเหนือ30,000 นายเข้าสนับสนุนกองทัพรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4 ปีซึ่งแผนการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยทหารเกาหลีเหนือเหล่านี้จะเข้าไปยังแคว้นโวโรเนจทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกีกล่าวหาว่าเกาหลีเหนือเตรียมจัดหาแท่นยิงขีปนาวุธวิถีโค้งชุดใหม่ให้แก่รัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนพร้อมที่จะตอบสนองต่อภัยคุกคามดังกล่าวจากรัสเซียและเกาหลีเหนือสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าคอยเหงียน18ของเวียดนามซึ่งบรรทุกลูกเรือทั้งหมด62คนประสบเหตุล่มบริเวณใกล้แนวปะการังไฟรีครอสรีฟในทะเลจีนใต้เมื่อช่วงเย็นของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย23รายขณะเดียวกันทางการจีนเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของจีนหลายนายพร้อมกับเรือ6ลำและเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยอีก1ลำกำลังปฏิบัติการค้นหาลูกเรือชาวเวียดนามที่ยังคงสูญหายจากเหตุเรือล่มในครั้งนี้โดยสามารถช่วยลูกเรือชาวเวียดนามจำนวน39คนได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล2026-2027ที่ประเทศนิวซีแลนด์ไก่เดยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ประเดิมเกมอุ่นเครื่องเกมแรกเอาชนะโอ๊คแลนด์ซิตี้แชมป์เอลีกออสเตรเลีย2-0จากการทำประตูของเดนสกาเลตและริชาร์ลิซอนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสเปอร์จะลงสนามพบกับซิดนีย์ FC ในวันที่29กรกฎาคมเวลา 16:45 น.สโมสรการท่าเรือ FC เปิดตัวจู๊ดซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย22ปีเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการหลังบรรลุข้อตกลงสัญญาร่วมทีมเป็นระยะเวลา4ปีเพื่อเสริมความแข็งแกร่งสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้าซึ่งทีมมีโปรแกรมลงสนาม5รายการโดยจู๊ดซุนซับเบลเปิดเผยว่าการย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือ FC ถือเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาฝีเท้าโดยเฉพาะการได้ลงแข่งในศึกฟุตบอล AFC Champions League Elite รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับใช้ทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียทั้งนี้จู๊ดซุนซับเบลย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือ FC ในฐานะนักเตะฟรีเอเจนต์หลังหมดสัญญากับสโมสรกริมสบี้ทาวน์ทีมในลีก2ของประเทศอังกฤษSC ซากามิฮาระจากเจลีก3ประเทศญี่ปุ่นประกาศคว้าตัวธนาวุฒิโพชัยแนวรุกทีมชาติไทย U23 จากสโมสรหนองบัวพิชยะ FC ด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลโดยจะสวมเสื้อหมายเลข93ให้กับทีมและจะได้ร่วมงานกับยูกิริชาร์ดสตาฟอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U20 อีกด้วยศึกเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger ทัวร์125รายการแครนบุ๊กเทนนิสคลาสสิกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศปรัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิกาลิยันดาปูนาชานักหวดจากอินเดียแพ้ให้กับคู่นักเทนนิสเจ้าถิ่นคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการเทรย์ฮิลเดอร์แบรนด์กับเจเจเทรซี่0-2เซต3-6 6-7ไทเบรก2-7คว้ารองแชมป์พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มขึ้นอีกคนละ75คะแนนกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Women Scottish Open ที่สนามดันโดนาลลิงก์เขตการปกครองท้องถิ่นนอร์ทแอเชียประเทศสกอตแลนด์หลังจบรอบที่3โปรเมียวปาจรีอนันนฤการเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาร์69จากการทำ3เบอร์ดี้โดยไม่เสียแม้แต่โบกี้เดียวสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์209รั้งอันดับ2ตามหลังผู้นำเจนนี่ชินจากเกาหลีใต้อยู่5สโตรกสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ English Open 2026รอบคัดเลือกที่มัตติโอลีอารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคมในรอบคัดเลือกรอบที่1แมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อันดับ99ของโลกเอาชนะ จ้าฮานหยางอันดับ81ของโลกจากจีน4-0เฟรมผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่2ไปพบกับเบนเมอร์เทนอันดับ62ของโลกจากเบลเยียมซึ่งหากชนะจะผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอทันทีด้านติมการชัชพงษ์นาสาอันดับ92ของโลกพ่ายแอชลีย์ฮูกิลอันดับ114ของโลกจากอังกฤษ3-4เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่มายสากลปัญชยาจันน้อยแชมป์โลกหญิงคนล่าสุดที่ปัจจุบันรั้งอันดับ114ของโลกตกรอบเช่นกันหลังแพ้ลอสเมียอันดับ85ของโลกจากสกอตแลนด์1-4เฟรมทั้งนี้รายการดังกล่าวจะคัดหา32คนไปแข่งขันในรอบเมนรอร่วมกับมือท็อป32ของโลกระหว่างวันที่7-13กันยายนนี้ที่เมืองเบรนวูดประเทศอังกฤษต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ปรับรูปแบบการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่4เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันโดยเปลี่ยนมาใช้เกจสตาร์ทระบบไฮดรอลิกเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการปล่อยตัวพร้อมปรับลายสนามให้กว้างขึ้นและมีทางตรงยาวขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังเพิ่มการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อให้การคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมีความเหมาะสมให้สอดคล้องกับช่วงอายุของนักกีฬาพร้อมจัดกิจกรรมจับสลากของรางวัลและมอบถ้วยเกียรติยศแก่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนทั้งนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยเปิดรับสมัครถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปุริมพัสสอนการรายงาน
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมันทำความดีโดยพระมหาไพเราะธิตาสีโล
10: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีนี้น่าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
11: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
12: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
11: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
12: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
11: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
6: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีในภาวะที่โลกกำลังยังมีสงครามอิหร่านสงครามยูเครนแล้วก็ยังมีความตึงเครียดกันอีกหลายจุดช่องแคบโฮมุสช่องแคบแวบอัลมันเดฟที่ทะเลแดงปิดกันทั้งสองช่องแคบขึ้นมาแล้วก็โลกก็จะปั่นป่วนวุ่นวายพอสมควรนะครับวันสองวันที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบก็พุ่งขึ้นไปที่100 เหรียญต่อแบร์เรลแล้วครับโลกมันก็ปั่นป่วนวุ่นวายก็เพราะอเมริกาไปเปิดศึกสงครามอิหร่านแล้วก็ถอนตัวออกมาลำบากก็เลยไม่รู้ว่าภาวะอย่างนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่สถานการณ์อะไรอย่างไรบ้างแต่ว่าคุณวิกรมกรมดิษฐ์บอกว่าเราก็ต้องคิดไปข้างหน้าวันหนึ่งโลกมันจะสงบได้เนี่ยมันต้องมีปัจจัยอะไรหนึ่งในหัวใจเลยคือต้องให้ท่านประธานาธิบดีทรัมป์กับสีจิ้นผิงจีนกับอเมริกานี่เขาเลิกสงสัยระแวงกันเขาต้องมาจับมือกันถ้าจีนกับอเมริกาจับมือกันแล้วก็โลกมันก็น่าจะสันตินะฉะนั้นต้องชวนคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์ฉากทัศน์นี้จะเกิดขึ้นได้มีเงื่อนไขอะไรบ้างสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ยุนแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับทำไมคนจีนตอนนี้เขามีปัญหาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็อเมริกาก็มีปัญหาตั้งเยอะตั้งแยะทำไมเขาไม่มาร่วมมือทำอะไรกันเหมือนตอนแรกๆนะคุณฤทธิชัย
1: ใช่
2: ตอนแรกๆเนี่ยเราก็จะไปเห็นนะว่าอเมริกาเนี่ยไปเคาะประตูจีนใช่ไหมสมัยเมื่อปี1972ตอนนั้นนิกสันน่ะเขาก็ไปจับมือกับจีนแล้วก็ร่วมมือกับจีนจีนก็เปลี่ยนแปลงเลยนะโอ้การที่สองยักษ์เนี่ยเขาร่วมมือกันผมว่ามันเป็นออลวินจีนก็เปลี่ยนแปลงทางด้านจากเศรษฐกิจที่เมื่อก่อนเนี่ยรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยแค่100 เหรียญเองอ่ะ
1: ใช่
2: แล้วก็อเมริกาเขาไปถึงเขาก็ไปซื้อข้าวซื้อของจากจีนคนอเมริกันก็ใช้ของถูกจีนก็ขายของได้เยอะแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจจีนก็ดีวันดีคืนมาจู่ๆเฮียทรัมป์มาปั๊บเฮียทรัมป์บอกไอ้ยาว่าขัดทุนมาตั้งเยอะแล้วอ่ะขัดดุลการค้ามาเยอะเฮียทรัมป์แกก็ดูแล้วไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วขืนขัดดุลการค้าอันนี้ไปเยอะๆนี่สงสัยจะอ้วกนะตอนนี้อย่างปีที่แล้วนี่ขัดดุลการค้าไปตั้ง1 ล้านล้านเหรียญนะเนี่ยขัดดุลทั้งหมดนี่โอ้โหขัดดุลเยอะขนาดนั้นแต่ขัดดุลการค้ากับจีนนี่ก็เท่าไหร่อ่ะ400,000 กว่าล้านเหรียญนะ
1: ใช่
2: โอ้ฉะนั้นอเมริกานี่เขาก็ไปเอาเงินในอดีตเอามาใช้มาซื้อของจีนแล้วก็จีนเองก็ขายของถูกๆให้อเมริกาเพื่อให้อเมริกาได้มีกำลังซื้อไงตรงนี้ก็เลยทำให้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเลยว่าเอ๊ะทำไมที่จริงอย่าไปคิดเรื่องขาดดุลการค้าไปคิดกันว่าเอ๊ะทั้งสองชาติเนี่ยถ้ามารวมกันนะทำธุรกิจด้วยกันนะแล้วก็เป็นเรียกว่าหุ้นส่วนกันเนี่ยมันไม่ดีหรือผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะผมก็คิดว่าอเมริกากับจีนทำไมเขาจะมาทะเลาะกันทำไมคุณที่ชัยคิดว่าทำไมเขาไม่จับไม้จับมือด้วยกันล่ะ
1: ไม่มีทฤษฎีทางประวัติศาสตร์การเมืองว่าประเทศที่เป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งย่อมไม่ต้องการประเทศเบอร์สองขึ้นมาแซงแล้วก็ต้องทำสงครามกันฉะนั้นไม่ยอมอเมริกายังไงก็ไม่ยอมให้จีนแซงหน้าฉะนั้นอเมริกาเรื่องจะไปจับมือที่จะเป็นพันธมิตรเท่าเทียมกันก็ยากกับจีนก็ไม่เคยไว้ใจอเมริกาเพราะที่ผ่านมาตลอดประวัติศาสตร์นั้นอเมริกาตั้งตัวเป็นศัตรูกับจีนและในเกือบจะทุกรัฐบาลสหรัฐไม่ว่าเป็นประธานาธิบดีคนไหนจะมีคำว่า China Threat คำว่า ภัยคุกคามจากจีนน
2: ะ
1: ดังนั้นมันยากแต่ว่าสิ่งที่คุณวิกรมเสนอนั้นมันต้องมีเงื่อนไขอะไรคุณวิกรมเห็นไหมเชื่อไหมว่าทฤษฎีอเมริกาจะไม่มีวันยอมให้เบอร์สองแซงขึ้นมาเบอร์หนึ่งข้อนี้คุณวิกรมว่ามีเหตุผลที่จะเชื่อได้ไหม
2: ก็มีใครเป็นเบอร์หนึ่งแล้วจะยอมแพ้ให้เบอร์สองแซงบ้างไหมในประวัติศาสตร์ของโลกอ่ะใช่ไหมอันนี้วันนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาก็กลัวจีนว่าไอ้จีนตอนนี้คุณวิชัยวันนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยของจีนคืออะไร
1: เทคโนโลยี
2: เงินในกระเป๋า
1: เงินเขาเยอะใช่ไหม
2: โอ้เงินในแต่จีนนะรวมเรียกว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศถ้าเกิดรวมทั้งทองรวมทั้งเงินนะในฮ่องกงเนี่ยมันประมาณ 4.17 ล้านล้านเหรียญ
1: โ
2: อ้แล้วอเมริกามีเงินทุนสำรองเหมือนกันนะเป็นมีเงินทุนสำรองประมาณ 200,000 ล้านเหรียญ
1: แค่นั้นเองเหรอ
2: การที่อเมริกาเนี่ยกำลังเสียดุลไปเรื่อยๆแล้วกำลังอ่อนแอไปเรื่อยแล้วอเมริกาก็มีแปลกเขาไม่ยอมแพ้จีน
1: ไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอม
2: เขาบอกว่าเอ้ยอ้วอาจจะมีเงินน้อยกว่าลือนะแต่ทหารนี่ของอ้วมีความเข้มแข็งกว่าลือหลายเท่าฉะนั้นเขาก็มีความคิดแหละว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมที่จะนะก้มหัวให้กับจีนฉะนั้นวันนี้ผมก็ยังมองว่าการที่อเมริกาเนี่ยทำของตัวเองแล้วก็เป็นอย่างตอนนี้ที่มาที่กำลังมาไปลบทั้งอิหร่านไปช่วยทั้งยูเครนนะแล้วก็ไปเกี่ยวกับเรื่องในเอเชียตะวันออกทั้งก็ไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นไปเกี่ยวกับไต้หวันอะไรต่างไอ้นี่เป็นตัวที่ดูดทรัพย์ของอเมริกาไปเยอะเลยนะ
1: ใช
2: ่งบประมาณกลาโหมของอเมริกันเนี่ยตอนนี้มันใช้เข้าไปใหญ่ที่สุดแล้วต้องล้านหนึ่งล้านล้านกว่าเหรียญในขณะที่จีนประมาณ 300,000 ล้านฉะนั้นวันนี้เนี่ยอเมริกาก็เสียเงินจีนก็เสียเงินผมก็มามองกลับไปว่าตอนที่อเมริกาจับมือกับจีนใหม่ๆนะเอ๊ะดีหมดเนี่ยทุกอย่างดีหมดนะว่าเราเขาก็ไม่ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันแล้วในขณะเดียวกันนี่ตอนที่สงครามเย็นจบใช่ไห
1: ม
2: อเมริกากับจีนก็ไม่ต้องเสียตังค์ไปสร้างอาวุธอะไรที่มาประหัตประหารกันแล้วตอนนั้นจำได้ไห
1: ม
2: รีแกนกับกอร์บาชอฟแล้วก็จอร์จบุชในช่วงต่อมาเนี่ยก็มีการจับไม้จับมือนะการที่ทั้งสองคนเนี่ยจับไม้จับมือกันในสมัยสงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้ทำไมเอ่ยโลกเนี่ยมีแต่ความสุขเพราะไอ้งบประมาณตอนนั้นที่ต่างคนต่างไปลงนะในช่วงสงครามเย็นนั้นก็หายไปหยุดแล้วยังเอาหัวลบนิวเคลียร์ไปทำลายอีก
1: ใช่
2: ไหม
1: ลดท่านนั้นค่าใช้จ่ายไปเยอะแล้วความตึงเครียดลดค่าใช้จ่ายเอาตังไปช่วยปากท้องประชาชนนะ
2: เออ
1: จะมีความสุขนะ
2: ฉะนั้นคุณวิชัยดูสิว่าตอนนั้นน่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยการที่นะจับมือกันจับมือกันตั้งแต่ครั้งแรกนี่นิกสันใช่ไหมไปจับมือกับเหมาเจ๋อตง72ตอนนั้นก็ทำให้นะอเมริกันกับจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วจีนเศรษฐกิจก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี
1: ้
2: มีดีกับดีใช่ไห
1: ม
2: แล้วก็ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นสงครามเย็นนะนะก็ทั้งกอร์บาชอฟกับรีแกนจับมือกันตั้งแต่วันนั้นมาโลกก็อยู่ในความสงบ
1: ใช่
2: โลกก็ไม่ทะเลาะกันแล้ว GDP โลกเนี่ยโตตั้ง 5% ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยนะว่าสามารถที่เศรษฐกิจโตได้ขนาดนั้นแล้วตอนนี้ล่ะเศรษฐกิจตอนนี้โตทั้งโลกเลยโตประมาณ 3% แล้วถามว่าหายไปไหน 2% ก็นี่ไงเพ พราะว่าความขัดแย้งกัน
1: ถูกต้อง
2: ฉะนั้นวันนี้ผมก็น่าเสียดายเงินนะไอ้ผมก็มองว่าโอ้ยอเมริกันใช้เงินไปนะโอ้ถ้าต้องขีดเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วทรัมป์ก็บอกเอ้ยยุโรปไม่ได้หรือต้องใช้งบประมาณกลาโหมถึง 5% เมื่อก่อนนี้ยุโรปนี่ใช้แค่เปอร์เซ็นต์กว่า
1: ถูกต้องก็บอกไอ้อาร์นาโตไอ้พวกนาโตพวกยุโรปนี่มันมาไอ้เอาเปรียบเราดีกว่าเรื่องความมั่นคงเนี่ยสหรัฐอเมริกันอย่างเดียวนี่ว่าพวกคุณเนี่ยต้องขึ้นงบประมาณกลาโหม 5% ของ GDP พวกยุโรปก็อ้วกสิครับ
2: เพราะเขาก็รู้ว่าเนี่ยเอาเงินไปไว้ตรงเนี้ยมันกลายเป็นสร้างภาระแล้วประเทศเนี่ย GDP มันจะไปโตได้ยังไงยังกับสมัยก่อนนี่พอไอ้งบกลาโหมลดลงเขาก็เอาไอ้งบที่มันเป็นเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาประเทศเอ้าญี่ปุ่นนะแต่เดิมเนี่ยเขาห้ามเลยนะว่าจะมีงบกลาโหมเนี่ยสูงกว่า 1% ของ GDP เมื่อก่อนเขามีรัฐธรรมนูญตั้งแต่สมัยแมคอาเธอร
1: ์
2: นะไปอยู่ตอนนั้นมาเนี่ยเขาห้ามเกิน 1% นะของ GDP แต่ตอนนี้มาที่ผ่านมา 1.9% แล้วทรัมป์บอกให้ว่าเอ้ยญี่ปุ่นหรือต้องดูแลตัวเองว่ะอวกขอให้ลือนี่เอาเงินนะมาใช้ทางด้านนี้ 5% เหมือนกันโอ้พวกนี้เขาก็ไม่ไหวสิเพราะเขาก็รู้ว่าถ้าเอาเงินไปใช้อย่างนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันจะกระเทือน
1: ใช่
2: นะฉะนั้นวันนี้ถามว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็มามองว่าอ๋อเพราะว่าทรัมป์นะเขาตอนนี้ aggressive เขาไม่จับมือเขาไม่จับมือกับปูตินไม่จับมือกับสีเหมือนกับที่กอร์บาชอฟจับมือกับรีแกนเหมือนกับนิกสันจับมือกับเหมาเจ๋อตุงถ้าสมมติว่าเราวันนี้ย้อนกลับไปนะตั้งแต่ช่วงแรกที่อเมริกันกับจีนเริ่มจับมือกันเห็นไหมแล้วก็รัสเซียจับมือนะกับอเมริกาโลกมีแต่สิ่งที่ทำไ
1: ม
2: ดีงามสร้างสรรค์วันนี้ผมก็เลยมองว่าเอ๊ะโลกเราเนี่ยผมไม่รู้คุณวิชัยผมมีความรู้สึกว่าโอกาสจะเกิดสงครามใหญ่มันเยอะขึ้นทุกวันทุกวันนะ
1: ท่าที
2: คุณวิชัยรู้สึกอย่างนั้นไหมว่าวันนี้ทั้งโลกเราเนี่ยมันว้าวุ่นมันกำลังจะบานปลายไปนะนี่บานไปบานมานี่โลกเปลี่ยนสีคงต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วมั้งเนี่ย เพราะว่าทำไมมันจะไม่มีรายการเราทำได้นะต่อไปเนี่ยเพราะว่ามันจะกลายเป็นสงครามใหญ่นะคุณสุริชัยเห็นไหมว่าย
1: ิ่งสงครามใหญ่เรายิ่งต้องอยู่วิเคราะห์แ
2: หมเฮียหยุ่นก็เป็นนักวิเคราะห์นี่เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้นะเฮียหยุ่นมีอะไรไม่รู้บ้างเนี่ย
1: อะไร
2: ก็ไม่รู้โอ้โหทั้งอิหร่านก็คุยทั้งยูเครนก็คุยทั้งอะไรก็เฮียหยุ่นนี่เอาหัวไปเอาอะไรของไปไว้ในหัวได้ไงต้องเยอะต้องแยะเนี่ย
1: โลกมัน
2: เห็นไหม
1: เราก็ต้องติดตามแหมโลกมันวุ่นนะใช่ไหม
2: เนี่ยเห็นไหมเราเห็นว่าโลกมันวุ่นเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างนะแข่งขันกันแล้วก็มีความคิดนะที่แตกแยกกันทำไมเราไปดู2อันที่ผมยกตัวอย่างนั้นนิกสันกับรีแกนเห็นไห
1: ม
2: เป็นคนที่ทำให้โลกสงบเฮียทรัมป์ขึ้นมาโลกนี่ป่วนหมดเลยมีใครที่มองโลกออกไหมว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะเฮียหยุน
1: ใช่
2: ไหมเนี่ยคนเดียวแล้วก็ไปบ่อยคนนั้นไปบ่อยคนนี้เดี๋ยวก็จะไปยึดเกาะนั้นเดี๋ยวก็จะไปเอาประเทศนี
1: ้
2: อะไรของแกเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าถ้าเกิดว่าแกละลดจากสิ่งที่เมื่อกี้เราเอ่ยขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็คนที่จะจับมือกันเนี่ยที่จะทำให้โลกเราสงบได้ทันทีเลยนะก็คือเฮียสีนี่แหละคุณวิชัยลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดเฮียทรัมป์นะเข้าใจในอดีตที่โลกเราสงบสุขแล้วเฮียทรัมป์ก็จับมือ กับสีเช่นเมื่อก่อนที่ นะนิกสันนะกับรีแกนทำเนี่ยเห็นไหมว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณอิชัย
1: ใช่ถ้าจับมือกันอย่างนี้มันต้องมีเงื่อนไขคุณวิกรมคิดดูว่าต่างคนต่างต้องถอยกันคนละก้าวต้องยอมอะไรกันบ้างมันถึงจะตกลงกันได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองระแวงกันเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่ยอมจับมือกันแต่ถ้าเบอร์หนึ่งเบอร์สองรู้ว่าเฮ้ยต่างคนต่างได้ประโยชน์ถ้าโลกสงบใครต้องแลกอะไรบ้าง
2: คือเราอย่างนี้อะไรก็ได้ที่ทั้งสองประเทศนี้จะทำเนี่ยผมมองเป็นแบบบ้านนอกบ้านนอกที่เมืองการนะก็เอาเป็นว่าเอ้าเฮ้ยหรือมีอะไรที่ลือกับอ้วเนี่ยนะสองคนนี้มาเอ้ยหรือมาทำกับอ้วแล้วลงทุนคนละครึ่งเราไม่ต้องไปสร้างขัดแย้งเอ้าหรือบอกว่าหรือจะไปอวกาศใช่ไหมอ้วก็จะไปอวกาศใช่ไหมหรือตอนนี้จะลงดวงจันทร์ว่าก็จะลงดวงจันทร์เอ้ยทำไมไม่มาทำร่วมกัน JV ด้วยกัน Joint Venture แล้วลงทุนคนละครึ่งยกตัวอย่างไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคุณวิชัยถ้าทั้งสองคนเนี่ยมาหุ้นกันการที่มาหุ้นกันเนี่ยมันทำให้เกิดการร่วมมือกันไหมถูกต้องไหม
1: ถูกต้องพาร์ทเนอร์ชิ
2: พแล้วเออแล้วก็ยึด50-50ถึงแม้ว่าคนอเมริกันจะแค่330ล้านคนจีนตั้ง 1,400 ล้านแล้วไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเฮ้ยครึ่งครึ่งสมมุติว่ามีอะไรก็แล้วแต่ที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำด้วยกันคุณวิชัยลงทุนด้วยกันจะเป็นเรื่องรถตอนนี้รถอเมริกันอาจจะเหนื่อยเพราะจีนใช่ไหมมาแรงเอ้าก็เราทำไมลงทุนกันคนละครึ่งครึ่งครึ่งไปเอ้าแล้วจะต้องไปติดเป็นลดราคากันอย่างทุกวันนี้ไหมล่ะ
1: ใช
2: ่เอายกตัวอย่างนะเอาว่าธุรกิจอะไรที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมมือกันได
1: ้
2: ด้วยการเป็นหุ้นส่วนกันคนละครึ่งเนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามันจะเริ่มดีขึ้นไห
1: ม
2: ในประเด็นของความขัดแย้งระหว่างสองสังคม
1: ถ้าเขาจริงใจต่อกันมันต้องดีขึ้นแต่ถ้าทำเหมือนกับข้อตกลง MOU ระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะเรื่องสงบสุข2อาทิตย์มันก็มากำมาถล่มกันแล้วอย่างนี้ก็ไม่เวิร์กใช่ไหมล่ะมันอยู่ที่ความจริงใจวิธีการที่ให้สองยักษ์ใหญ่นี้คุยกันนี่สหประชาชาติทำได้ไหมใครจะเป็นกรรมการมันต้องมีกรรมการนะเพราะสองชาตินี่จะสงสัยระแวงครางแคลงกันตลอดหรืออย่างอาเซียนนี่ได้ไหมอาเซียนเป็นสะพานได้ไหม
2: คุณทิชัยคิดว่าทรัมป์เนี่ยเขาทำเพื่ออะไร
1: ก็ประโยชน์ส่วนตัวเราก็รู้อยู่แล้วเห็นไหม
2: เออ
1: ก็ที่คุณวิกรมบอกเขามารวยขนาดไหนตั้งแต่เป็นประธานาธิบดีมานี
2: ่เฮ้ยถ้าเกิดว่าเรามามองนะเฮียทรัมป์เขาไม่เห็นกับตัวแล้วทำแบบเฮียสีคุณทิชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยมันน่าจะดีกว่าเดิมดีกว่าปัจจุบันนี้เยอะแล้วคนที่จะได้รับปัญหาก็คือประชาชนทั่วไปเขาก็ดีใช่ไหมล่ะคนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเขาดีสำหรับตัวเขานะเห็นไหมมันไม่มีอะไรดีไม่ดีเลยนะถ้าเกิดว่าทั้งสองประเทศสองคนแล้วจริงๆนะฮิยุนผมถามฮิยุนนะว่าถ้าเกิดเฮียทรัมป์เนี่ยแกคิดหรือทำแบบเฮียฉีเนี่ยแล้วสองคนนี้จับมือกันได้เนี่ยคุณทิชัยคิดว่าโลกจะเปลี่ยนยังไง
1: สงบแล้วเราก็จะสามารถที่จะเห็นความร่วมมือที่จะก้าวไกลเรื่องคุณภาพชีวิตการศึกษาเราก็จะไปถึงดวงจันทร์ดวงอังคารดาวอังคารด้วยกันโลกทั้งโลกก็จะไปด้วยกันเราจะเห็นเยาวชนคนอเมริกันจีนทั่วโลกเนี่ยมาสมัครสมานสามัคคีกันเนี่ยทั้งหมดนี้คือโลกในความฝันแต่นี่แหละมันไม่ง่ายเพราะว่าการเมืองมันมีผลประโยชน์แล้วแต่ละประเทศก็มีกลุ่มคนที่ต่อต้านความสงบและขณะเดียวกันไอ้คำว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้าทรัมป์ยอมให้จีนเบอร์หนึ่งเหมือนกันมีเบอร์หนึ่งสองเบอร์ได้ไหมในโลกนี้ยืน เคียงบ่าเคียงไหลกันอย่างนี้ได้ไหม
2: จอย50 50ไงจอย50เมื่อกี้ที่ว่าร่วมมือจอยลงทุน50 50คุณวิชัยเขาคิดว่าถ้าเกิดทั้งสองผู้นำเนี่ยคิดเริ่มเท่าๆกันไม่ต้องมาแบกไม่ต้องมาบอกว่าใครใหญ่กว่ากันหรอกเอามาจอยเวนเจอร์ด้วยกัน50 50เนี่ยผมว่าอันนั้นจะเป็นทางออกที่จะทำให้โลกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปผลสรุปของวันนี้ก็คือที่ผมอยากจะคุยก็คือว่าถ้าเกิดว่าสองมหาอำนาจไม่มีใครเป็นเบอร์หนึ่งเท่าๆกันและร่วมมือกันลงทุนด้วยกันมันก็จะไม่เกิดการทะเลาะกันเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหผมว่าเราเนี่ยเราก็อยากจะอยู่อีก30ปีนะคุณวิชัย
1: ใช่ไหมอยู่เป็นร้อยเลยเหรอเนี่ยจะเราก็80ไปนะนี่
2: กะแตะร้อยอ่ะเพราะว่าพ่อตาผมก็ร้อยกับสองขวบนะคุณวิชัย
1: พ่อตาไม่ใช่สายเลือดคุณพ่อตามันสายเลือดเมีย
2: เราเรียน
1: แหม DNA ของพ่อตาเนี่ยมันไปเกี่ยวกับเรา
2: แหมนี่เฮียหยุ่นนี่พูดถึงเรื่องสุขภาพไปนู่นเลยผมก็เห็นแม่เฮียหยุ่นก็วันครบร้อยอ่ะใช่ไหมผมก็อิจฉาเฮียหยุ่นนี่ว่าโอ้เฮียหยุ่นนี่มีแม่เป็นร้อยใช่ไหมผมมีพ่อตาร้อยกับสองขวบอย่างน้อยก็นะมีความใกล้ชิดกันอาจจะไม่ได้มีสายเลือดกันใช่ไหมผมก็เกาะไปบุญไปฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเห็นว่าโลกดีโลกสงบสุขเราก็อยากจะอยู
1: ่
2: เราก็อยากจะมีความสุขถูกต้องมากฉะนั้นวันนี้ผลสรุปก็คือว่าไอ้นี่ก็เป็นเพียงความฝันนะที่มันก็มีพื้นฐานมาจากอดีตไงนิกสันกับเหมาเอ่ยใช่ไหมรีแกนกับกอร์บาชอฟเอ่ยก็มีโอกาสที่สีจะจับกับทรัมป์หรือไม่ซึ่งผมก็มองว่ามันยากเพราะนิสัยทรัมป
1: ์เขาจับมือกันแล้วนะความจริงก็จะจับมือกันเองนะทรัมป์ก็ไปเยี่ยมกับปักกิ่งนี่เดี๋ยวสีจิ้นผิงก็จะไปอเมริกาแล้วนะเขาจับมือแต่เขาจับมือเสร็จแล้วยังไง
2: จับเฉพาะมือใจไม่จับไง
1: ต้องจับใจด้วย
2: นะใช่ไหมฉะนั้นก็เลยนี่แหละเราก็เลยมาบ่นให้กันฟังนะว่าเนี่ยโลกเราเนี่ยมันจะพังหูดับตับไหมเพราะต่างคนต่างยึดผลประโยชน์ของตัวเองไม่มองว่าเราจะทำอะไรร่วมกันเพื่อโลกใบนี้เพื่อสันติสุขให้กับอนาคตของลูกหลานเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ถึงไม่จะยากนะแต่เราก็มีสิทธิ์จะฝันเรามีสิทธิ์จะฝันว่าโลกจะต้องสงบเรามีสิทธิ์จะฝันว่าการใช้อาวุธประหัตประหารกันนั้นไม่ใช่ทางออก
2: ใช่
1: เราก็มีสิทธิ์จะฝันว่าเด็กๆที่โตมาควรจะได้อยู่ในโลกที่สงบสุขไม่ใช่โลกที่ทำสงครามฆ่ากันเข็นฆ่ากันด้วยความโลภด้วยความละโมบและความเห็นแก่ตัวดังนั้นมันจึงเป็นความฝันที่คุณวิกรมวันนี้มานำเสนอที่ผมคิดว่าทำให้เราในสุดเราย่อมจะต้องมีความหวังบ้างเพื่อว่าถ้าเราไม่มีความหวังเลยแล้วเรามันปล่อยโลกไปอยู่สงครามโลกครั้งที่3เนี่ยนะโอ้โหมันจะน่ากลัวมากนะน่ากลัวมากเราหวังว่าเราตายไปก่อนไหมว่าสงครามโลกครั้งที่3ที่จะเกิดเนี่ยแล้วไม่ยังมันเกิดในช่วงวัยที่เราเดินเหินก็ไม่เคยได้แล้วแล้วก็ยังต้องมาอยู่ในภาวะโลกที่ทำสงครามฆ่ากันอย่างนี้มันไม่ถูกไม่ต้อง
2: ใช่เราจริงๆผมคิดว่าเราเป็นรุ่นที่มีบุญนะคุณวิชัยเราเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะรอดสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่า
1: ไม่ผมจะบอกไงเราเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2เราต้องการตายก่อนสงครามโลกครั้งที่3 ใช่มั้ยเราไม่ต้องการ
2: อย่าพูดอย่างงี้อย่าพูดอย่างงี้นะอย่าพูดอย่างงี
1: ้
2: เราถือว่าเราดูถูกผู้นำโลกนะ
1: ก็นั่นแหละเรากำลังดูถูกเขาอยู่ว่าเขาไม่กล้าที่จะมาจัดสันติภาพคนทำสงครามเนี่ยผมว่าไม่กล้าคนที่กล้าจริงต้องสงบสงครามแล้วมาสร้างสันติภาพถึงจะได
2: ้ใช
1: ่
2: นี่แหละก็เป็นความฝันของเราว่าถ้าจีนกับอเมริกาสามารถที่จะจับมือกันได้นั่นเองครับ
1: ได้เลยครับวันนี้เป็นวันโลกเปลี่ยนสีที่ต้องการให้โลกกลับมาสู่สันติภาพอย่างแท้จริง ประวัติศาสตร์บอกแล้วว่าเหมาก็เคยจับมือกับนิกสันใช่ไหมโกบัชอฟก็จับมือแล้วเรแกนใช่ไหม
2: ใช่
1: ดังนั้นวันนี้สีจิ้นผิงกับทรัมป์ก็น่าจะจับมือกันได
2: ้
1: ขอบคุณคุณวิกรมมากที่ให้ความหวังเรานะว่าโลกมีความหวังเสมอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเอหยุนครับแล้วท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเร่งติดตามและแก้ไขเรื่องร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งติดตามและแก้ไขเรื่องร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้า683รายพร้อมฟ้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสคบเร่งรัดติดตามและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคกรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งปัจจุบันมียอดร้องเรียนสะสมรวม683รายเพื่อตอบสนองนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบาลโดยกองกฎหมายและคดีของสคบได้นำคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ว234รายและส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบการธุรกิจสำหรับกลุ่มที่มีเอกสารครบถ้วนแล้วควบคู่กับการหารือร่วมกับพนักงานอัยการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อกฎหมายให้รัดกุมพร้อมเน้นย้ำให้การพิจารณาทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมยืนยันหากตรวจสอบแล้วพบเข้าเงื่อนไขสคบพร้อมจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522เป็นตัวแทนฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับผู้บริโภคทุกรายโดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆพร้อมขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายรายอื่นๆเตรียมเอกสารสำคัญเช่นสัญญาซื้อขายและประวัติการซ่อมเพื่อยื่นร้องผ่านสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ของสคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกซึ่งนับเป็นมรดกโลกแห่งที่9ของไทยมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแห่งแรกของภาคใต้พร้อมยกย่องความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ผลักดันจนประสบความสำเร็จพร้อมระบุว่า การขึ้นทะเบียนครั้งนี้จะช่วยยกระดับนครศรีธรรมราชสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลกสร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยกระทรวงคมนาคมได้เตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเส้นทางคมนาคมถนนสายศรัทธาถนนพุทธภูมิและโครงการรถไฟทางคู่สายใต้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนและร่วมกันรักษามาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเสรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประกาศเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ปลูกจิตสำนึกรักษาป่าชายเลนเนื่องในวันป่าชายเลนโลกประจำปี2569
8: นายปิ่นศักดิ์สุรสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั่วประเทศเนื่องในวันป่าชายเลนโลกประจำปี2569ตรงกับวันที่16กรกฎาคมของทุกปีเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งรักษาป่าชายเลนให้เป็นฐานทรัพยากรที่ยั่งยืนของประเทศและของโลกพร้อมส่งต่อความอุดมสมบูรณ์สู่คนรุ่นหลังโดยเฉพาะการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและการผนึกกำลังผ่านภาคีเครือข่ายป่าชายเลนของประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืนเนื่องจากป่าชายเลนไม่ได้มีดีแค่ความอุดมสมบูรณ์แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงามให้ได้สัมผัสความสงบเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและชื่นชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดจึงขอเชิญชวนประชาชนภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมฟื้นฟูบนพื้นฐานขององค์ความรู้และความเข้าใจรวมถึงเที่ยวป่าชายเลนในเมืองร่วมเรียนรู้คุณค่าของระบบนิเวศปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภู

วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสัง

0: ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
0: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
0: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมะบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์จังหวัดภูเก็ต
1: ขอความผาสุกความเจริญในธรรมจึงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านเวลานี้ก็เป็นเวลาหรือว่าเป็นการที่ท่านทั้งหลายจะได้สดับรับฟังสารธรรมแก่นธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาวันนี้คนโบราณท่านก็กล่าวเอาไว้มากมายเราก็สามารถนำคำกล่าวของคนโบราณเนี่ยมาเป็นข้อคิดสะกิดใจควบคู่ไปกับหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยญาติโยมเคยได้ยินไหมว่าฆ่าช้างเอางาฆ่าปลาเอาเนื้อฆ่าเสือเอาหนังฟังเอาปัญญาสุดสูสังรปฏิปัญญังรู้จักฟังย่อมได้ปัญญาถ้าคนเรารู้จักฟังแล้วเนี่ยเราก็จะได้ปัญญาเกิดจากการฟังที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังอย่างหนึ่งจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดอย่างหนึ่งนะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญจิตตภาวนาอย่างหนึ่งอาตมาจึงพูดว่าสุดสูสังรปฏิปัญญังรู้จักฟังย่อมได้ปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังนะญาติโยมนะในเมื่อมีโอกาสได้เปิดสถานีวิทยุสวทของภูเก็ตเนี่ยมีโอกาสได้ฟังธรรมะสารธรรมในวันนี้ก็ขอให้ญาติโยมตั้งใจนะเพื่อจะฟังธรรมอันเป็นสาระในวันนี้เพราะนั้นการฟังเนี่ยมันทำให้เราเกิดปัญญาจะเกิดปัญญาเกิดจากการฟังให้ดีแล้วก็ค่อยไข้ครวญตั้งจิตน้อมใจเพื่อจะสดับรับฟังเพราะการฟังเนี่ยทำให้เกิดปัญญาได้จะเกิดปัญญาได้ก็แต่เมื่อเรานำมาพิจารณาใส่ใจและใกล้ควรถ้าเราไม่ฟังแล้วเนี่ยที่เป็นหลักหรือว่าเป็นสาระเรามัวแต่ฟังสิ่งอื่นๆนะจิตใจของเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเหมือนกับกระแสคลื่นอารมณ์ของเราฟังสิ่งที่ดีอารมณ์ก็ดีถ้าฟังสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกใจอารมณ์ก็ไม่ดีแต่ถ้าเราฟังธรรมะแล้ว

แล้วเราน้อมมาใส่ตัวอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นยิ่งในยุคเนี่ยปัจจุบันของเราเนี่ยนะก็เป็นที่น่าสังเกตแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาเฝ้ามองมากเพราะว่ามีการพัฒนาในย่านในด้านเทคโนโลยีต่างๆทันสมัยหมดนะแต่มีสิ่งที่ทันสมัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะนี่ทันสมัยมานานมากเป็นพันๆปีแล้วโยมนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุเทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าบุคคลผู้หลงไหลได้ปลื้มนะมัวเมาอยู่กับดักของโลกเราก็จะอยู่กับโลกหัวเราะร้องไห้ไปตามโลกโดยที่ว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอาตมภาพก็ปรารถนาอยากจะให้ญาติโยมเนี่ยได้มีสาระได้มีแก่นสารทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าโดยการฟังธรรมแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวันนี้สังคมของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะญาติโยมนะมันเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างล่ะดูสิแย่งอาหารกันอยู่แย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่แต่บทสุดท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยลารับดับขันด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นสาระการสารที่แท้จริงเลยนะแย่งถิ่นกันอยู่ที่เราของเราเอาคนนั้นมาโกงคนนี้มาเบียดบังเอาไปก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเสียเวลาบางทีหนักหนาสาหัสก็ถึงกับเอาชีวิตเอาอะไรกันเลยเนี่ยนะมันก็ทำให้ยุคเนี่ยมันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะยุคแต่ละยุคเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยยิ่งอายุโลกมากขึ้นแต่อายุเรากลับน้อยลงนะญาติโยมนะเรารู้ว่าอายุเรานับถอยหลังได้เลยไม่รู้จะอยู่ได้สักเท่าไหร่แต่ให้รู้ว่ายุคเนี้ยเป็นยุคสังคมที่ยากไร้ทุกวันนี้ปัญหาชีวิตการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยลำบากการหามาได้กว่าจะได้ต้องอาศัยแรงกายแรงใจเนี่ยจึงจะได้เอามาหล่อเลี้ยงชีวิตในด้านทรัพย์สินเงินทองต้องต่อสู้ไอ้ที่มีอยู่แล้วก็ต้องรักษากลัวเขาจะมาขโมยกลัวเขาจะมาลักกลัวเขาจะมาปล้นกลัวเขาจะมาชิงเอาไปก็มีการป้องกันเนี่ยยุคนี้จึงเป็นยุคสังคมที่ยากไร้โดยเฉพาะยากไร้ธรรมะนั่นเองนะในเมื่อยุคนี้ทำให้บุคคลเนี่ยมีจิตใจที่ไม่มีความเอื้อเฟื้อต่อกันจึงเป็นยุคสังคมของคนจิตใจต่ำทุกวันเนี่ยนะคนจิตใจต่ำมากเลยแค่จอดรถก็ดีทะเลาะกันแล้วแย่งที่จอดรถกันส่งลูกไปโรงเรียนรถคันหลังก็บีบแต่เปิดกระจกดูรถด่ารถคันหลังไม่พอยังเดินมาต่อว่าทะเลาะกันอีกเนี่ยเนี่ยยุคสังคมใจต่ำแล้วเราจะทำยังไงล่ะในเมื่อยุคนี้มันยากไร้ยากไร้อะไรยากไร้ความดีความงามนั่นเองเราไม่มีความดีความงามเนี่ยอาตมาจึงใช้คำพูดว่ายุคสังคมยากไร้ไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันไม่มีความเมตตาปรานีต่อกันแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรถ้าสังคมเช่นนี้เป็นแบบนี้นานๆเข้าเนี่ยก็จะทำให้คนนั้นน่ะมีจิตใจที่ต่ำทรามร่างกายเป็นคนแต่จิตใจต่ำทรามเหมือนสัตว์เดรัจฉานอาตมาก็ไม่อยากจะให้สังคมของเราโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราเนี่ยที่มีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยไม่อยากจะให้มีจิตใจที่ตกต่ำจากความดีเลยโยมถ้าจิตใจเราตกต่ำจากความดีความงามแล้วเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งความย่ำยีกลายเป็นยุคสังคมของความย่ำยีกันเบียดเบียนบีทากันเอารัดเอาเปรียบกันเนี่ยทุกวันนี้เป็นข่าวเป็นคราวทุกวันเนี่ยยุคเนี่ยเป็นยุคที่เราบอกว่าศรีวิไลอาตมาอยากจะถามว่าศรีวิไลแบบไหนศรีวิไลแบบโลกหรือว่าศรีวิไลแบบธรรมล่ะจะส่วนมากจะสีวิไลกันแบบโลกซะมากกว่าแต่งตัวหรูหรามีข้าวของเงินทองกินใช้สอยกันอย่างสุรุ่ยสุร่ายสำหรับคนที่มีบุญเก่านี่ก็คื
ยังสนับสนุนอยู่จะมีฐานะมีทรัพย์สินเงินทองมีอะไรมากมายเนี่ยนะก็เกิดความดูถูกดูแคลนคนที่ยากจนกว่าทั้งที่เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันมีมือมีเท้าเหมือนกันแต่โอกาสไม่เหมือนกันแล้วก็บุญเก่าที่สั่งสมมาก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะนั้นก็ฟังแล้วก็อย่าน้อยใจนะว่าเรามีไม่ทัดเตรียมเขามีไม่เท่าเตรียมเขาเราก็ต้องโทษตัวเองว่าอดีตเราสั่งสมมาน้อยไปเราไม่ทำให้มากเพราะอะไรเพราะเราไม่มีโอกาสแต่บางคนมีทรัพย์สินมากมายอะไรต่างๆมากมายสมบูรณ์ทุกอย่างเลยแต่ว่าประมาทในชีวิตประมาทไม่รู้จักให้ไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อกับคนอื่นคิดว่าตัวเราสบายแล้วเที่ยวไปดูถูกคนอื่นใช้ชีวิตด้วยความประมาทกินเที่ยวกลางค่ำกลางคืนเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงโซดาเป็นนักเลงเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรที่เรียกว่าอบายมุขเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่เคยสดับรับฟังธรรมไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมไม่คบคนดีมัวแต่ไปคบคนพาลพากันไปสถานที่ต่างๆสุดท้ายเป็นยังไงชีวิตก็เป็นชีวิตที่ประมาทชาตินี้เราอาจจะมีความสมบูรณ์ในด้านทรัพย์สินเงินทองมีข้าวของมากมายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะตามชีวิตเราไปได้หรอกในเมื่อเราหมดลมหายใจแล้วเนี่ยอาตมาก็อยากจะเตือนอยากจะชี้แจงแสดงใครตามความเป็นจริงของสัจธรรมในชีวิตว่าก่อนที่วิตที่จะหมดลมหายใจเนี่ยเราทำอะไรเพื่อประโยชน์เราทำอะไรที่เป็นสาระเราทำอะไรที่เกื้อกูลกับส่วนรวมกับสังคมเนี่ยอันนี้สำคัญมากที่สุดเลยมันเป็นเครื่องบ่งบอกเลยว่าลมหายใจที่ยังมีอยู่ชีวิตที่ยังมีอยู่เนี่ยเราเลือกเองทั้งนั้นเราจะเลือกขึ้นเบื้องบนหรือว่าเราจะเลือกขึ้นลงเบื้องต่ำเราเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราด้วยกันทุกขั้นทุกคนในเมื่อเรามีโอกาสได้ฟังรายการธรรมะเนี่ยอาตมาก็ไม่อยากจะให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความสับสนในการฟังธรรมว่ายุคนี้มันเป็นยุคสังคมของผู้คนยากไร้มีมากขึ้นยุคของสังคมคนใจต่ำก็มีมากขึ้นยุคสังคมย่ำยีบีทากันก็มีมากขึ้นยุคสังคมเนี่ยทุกวันนี้จึงเป็นยุคสังคมไม่มีรักถึงจะมีรักก็รักแต่พวกพ้องของตัวเองรักก็รักอำนาจถามว่าเรามีโอกาสที่จะทำความดีมีโอกาสที่จะช่วยเหลือสังคมเราก็ทำตามกำลังให้เต็มความสามารถเลยเนี่ยในยุคของเราเนี่ยมันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการแปรผันได้ง่ายมันก็มาจากจิตใจของเราทุกคนนั่นเองนะถ้าสังคมนี้ยุคนี้ไม่มีความเมตตาไม่มีความปราณีไม่มีความรักให้แก่กันเนี่ยอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าไม่น่าอยู่เลยเพราะอะไรเพราะทุกคนต่างเห็นแก่ตัวตรงข้ามกับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ผู้คนรู้จักเอื้อเฟื้อสอนให้ผู้คนรู้จักแบ่งปันสอนให้ผู้คนเนี่ยรู้จักให้อภัยนะต่อเพื่อนผู้เริ่มโรคที่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยยุคนี้มันจึงเป็นยุคที่น่าคิดเหมือนกันแล้วก็ต้องใคร่ควรสักนิดนึงถ้าเราจะใช้ชีวิตด้วยความประมาทก็ไม่มีใครห้ามเราเราชีวิตจะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทก็ไม่มีใครมาบอกเราเราทำด้วยตัวของเราเองทั้งนั้นแต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยรู้ว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่บุคคลหลายประเภทหลายจำพวกที่มีปัญหามากมายมีปัญหาในการดำเนินชีวิตมีปัญหาในด้านเรื่องที่อยู่ที่พักที่กินเพราะอะไรเพราะว่าวัตถุมันเจริญขึ้นวัตถุมันครอบงำจิตใจจิตใจตกเป็นทาสของวัตถุเพราะนั้นเราได้มีโอกาสฟังนะการฟังย่อมเกิดปัญญาโยมนะในเมื่อมีปัญญาในการฟังแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำมาใคร่ครวญนำมาคิดจึงเกิดปัญญาอีกในเมื่อเรานำมาคิดเกิดปัญญาแล้วเนี่ยเราก็มาเจริญหาที่เงียบๆสงบนั่งพิจารณาใส่ใจแล้วใคร่ครวญว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่อีกได้สักกี่ปีจะเจ็บตอนไหน
จะป่วยตอนไหนจะนอนอยู่กับที่ตอนไหนแล้วก็จะหมดลมหายใจตอนไหนบอกไม่ได้เพราะนั้นจึงแนะนำให้ญาติโยมเหมือนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยพระองค์ทรงประกาศสัจธรรมมาถึง45พระพรรษามารวมลงตรงที่คำว่าอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเนี่ยเป็นทางแห่งความไม่ตายอัปปมาโทมัจจุโนปะทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายเนี่ยเพราะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่ในขนาดไหนนานขนาดไหนไม่สามารถจะบอกได้ในเมื่อเรามีโอกาสแล้วก็มีเวลานะที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ยก็ให้อยากให้เกิดสติให้เกิดปัญญาได้เกิดข้อคิดในการดำเนินชีวิตของเราเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันบอกไม่ได้เหมือนที่อาตมาได้พูดกล่าวเอาไว้ในเมื่อปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการคิดปัญญาเกิดจากการภาวนาเนี่ยในเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยก็เอาปัญญาเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้เอาความรอบรู้เนี่ยล้อมรอบความรอบครอบในเมื่อเรามีความทั้งรอบครอบมีความทั้งรอบรู้เนี่ยอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตเนี่ยจึงจะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเอาความรอบรู้ล้อมรอบความรอบครอบเอาความรอบครอบเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้อีกชั้นหนึ่งเนี่ยในเมื่อเราสามารถทำได้ประพฤติปฏิบัติได้ค่อยๆทำไปโยมไม่มีอะไรเนี่ยที่จะทำปุ๊บแล้วได้ปั๊บต้องค่อยๆกระทำไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆเนี่ยเราศึกษาหาความรู้จนมีความรู้แล้วเนี่ยเราก็เอาความรู้ของเราเนี่ยที่มีอยู่นะล้อมรอบความรอบครอบทำอะไรได้ความรอบรู้และรอบครอบเนี่ยความผิดพลาดก็จะมีน้อยลงในเมื่อเรามีความรอบรู้เอาความรอบรู้ล้อมรอบความรอบครอบแล้วก็เอาความรอบครอบเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้อีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นเกราะสองชั้นในเมื่อเรามีเกราะสองชั้นชีวิตของเราเนี่ยก็จึงจะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเป็นชีวิตที่ประเสริฐญาติโยมมีโอกาสที่จะได้ฟังมีโอกาสได้สดับรับฟังก็ขอให้ญาติโยมตรงต้องจิตน้อมใจในการฟังแล้วก็ใคร่ครวญในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยนะแล้วมีความประพฤติด้วยเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้แหละนะจะทำให้เกิดความรอบครอบทำอะไรด้วยความรอบครอบความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านของเราก็ดีเรามีความรอบรู้เรามีความรอบครอบเรามีจิตใจที่เอื้ออาทรมีจิตใจที่เมตตาอารีมีความปรามีมีความปราณีอยู่ในจิตใจของเราก็จะเป็นที่รักของบุคคลหลายๆคนหลายๆท่านแม้กระทั่งลูกน้องผู้ร่วมงานก็ดีพอได้ยินได้ฟังคำพูดจากเราที่เกิดจากการสัมมาปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดความสบายใจอยากฟังเราพูดอยากเจรจาอยากใกล้ชิดก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเป็นบุคคลผู้มีเสน่ห์เพราะอะไรเพราะเรามีธรรมะนั่นเองเรามีการรักษาศีลเรามีการสวดมนต์ท่องบทภาวนาเรามีการให้ทานยิ่งยุคนี้นะอย่างที่อาตมาได้กล่าวว่าเป็นยุคที่ยากไร้เป็นยุคที่สังคมใจต่ำเป็นยุคที่สังคมเกิดความย่ำยีเป็นยุคที่ทุกคนเนี่ยไม่มีความรักไม่มีความไม่อภัยต่อกันจึงอยากจะให้ผู้ที่สำหรับรับฟังเนี่ยนะได้ใคร่ครวญศึกษาธรรมะและนำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจอันถ่องแท้นะเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักสัจธรรมความจริงทั้งนั้นเลยยิ่งในยุคของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยวิกฤตมันมีหลายอย่างโยมเนี่ยวิกฤตเนี่ยวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นวิกฤตธรรมชาติเกิดขึ้นวิกฤตธรรมนิยมนิยมอะไรล่ะนิยมฝักใฝ่คนที่เราชอบนิยมในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีโดยปราศจากซึ่งการพิจารณาใส่ใจและใคร่ครวญนะแล้วก็ทุกวันนี้วิกฤตทายาทของเราก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทายาทในทางโลก
ไม่ว่าจะเป็นทายาทในทางธรรมนะหรือว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนั่นที่จะเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีปัญหานะที่เรียกว่าวิกฤตมีหลายด้านวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิกฤตธรรมนูญตัวบทกฎหมายก็ดีเหมือนกันนะเราอยู่ในสังคมนี้ประเทศนี้อยู่ในราชอาณาจักรนี้เรามีสิทธิเท่าเทียมกันเพราะเรามีรัฐธรรมนูญเล่มเดียวกันนะพระภิกษุก็ต้องอยู่ภายใต้กฎธรรมเนียมของกติกาประเทศไหนไม่มีกฎไม่มีกติกาไม่เคารพกฎไม่เคารพกติกาสังคมนั้นก็เดือดร้อนและเกิดความสับสนและเกิดความวุ่นวายไปทุกยอมย่าเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เคารพกฎกติกาไม่เคารพธรรมนูญไม่เคารพสังคมไม่เคารพธรรมเนียมธรรมเนียมของเราเนี่ยรุ่นปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษของเราเนี่ยถ้าไม่มีความสุขละเกินถึงแม้ว่าจะเดินทางไปไหนเนี่ยโอ้ต้องใช้ม้าเทียมม้าเทียมวัวเทียมควายหุงข้าวกินกลางทางแต่ละมื้อแต่ละมื้อเนี่ยแต่เขาก็มีธรรมะสูงมีจิตใจสูงเพราะอะไรเพราะคนเราสมัยก่อนน่ะเขามีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเปลี่ยนไปด้วยความเข้าใจแล้วก็มีการยึดถือในคำนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอย่างเทศกาลต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนามีวันเป็นเดือน3ที่เรียกว่าวันมาฆบูชาก็พากันมาเวียนเทียนไหว้พระสวดมนต์วันเพ็ญเดือน6ที่เราเรียกว่าวันสำคัญของโลกองค์การยูเนสโกก็ประกาศว่าเป็นวันสำคัญของโลกคือเป็นวันที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสรู้ในวันนั้นบรรลุธรรมในวันนั้นประสูติในวันนั้นแล้วก็พุทธปรินิพพานในวันนั้นที่เรียกว่าวันวิสาขบูชาเราก็มาเวียนเทียนมาล้ำลึกนึกถึงมาทำตามธรรมเนียมบรรพบุรุษที่เราสืบๆกันมานี่ก็เป็นความดีเพราะนั้นสังคมเนี่ยวิกฤตมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเพราะว่าอะไรเพราะเราละเมิดกฎนะละเมิดกฎนะกฎเกณฑ์กติกาของสังคมไม่เคารพกติกาของสังคมก็จึงมีคำพูดที่ว่าปลอกแตกแหกคอกนอกระเบียบเหยียบกฎก็เลยหมดความดีถ้าเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราจะพิจารณาก่อนว่านะมันคืออะไรนะแล้วเราจึงทำประพฤติปฏิบัติกันเราต้องยึดถือหลักธรรมเป็นที่ตั้งถ้าเอาอัตตาเป็นที่ตั้งตัวตนเป็นที่ตั้งหรือเอาโลกเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราเอาหลักธรรมเป็นที่ตั้งอาตมาเชื่อว่าสังคมนั้นประเทศนั้นจะเกิดความผาสุกเกิดความร่มเย็นโดยเฉพาะประเทศไทยของเราก็เหมือนกันถ้าเราเคารพในกฎเกณฑ์นะของสังคมเข้าใจกฎของธรรมชาติเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีนะเราก็จะเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็มีความน่าเชื่อถือมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพน่าเชื่อถือเพราะอะไรเพราะธรรมะเป็นเครื่องกล่อมเกลาเป็นเครื่องกัดเกลาทำให้คนที่อยู่ใกล้ก็มีความสุขทำให้อยู่คนที่อยู่ใกล้ได้รับความรู้ได้รับความรู้จริงๆจากความเชี่ยวชาญในการฟังในการคิดในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้ที่ศึกษาธรรมะและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันธรรมะนี่ใช้ได้ทุกลมหายใจเขาออกและญาติโยมเนี่ยฟังตอนนี้ก็สามารถประพฤติปฏิบัติทำได้ตั้งจิตให้ดีตั้งใจให้ดีทำใจให้สงบไม่ปรุงแต่งไม่จิตส่งออกนอกส่งจิตไปตามกระแสธรรมเพราะว่ายิ่งโลกเนี่ยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยวิกฤตต่างๆก็เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากมายแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมเกิดสึนามิเกิดอะไรเนี่ยผู้คนล้มหายตายจากเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเป็นภัยธรรมชาติภายนอกที่เรามองเห็นได้แล้วก็บางทีก็ยากลำบากเกิดจากภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วภัยธรรมชาติภายในล่ะจะมีสักกี่ท่านกี่คนที่มาน้อมรำลึกนึกถึงว่าเอ๊ะเราก็แก่ลงทุกวัน
ความแก่มันทำให้เราเห็นทุกวันผมก็เคยดำไอ้ที่ดำก็กลับขาวไอ้ที่ยาวก็กลับสั้นไอ้ที่มันก็กลับคอนไอ้ที่หย่อนก็กลับตึงไอ้ที่ซึ้งก็กลับเซอะไอ้ที่ดำก็กลับขาวก็คือผมของเรานั่นแหละแต่ก่อนเคยดกดำตอนนี้ก็ยอมแล้วยอมอีกใช้สารพัดยี่ห้อเลยยอมให้มันดำบางทีก็โกรกซะแต่ก็ไม่สามารถจะต้านทานความสัจธรรมความจริงที่ปรากฏขึ้นได้นะเนี่ยไอ้ที่มันก็กลับคอนก็คือฟันของเราอะโยมแต่ก่อนฟันเราเนี่ยโอ้กัดอะไรเคี้ยวอะไรได้สบายมากเลยไอ้ที่ดำก็กลับขาวไอ้ที่ยาวก็กลับสั้นก็คือสายตาของเรานั่นเองแต่ก่อนมองได้สบายมากเลยสุดท้ายก็ต้องมีการใส่แว่นสวมแว่นกันไอ้ที่มันก็กลับคอนก็คือฟันของเราไอ้ที่หย่อนก็กลับตึงก็คือหูของเราแล้วฟังอะไรก็ไม่ค่อยชัดน้ำออกหูน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเห็นไหมเป็นสัจธรรมภายในเป็นธรรมชาติภายในที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบเนี่ยนี่คือความจริงเลยและนำมาเผยแพร่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นความจริงเสมอเลยว่าธรรมชาติภายในเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ถึงเราจะไปตกแต่งไปต่อเติมไปทำศัลยกรรมต่างๆก็เป็นเพียงแค่ชั่วขณะไม่กี่ปีสุดท้ายก็ต้องเข้าสู่สัจธรรมความจริงผิวหนังที่เคยเต่งตึงก็ต้องเหี่ยวย่นเราจะกินอยู่กินยาหาหมอขนาดไหนอมตะขนาดไหนก็ไม่สามารถจะต้านทานสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงตัดเอาไว้นะว่าทุกสิ่งเกิดมาแล้วเนี่ยต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามการไปตามเหตุและตามปัจจัยร่างกายของเราเหมือนกันเรียกว่าภัยธรรมชาติภายในโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นด้วยกันทุกคนเป็นมากเป็นน้อยก็บำรุงดูแลกันไปกินยาหาหมอกันไปบรรเทาเบาบางกันไปในเมื่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนแล้วแต่บ่งบอกเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยจิตใจที่มีจิตใจที่สงบระงับไม่มีจิตใจเงียบฟังธรรมะแล้วก็มาใคร่ครวญคือเราเนี่ยมัวแต่หมกมุ่นหรือว่าหลงไหลได้ปลื้มอยู่กับสิ่งภายนอกทำให้เรามีจิตใจที่เกิดความโลภเกิดความหลงเกิดความโกรธเกิดความไม่พึงพอใจเมื่อมีมากระทบเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภัยธรรมชาติภายในเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเราไม่เคยใคร่ครวญเราไม่เคยย้อนกลับเข้ามาดูตัวเองแต่พระพุทธองค์เนี่ยทรงเข้ามาดูภายในย้อนเข้ามาดูภายในตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะพระองค์ยังไม่ได้ถือวินัยสกมคือออกบรรพชาเนี่ยศึกษามาต่างๆหลายสาขาแต่ว่าไม่สามารถจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้สุดท้ายท่านก็เลยต้องหนีออกจากพระราชวังเพื่อจะไปหาเส้นที่เป็นสัจธรรมโมกขธรรมอันเป็นความจริงสุดท้ายท่านก็ได้ค้นพบความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็นำมาสั่งสอนนะครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยเมื่อชนะมารแล้วเนี่ยมารทำอะไรท่านไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะไปโปรดอาจารย์นะอุตตกดาบทกับอาราลดาบทนะซึ่งสอนฌานให้ท่านแต่ก็ยังไม่พ้นยังไม่สิ้นอาสวะพอตั้งใจจะไปแนะนำอาจารย์ทั้งสองผลปรากฏว่าอาจารย์ทั้งสองได้ดับขันแล้วก็เลยพลาดโอกาสก็เลยนึกถึงคุณความดีของพระบัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เลยเสด็จมาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันสาระสำคัญในองค์ธรรมจักรที่แสดงเป็นครั้งแรกยังพระธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเป็นครั้งแรกเนี่ยนะทำให้สะเทือนไปถึง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเลยนะพระองค์ทรงสอนเรื่องสิ่งที่บรรพชิตพึงเสพและไม่พึงเสพนะที่เรียกว่าอัตตกิละมัฏฐานุโยคประพฤติตนให้ลำบากทรมานร่างกายก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือกามสุขัลลิกานุโยคการประพฤติตนให้ย่อหย่อนพัวพันอยู่ในวัตถุกรรม
กิเลสกามก็ไม่สามารถจะทำให้บรรลุธรรมได้พระองค์ทรงสอนพระปัญจวัคคีย์ด้วยการเจริญทางสายกลางทางสายกลางก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยทางสายกลางดำเนินชีวิตโยมก็สามารถนำธรรมะตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะกินก็กินพอดีนอนก็นอนพอดีกินมากเกินไปก็ไม่ดีกินน้อยเกินไปก็ไม่อิ่มนอนมากเกินไปก็ไม่ดีทำอะไรมากเกินไปเนี่ยเกินพอดีแล้วไม่มีคำว่าดีเพราะอะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องหาความพอดีที่ตัวของเราความพอดีที่จะเกิดขึ้นในตัวของเราได้เนี่ยก็เกิดจากการฟังเกิดจากการคิดแล้วก็เกิดจากการปฏิบัติเพราะตัวศาสนาที่แท้จริงหรือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติในเมื่อเรามีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยและค้นหาความจริงที่ตัวของเราเองเหมือนคำพูดของครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าในดอกบัวมีมณีที่เอกอุดเพื่อมนุษย์ค้นหามาให้ได้การบรรลุตรัสรู้สิ่งใดๆล้วนเป็นความรู้มาจากตัวสูเองเห็นไหมญาติโยมสุขเกิดที่ใจไม่ใช่หรือทุกข์ก็เกิดที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใสหากไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจใครอยากได้ทุกข์หรือสุขเอ่ยสุขทุกข์อยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นนะโยมอย่างท่านนั้นมีโอกาสได้ฟังสารธรรมทำอันเป็นแก่นสารในทางคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็จงโอปนัญญิโกน้อมมาสู่ใจของเรานะถ้าใจของเราเนี่ยมีธรรมะในการดำเนินชีวิตรู้จักใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตรู้จักทางสายกลางในการดำเนินชีวิตอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตเราก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขถึงจะไม่มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่เรามีความประพฤติที่ดีแล้วก็มีธรรมะในการประคับประคองชีวิตมีการดำเนินในทางที่ถูกต้องรู้จักอยู่ในสังคมที่มีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในยุคที่มีแต่ความเจริญในด้านวัตถุแต่เราก็สามารถอยู่ได้โดยใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าทางสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเอาแบบพอดีแล้วกันโยมเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเอื้ออำนวยนะบำเรอบำรุงกิเลสมนุษยชาติทำให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งเหล่านั้นในเมื่อเรามีโอกาสนะที่จะนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้มีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้ฟังธรรมอันนี้อาตมาเชื่อว่าญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ฟังแล้วเนี่ยก็มีบุญส่วนหนึ่งและญาติโยมบุญเก่าที่เราได้สั่งสมมาธาตุของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้สดชื่นแจ่มใสด้วยใจทำความดีเนี่ยมีธาตุแห่งความเป็นผู้รู้ตรงนี้แหละก็จะเป็นอุปนิสัยแล้วเราก็สั่งเสริมนะแล้วก็ต่อเติมอุปนิสัยของเราให้ยิ่งขึ้นไปนะในด้านสัมมาปฏิบัติในเมื่อเราได้สั่งสมธาตุของความเป็นผู้ระผู้ตื่นผู้สดชื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมแล้วเนี่ยอาตมาเชื่อว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นสุขชีวิตเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเป็นชีวิตที่ประเสริฐเอาละในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้แสดงธรรมสาระสาระธรรมทำมาเป็นแก่นสารในทางพระพุทธศาสนาเพื่อสดับสติกำลังปัญญาของญาติโยมฟังเป็นข้อคิดสะกิดใจและนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อรับความผาสุกแห่งการดำเนินชีวิตเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ประพฤติปฏิบัติย่อมได้รับความผาสุกชั้นใดก็ดีชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากมีความสุขในชีวิตก็นำธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนำไปประพฤติปฏิบัติโดยการให้ทานโดยการรักษาศีลโดยการสวดมนต์จะเดินท่องบนภาวนาสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นบาดเบื้องต้นมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ใคร่ควรหาสาเหตุความทุกข์
ว่าความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นอะไรมาจากอะไรมันจะเกิดมาจากความยึดมั่นใช่ไหมถ้าเราลองปล่อยวางดูสิความทุกข์นั้นจะอยู่กับเรานานไหมเราก็ต้องหากุศโลบายนะกุศโลบายเพื่อจะบรรเทาความทุกข์เพื่อจะดับทุกข์แต่ถ้าเรายังดับไม่ได้ก็บรรเทามันไปก่อนก็โดยอาศัยหลักธรรมถ้ามันมีความทุกข์จริงๆลองนะลองสวดดูสิเจริญพุทธคุณ56จะเดินธรรมคุณ34จะเดินพระสังฆคุณ18ที่เรียกว่าอิติปิโส108ดูสิเอาสัก3จบอ่ะ108สัก3จบตัวที่ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทางจิตของเราปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางจิตของเราเนี่ยเพราะใจเราขุ่นมัวโยมใจเราขุ่นมัวเหมือนน้ำอ่ะที่มันไม่ใสพอน้ำมันตกตะกอนแล้วเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำได้ชั้นใดก็ดีใจเราก็เหมือนกันนะเพราะนั้นเราจึงต้องหากุศโลบายหรือว่าธรรมวุฒิที่พระองค์ทรงประทานให้เรามาแล้วทรงประทานให้มาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วโอธรรมโอสถก็ประทานให้เรามาตั้งนานแล้วแต่เราประมาทเราไม่เคยหยุดเราไม่เคยปล่อยวางเราไม่เคยน้อมมาดูถ้าลองน้อมมาดูสิลองน้อมมาประพฤติปฏิบัติดูสิความทุกข์จะอยู่กับเรานานไหมความไม่สบายกายความไม่สบายใจจะอยู่กับเรานานไหมนะอันนี้ก็เป็นกุศโลบายนะลองทำดูนะญาติโยมนะเอาละในท่าที่สุดนี้อาตมภาพก็ได้ชี้แจงแสดงไขมาพอสมควรแก่เวลาก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรม

0: รมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครเข้มมาตรการความปลอดภัยสถานประกอบการทั่วกรุงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กรุงเทพมหานครเข้มมาตรการความปลอดภัยสถานประกอบการทั่วกรุงเปิดเซลฟ์เช็คคุมระบบไฟอัคคีภัยและประกันภัย
7: นายพรพรหมลิขิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมการยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับเช็คลิสต์การตรวจจากเดิมที่เน้นหลักสุขลักษณะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาคารและการป้องกันอัคคีภัยอย่างเข้มข้นครอบคลุมการตรวจ3ด้านได้แก่ด้านความปลอดภัยอาคารด้านการป้องกันอัคคีภัยและด้านสุขลักษณะโดยจะเปิดระบบเซลฟ์เช็คให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ของสำนักดิจิทัลครอบคลุม5หมวดสำคัญได้แก่ระบบอัคคีภัยการเดินสายระบบไฟฟ้าระบบเสียงระบบสัญญาณวัสดุตกแต่งผนังฝ้าเพดานฉนวนถังแสดงพื้นที่ประกอบการและจำนวนคนสูงสุดและการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งระบบนี้จะจัดส่งให้ผู้ประกอบการภายในวันที่28กรกฎาคมนี้และขอความร่วมมือให้ดำเนินการประเมินตนเองและส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
2: อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งสร้างทักษะ AI พัฒนาทักษะคนทำงานเพื่อสนับสนุนธุรกิจรายย่อยแข่งขันอย่างยั่งยืน
8: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานไทย MSME Forum 2026โดยย้ำว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดย่อมขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ MSME ซึ่งเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเร่งพัฒนากำลังคนผ่านการ Upskill Reskill และ New Skill ควบคู่กับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานการรับรองความรู้ความสามารถและการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะการนำ AI มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาคนและมาตรฐานการทำงานซึ่งการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนพัฒนาคนเพราะแรงงานที่มีทักษะและสามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ประเทศไทยค้นพบค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาลิสครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่านันทนาการหิน3วานจังหวัดบึงกาฬ
0: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยโดยกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค้นพบค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาลิสเป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายในพื้นที่ป่านันทนาการหิน3วานจังหวัดบึงกาฬโดยการค้นพบดังกล่าวเป็นผลงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้กรมป่าไม้ภายใต้โครงการศึกษาความหลากหลายของสัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังในพื้นที่ป่านันทนาการหิน3วานโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งคณะนักวิจัยได้สำรวจพื้นที่ตั้งแต่ต้นปี2568และพบค้างคาวชนิดนี้เป็นครั้งแรกในไทยทั้งที่เดิมมีรายงานการกระจายพันธุ์เฉพาะในสปป.ลาวถือเป็นการสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ป่านันทนาการหิน3วานและเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศแม้ค้างคาวชนิดนี้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์แต่เป็นการยืนยันให้เห็นว่าพื้นป่าของไทยยังคงมีศักยภาพในการค้นพบชนิดพันธุ์ที่สำคัญทางวิชาการได้อีกในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรีถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

การที่นำเพลงของน้ำหมูพงเทพกระดนชำนาญมาถ่ายทอดในอารมณ์ของบทเพลงมาลีหัวหน้าที่คุณฟังขอวันเวลาไว้นะฮะแต่ผมก็เลือกนำเพลงในเวอร์ชันนี้ที่มาริโอน่ามาถ่ายทอดเอาไว้ให้ในช่วงของชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมมีจรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบกลิ่นก็คุมเสียงนะครับก็วันที่6สิงหาคมนะฮะที่เราจะมีทนดนตรีไลฟ์ในปีที่3แล้วก็ครั้งอำลาครั้งสุดท้ายของทนดนตรีไลฟ์ถ้าไม่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ต่อก็คงจะล้ำลากันเลยสำหรับการทำงานมา3ปีของทนดนตรีไลฟ์ที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ตรงวิภาวดีรังสิตอาคารที่สร้างขึ้นที่เราได้รับโอกาสจากทางผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ให้มาทำหน้าที่หาทางที่จะให้มีคนได้เข้ามาชมและเป็นที่รู้จักและรวมไปถึงจัดกิจกรรมดีๆทางด้านดนตรีให้คุณฟังผู้ชมได้เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและก็ให้มีเรตติ้งหรือว่าการทำงานของด้านทางสื่อโซเชียลแล้วก็ทางกิจกรรมต่างๆที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำหน้าที่เป็นสื่ออยู่แล้วก็ได้ทำหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบมาทั้ง3ปีแล้วแล้วก็ปีสุดท้ายที่จะได้อำลากันไปก็ใช้ชื่อตอนว่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาทนดนตรีไลฟ์แล้วก็ป้ายที่แบนเนอร์ซึ่งจะมาส่งในวันพรุ่งนี้โดยคุณโดมนครสวรรค์ที่ทำให้ทนดนตรี3ปีโดยการออกแบบของเพื่อนรักนักออกแบบคุณจ๊อกวสันต์วงศ์สว่างวัดนวลนรินทร์รุ่น89มเพื่อนร่วมรุ่นตั้งแต่เรียนมัธยม1ก็ออกแบบให้ทนดนตรี31ปีแล้วก็3ปีของทนดนตรีไลฟ์ก็จะได้ทำป้ายขนาดใหญ่ไว้เพื่อให้คุณได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วก็เก็บความทรงจำเหล่านี้เอาไว้ให้นานเท่านานในช่วงเวลาของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนและทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2 4ทุ่มถึง5ทุ่มก็ติดตามกันได้นะครับ0816346452รวมกับวันเวลานะครับกลับ

และต่อเนื่องที่มาสักครู่นี้หลายๆที่ส่งภาพของแฮมเมอร์เมื่อช่วงที่เดินทางมาถนนดนตรีและปีหน้าถ้าเราได้จัดต่อก็แน่นอนครับเราจะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดบทเพลงของศิลปินเพื่อชีวิตและก็การแสดงของดนตรีเพื่อชีวิตซึ่งก็ครบ50ปีของแฮมเมอร์ขอเพลงนี้ไม่ได้มีใครขอเพลงนี้แต่ผมเลือกเพลงนี้มาฝากกัน

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีนะครับเพลงเท่าทะเลที่เมื่อวานนี้มีผู้ฟังได้โทรมาขอทาง0816346452เอาไว้พอดีกำลังดูเรื่องของเน่ๆที่ประมูลเสื้อโอ้โห150,000นะโอ้โหนะครับก็ดีใจด้วยที่จะได้เดินทางกันไปต่อสำหรับการทำงานที่ไม่ใช่แค่ดนตรีเปิดหมวกแล้วเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็ถือว่าโอโซนแบนด์นี่เป็นวงดนตรีระดับล็อกที่แบบเล่นคอนเสิร์ตได้อย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับน้องๆเยาวชนแล้วก็ความสามารถของด้านดนตรีของน้องๆทุกคนด้วยแล้วก็มีเอาเน่ๆเป็นตัวที่ทำให้ดึงดูดในสายตาของคนทั่วโลกแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดทั่วมาจากประเทศต่างๆแล้วเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตครับก็ดีครับไปไกลถึงระดับโลกแล้วก็เป็นการส่งกำลังใจด้วยนะฮะเสื้อยืดตัวแรกที่มีหลายเซ็นนี่นะครับเดี๋ยวเราจะประมูลดีไหมถนนดนตรีเสื้อยืดของเราตรงปีแรกมีหลายเซ็นผมก็มีวันที่6นี้พี่อีทฟุตบาทจะวาดภาพของมาริโอน่ามาช่วยประมูลแล้วนำเงินส่วนหนึ่งที่จะให้เข้ากับไอ้เป็นกองกำลังให้กับถนนดนตรีนะฮะแต่ผมก็ไม่อยากจะรับนะครับก็อยากจะให้แต่ว่าก็เอาไว้ให้เป็นช่วยเหลือสังคมไปแต่ว่าพี่จะมาตั้งใจว่าอยากจะให้เอาไว้ใช้หนี้สินที่เรากู้ยืมมาจากสหกรณ์เพราะว่าช่วงของเกษียณแล้วเรื่องของบำเหน็จบำนาญแล้วก็ได้ลดลงแต่ก็ยังถือว่าก็มีบำนาญได้หล่อเลี้ยงชีวิตในบ้านปลายกันไปนะฮะไม่รู้ก็จะมายุติเรื่องของการจำนะจ่ายบำนาญให้กับราชการหรือเปล่านะก็ไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่ากรมประมาณราชการตอนนี้ก็ลอยหลอกกันเต็มทีก็ต้องหาทางที่จะต้องช่วยบ้านเมืองดูแลบ้านเมืองกันไปให้ได้เหมือนกับที่เราได้ทำมาประหยัดงบทางราชการมาถึง3ปีที่เราได้ใช้ในงบประมาณที่ครั้งหนึ่งนะครับในการทำคอนเสิร์ตใน200,000กว่าบาทนะครับนี่ก็คิดว่าสิ่งที่ถนนดนตรีแล้วก็ศิลปินได้ช่วยทำให้งบประมาณราชการนั้นได้ใช้อย่างจำกัดและคุณก็ได้เข้าชมฟรีนะฮะทุกๆเดือนละครั้งที่ส่วนที่ส่วนประกอบที่สำคัญก็คือพี่น้องเพื่อนฝูงคนที่ช่วยงานของถนนดนตรีโดยรอบโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นคุณโดมนครสวรรค์คุณจ๊อกวสันต์วงสว่างกลุ่มเพื่อนวัดนวลกลุ่มนานาคนเดือนตุลากลุ่มตะนาวศรีกลุ่มทั้งองค์กรต่างๆที่มาช่วยถนนดนตรีทำให้เราได้เดินทางกันมาได้จนถึงปีนี้ปีสุดท้ายในการอำลาถนนดนตรีไลฟ์ในช่วงวันที่6สิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโอน่าลงทะเบียนวันที่31นะครับ31กรกฎาคมตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนสำหรับแพลตินัมและระดับไดมอนด์นะฮะแล้วก็คนที่เคยได้เข้ามาชมอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอส่วนรอบคนประชาชนทั่วไปก็ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่31จนกระทั่งเต็มนะครับดังนั้นก็เฝ้ารอคอยทางเพจทาง Facebook กันไว้ให้ดีๆแต่ถ้าที่มากันจองกันไม่ทันก็มาลุ้นกันหน้างาน walk in กันมาแล้วก็ดูว่าถ้าท่านที่เขาจองไว้แล้วไม่ได้มาก็จะได้เข้ามาใช้สิทธิ์กันส่วนถ้าไม่ได้ประสงค์จะขึ้นไปชมก็ดูด้านล่างมีจอโปรเจคเตอร์แล้วก็เครื่องเสียงของน้องๆบรรลัยบรรเลงการช่างของเรานี่แหละครับช่วยกันขับกล่อมกันไปก็คงจะเป็นมิตรภาพที่งดงามนะฮะไม่ต้องมาแย่งชิงไม่ต้องมามีอะไรที่เป็นเรื่องการว่ากล่าวโจมตีหรือการไปอะไรที่มันไม่ค่อยน่ารักทั้งหลายนี่นะครับแล้วก็จะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าที่3ปีที่เราทำหน้าที่กันมาตรงนี้ก็ทุกคนก็เป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนเป็นอะไรที่ดีต่อกันนะฮะที่มา ช่วยดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ได้มีเวทีมีพื้นที่ตรงนี้ซึ่งก็กำลังจะหมดไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วสำหรับถนนดนตรีไลฟ์นะครับเพลงที่คุณขอมาทางปทุมธานีนะครับขวัญสีชมพูน้ำหมูจะมีคอนเสิร์ตในช่วงเดือนตุลานะฮะคนพูดเพลงตอนนี้น่าสนใจนะครับผมว่าจะไปชมเหมือนกันนะฮะมันก็เหมือนกับถนนดนตรีนะครับตอนชื่อว่าพูดไม่เข้าหูครับขวัญสีชมพูครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

คุณจนไรรากนะครับก็อันนี้ก็เรื่องของบัตรสวัสดิการบัตรคนจนนี่ก็ต้องมีการอุทธรณ์ในการที่จะต้องเตรียมที่จะดูกันในการที่จะให้ได้เข้าหลักเกณฑ์กันนะฮะซึ่งก็ชุลมุนกันมาช่วงที่ผ่านมาการที่ว่าต้องทำยังไงให้ได้นะฮะเพราะว่าเงินไม่กี่ร้อยบาทก็จริงแต่ว่าในแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่จะต้องจนเจือให้สำหรับผู้ที่เป็นคนจนทั้งหลายหรือว่าคนที่มีรายได้น้อยนะครับได้สามารถที่จะไปทางชีวิตกันได้ต่อไปนะครับเงินอาจจะไม่มากก็จริงแต่สำหรับคนที่ต้องจำเป็นเนี่ยเงินไม่กี่บาทร้อยสองร้อยก็คือความสำคัญทั้งนั้นนะฮะก็มือหนึ่งเขาก็ต้องอยู่ต้องกินต้องใช้ไปทุกวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะฮะแล้วก็เมื่อวานวันดีมีผู้ฟังที่ก่อนจะล่ำลาไปรายการนั่นคือเนาะเขียนถึงเพลงคนจนเกะกะมาก็เลยนึกขึ้นได้ก็เลยเริ่มนำมาฝากกันในช่วงของชั่วโมงนี้กันก่อนที่จะส่งท้ายกันในชั่วโมงที่สองกับทนดนตรีเนี่ยคือวันอาทิตย์นะครับถึงวันเสาร์แล้วว่าอาทิตย์สามทุ่มนะครับเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งในส่วนกลาง FM 92.5 MHz AM 819และ 1467 KHz พร้อมด้วยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้นะครับที่แจ้งผลการรับฟังกันมาก็ในไลน์ของทนดนตรีที่จันทบุรีชัดเจนที่อะไรกันบ้างครับมีภูเก็ตมีไหมมีผู้อยู่เบื้องหลังซาวด์เอนจิเนียร์ชื่อคุณขวัญที่เดินทางมาจากภูเก็ตเลยนะครับก็เนี่ยแหละครับสิ่งที่สำคัญทางดนตรีได้ก็จากซาวด์เอนจิเนียร์ที่อยู่กับวงแล้วก็ทั้งคนที่เป็นซาวด์ของเครื่องเสียงโดยเฉพาะน้องนะฮะน้องอ้ําน้องกาแฟที่อยู่กับเครื่องเสียงที่ได้ช่วยงานมาตั้งแต่3ปีที่ผ่านมานะครับกับ Sound Space ต้องขอบคุณ Sound Space เป็นอย่างสูงด้วยคุณพัฒน์438เก็บสะสมบัตรคอนเสิร์ตทนดนตรีไลฟ์ไว้ทุกครั้งนี่ต้องถือว่าระดับไดมอนด์เลยนะฮะไดมอนด์นะครับมีโลโก้ทนดนตรีด้วย30ปีเอ๊ะ31ปีได้โลโก้หรือยังไม่ได้เลยฮะผมก็ส่งแต่บันเดอร์แล้วก็โปสเตอร์ที่คุณจ็อกวันสันเขาทำเป็นชุดแต่ละปีไว้นะฮะให้กันก็น่าจะเก็บกันไว้เดี๋ยวจะปริ้นไว้ให้ติดไว้ยั่วน้ำลายคนที่กำลังที่มาชมแล้วก็เดินทางกลับไปเพราะว่าป้ายทุกป้ายนี่ผมเห็นเก็บกันไปหมดเลยนะครับแต่ป้ายแบนเนอร์ใหญ่ๆอย่าไปเก็บนะครับอันนั้นจะเก็บไว้ให้ศิลปินเมื่อคราวที่แล้วพี่ปุ๊กภรรยาพี่แอ๊ดนะครับลินจงโอภากุลก็ได้ขอเอาไว้ซึ่งก็ตอนนี้กำลังรอป้ายอันเล็กที่คุณโดมนครสวรรค์ได้ทำมาให้เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะฮะจากคุณเมฆเขาเก็บเอาไปให้เขากลัวคนดึงออกไปดึงออกไปหรือจะเก็บออกไปเองก็ไม่แน่ใจนะครับต้องขอบคุณมากครับที่ได้เห็นคุณค่าเพราะว่าสิ่งนี้เป็นความปรับปลื้มใจกับคนที่เขาออกแบบแล้วก็คนที่จัดทำมานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณโดมนครสวรรค์ที่ทำแบนเนอร์แล้วก็จอกวสันวงสวัสดีออกแบบมาให้ทุกๆครั้งของทนดนตรีไลฟ์นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2เพลงที่เลือกนำมานะฮะก็เป็นกำลังใจกับคนที่เรียกว่าติดหนี้ติดสินแล้วก็ต้องใช้หนี้ใช้สินกันไปในยามนี้นะครับในยามที่ข้าวยากหมากแพงแล้วก็รายได้ต่างๆไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายรำวงลูกหนี้ก็กรึบนะหมูนะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: จริงๆด้วยความจนของเราเนี่ย
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ขยายผลโมเดลแก้จนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ขยายผลโมเดลแก้จนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากพื้นที่นำร่อง20จังหวัดสู่การใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงภาพรวมติดตามผลการดำเนินงานวิจัยแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพท.ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธรว่าอว.จะสนับสนุนการทำงานของบพท.และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการพัฒนาทุนดำรงชีพ5ด้านได้แก่ทุนมนุษย์ทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนกายภาพและทุนสังคมโดยใช้ข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานในการออกแบบแนวทางแก้ปัญหาความยากจนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่พร้อมผลักดันให้โมเดลที่ประสบความสำเร็จจาก20จังหวัดนำร่องถูกถอดบทเรียนและขยายผลไปยังทุกจังหวัดภายในระยะเวลา1ปีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสด้านอาชีพรายได้การศึกษาสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นรูปธรรมด้านนายกิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการบพท.กล่าวว่าโครงการวิจัยแก้ปัญหาความยากจนที่ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี2563ใช้กระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ตั้งแต่การค้นหาและสอบถามข้อมูลคนจนการวิเคราะห์สาเหตุออกแบบโมเดลแก้จนการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบสวัสดิการทำให้เกิดโมเดลการแก้ปัญหาที่พิสูจน์ผลสำเร็จได้จริงและพร้อมขยายผลสู่ระดับประเทศเพื่อสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกุมคนขับรถรับจ้างลอบขนชาวเมียนมาโดยเตรียมส่งเข้าพื้นที่จังหวัดราชบุรี
7: หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจเพื่อความมั่นคงบ้านพละตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยจึงเรียกตรวจสอบพบชายไทยอายุ23ปีเป็นผู้ขับขี่และพบชายสัญชาติเมียนมาอายุ23ปีอีก1รายซึ่งไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรได้ผู้ขับขี่รับสารภาพว่าได้รับชาวเมียนมารายดังกล่าวจากพื้นที่ตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดเพื่อพาไปส่งในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยได้รับค่าจ้าง 19,000 บาทขณะที่ชายชาวเมียนมาให้การว่าได้เดินทางมาจากเมืองผาอันประเทศเมียนมาเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทั้ง2รายส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะยุโรปเรอัลมาดริดเดินหน้าเสริมทัพนักฟุตบอลฤดูกาลใหม่ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันไม่ปล่อยโรดรี
8: ความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดโดยเดวิดออสตีนรายงานว่าสโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการเจรจารายละเอียดเรื่องค่าตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามกระแสข่าวดังกล่าวถูกเอนโซ มาเรสกาผู้จัดการแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาปฏิเสธโดยยืนยันว่าสโมสรไม่มีแผนปล่อยตัวโรดรีออกจากทีมพร้อมระบุว่าข่าวลือเกี่ยวกับนักเตะระดับโลกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตามปกติและย้ำว่าเวลานี้นักเตะกำลังอยู่ในช่วงเข้ารับการผ่าตัดและฟื้นฟูร่างกายก่อนกลับมาลงสนามช่วยทีมอีกครั้งขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโน่เปิดเผยว่าเรอัลมาดริดยังเดินหน้าล่าตัวยานดิโอมองเดปีกทีมชาติโกติวัวอย่างต่อเนื่องหลังตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วเหลือเพียงการเจรจาค่าตัวกับต้นสังกัดแอร์เบลไรซิกเพื่อปิดดีลอย่างเป็นทางการส่วนความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ซิตี้นิโคสคิร่ารายงานว่าเรือใบสีฟ้าเตรียมยื่นข้อเสนอสูงถึง90ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวอายุบูอัดดี้กองกลางดาวรุ่งของลิวเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้กุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

กลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีคืนวันอาทิตย์ผมพิยศรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกถึงก็คุมเสียงจากภูผาถึงทะเลที่คุณเปิ้ลขอมาจากกรุงเทพนะครับคุณแบงค์ทรัคนะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับเมื่อสักครู่ในช่วงท้ายชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับผมเปิดเพลงอะไรไปจำได้ไหมมีเพลงดำวงลูกนี้เพลงกริบแล้วก็เพลงคนจนจะสุขคนจนจะสุขนี่ของพี่อีฟุตบาทไม่ทราบว่าฟังเพลงไหนกริบนี่ของน้าหมูแล้วก็ดำวงลูกนี้ของน้าเสกศักดิ์สิทธิ์เชิดละนะครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับแล้วก็เพลงที่คุณทำมาในคืนวันนี้ก็หลายเพลงนะเปิดทั้งนั้นเลยนะฮะในสักครู่นี้ประหมายบอกแสงจันทร์สว่างใช่ครับก็ถ้าเป็นช่วงวันที่จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะมีวันจันทร์เต็มดวงนี่นะครับก็ใกล้จะถึงเทศกาลนี่นะครับในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เทศกาลเข้าพรรษาหลายคนก็ทำบุญแล้วก็มีการแห่เทียนเข้าพรรษาด้วยนะฮะแล้วก็วันหยุดติดต่อกันเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคมด้วยก็เลยติดต่อกัน3วันนะฮะแล้วก็ระหว่างหัวท้ายคือจันทร์กับศุกร์ก็คงจะมีคนที่ลาในช่วงต้นกับช่วงท้ายของสัปดาห์ก็จะลาให้ทั้งยาวทั้งสัปดาห์เลยนะฮะถ้าใครไปตั้งแต่วันศุกร์ก็นู่นนะฮะอีกวันเนี่ย5 6 7เสาร์อาทิตย์หน้าอีก8 9โอ้10กว่าวันครับก็เขียนเล่นสนุกว่าอันนี้ลาพอสุดท้ายว่าถึงกลับมาก็ลาออกเลยนะครับครับเพลงที่นะฮะคุณถอมาทาง0816346452นะครับ0816346452กับเพลงผู้ผายังท้าคนก็เพื่อนหลักนักออกแบบบอกอะไรของสะสมที่หลายคนมีคนทำไม่มีเลยครับน้อยใจมีแต่ไฟล์งานเดือนเต็มคอมเลยฮ่าฮ่าฮ่าแล้วจะเอาไฟล์รวมโปสเตอร์แต่ละปีทั้ง3ปีไหมจะส่งไฟล์ให้ใช้ภาพจากไลน์ไม่ได้นะไม่คมชัดเดี๋ยวให้ก็ได้ครับต้องรีบดาวน์โหลดภายใน3วันพรุ่งนี้เย็นส่งให้ปิดคอมไปแล้วอ๋อได้ครับไม่เป็นไรเกรงใจเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวจะเอาบัตรทุกรอบตั้งแต่3ปีที่เขาออกแบบมานี่ให้คุณแนนไปเป็นมาให้แล้วก็เดี๋ยวไปเคลือบมาให้เลยนะครับไม่รู้ว่ายังอยู่ครบทุกรุ่นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเช็คดูนะครับว่ายังเก็บไว้ในแต่ละรุ่นทั้งหมดทั้ง3ปีเลยทั้งหมดเลยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะดูให้แล้วกันนะครับท่านก็จะทำออกมาแล้วก็เก็บเอาไว้ให้เพื่อนนะครับเป็นบัตรสตาฟดีไหมนะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงที่ขอมาทางสุราษฎร์ธานีภูผายังท้าคนและลำทา

หนึ่งในผู้ที่ทำให้มาริโอน่าได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากนิตยสารบันเทิงคดีแล้วก็ทำงานในค่ายเพลงไมล์สโตนเรคคอร์ดที่มีมาริโอน่าจากใต้ดินมาสู่สังกัดบริษัทของพิสันมาโนพุทธานแล้วก็วันที่6สิงหาคมพิสันมาโนพุทธานจะมาเป็นผู้ที่เกิดก้าวนำเข้าสู่การแสดงของถนนดนตรีไลฟ์มิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโอน่าด้วยก็เป็นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อปลายปีที่ผ่านมานั้นได้มานำเข้าในช่วงของติโอลานโปรเจกต์ที่ผมได้นำเสนอกันไปในช่วงวันนั้นที่เรามีการเข้าสัญญาณเทียบเวลานาฬิกาตอนเช้า8นาฬิกาแล้วก็ตอนค่ำ20นาฬิกาด้วยนาฬิกาโบราณที่อยู่ที่ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยมาเนิ่นนานหลาย10ปีก็ได้นำเข้าในช่วงของการแสดงของดิโอลานโปรเจกต์ไปนะฮะพี่โอดิโอลานโปรเจกต์ก็ศิลปินทุกๆวงดนตรีที่ได้มาบนเวทีของทนดนตรีโดยแทบจะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเลยถือว่าเป็นค่าเดินทางอันน้อยนิดที่ศิลปินได้รับแต่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนได้มีความตั้งใจแล้วก็บอกว่าเป็นเวทีที่มีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรตินะครับเช่นเดียวกันที่ผมก็ต้องขอบคุณที่ให้เกียรติกับทนดนตรีสำหรับทุกๆศิลปินเกือบ30วงดนตรีที่ได้มาในช่วงเวลาของทนดนตรีหลาย3ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับกับบทเพลงที่ท่านฟังที่ขอมาแสงจันทร์สวยงามให้ไว้ในช่วงที่จะเข้าสู่เทศกาลวันอสันหบูชาและเข้าพรรษาในช่วงวันอังคารและในช่วงวันพุธวันพฤหัสนี่นะครับทางกันด้วยบทเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แสงจันทร์ครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม40นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายนะครับก็พี่อาสุนทรีเวชานนท์ลองแม่ปิ่งที่คุณกัลยาก็มาทางกูเกิลฟอร์มนะครับและเป็นศิลปินที่ได้มาแสดงให้กับดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงปีที่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาครั้งที่2ของปีที่3นะฮะ70ปีกุหลาบล้านนาเราจะนำบันทึกการแสดงมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2นะครับแล้วผมก็คงจะส่งข่าวไปให้พี่แอดได้ทราบได้ออกอากาศแล้วนะฮะหลังจากที่เราไม่ได้ออกอากาศมากับปีนะครับในช่วงการได้แสดงความอาลัยนะฮะก็มีอีกหลายต่อหลายศิลปินนะฮะที่ตั้งใจว่าถ้าได้เดินทางต่อในปีหน้าก็จะพยายามเชิญมานะฮะแต่ว่าคงจะเป็นการทำงานที่อยู่ข้างนอกแล้วเพราะเป็นข้าราชการบำนาญแล้วนะครับเกษียณราชการในปีนี้อีก2เดือนข้างหน้าเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วมาสักครู่ก็โทรมาถามถึงชื่อเพลงว่าผู้ผายังเท้าคนนั้นเพลงของคนดันเกวียนไม้แบบใช่แล้วก็เพลงลำธารนั้นใครเป็นคนร้องก็เป็นโครงการเป็นเพลงของทางพิสันมาโนพุทธาเป็นคนทำงานชุดนี้นะครับแล้วก็มีนักร้องจากมาริโคน่าคือธงชัยรักลงมาร้องแล้วก็มีจากมาริโคน่าด้วยนะครับเพลงที่คุณขอมากำลังใจและไกลที่ติดทางไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับ

็นที่เมื่อปีที่คือในปีนี้ในช่วงที่ผ่านมาก็เชิญไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่พี่อ้องก็แบ่งหลับแบ่งสู้ว่าเรื่องของการซ้อมนะครับศิลปินที่มีคุณภาพทั้งหลายก็ต้องนักดนตรีก็ต้องมีการซ้อมไม่ว่าจะเก่าแค่ไหนหรือว่ามีความสามารถแค่ไหนทุกคนก็บอกต้องซ้อมบอกไม่ว่าจะวงตะวันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็คนก็ระมัดระวังกลัวว่าจะจำกันไม่ได้กับเพลงหรือจังหวะดนตรีเป็นเรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เขาเล่นๆกันเหมือนกับที่น้องเนเน่ได้มาแสดงในวันนี้ซึ่งในช่วงเย็นๆเนี่ยก็เป็นบทเพลงคำเคลิ้มเพราะๆนะฮะจากวงดุริยางค์ฐานเรือในช่วงตอนช่วงก่อนหน้านะฮะช่วงเย็นๆในกิจกรรมแล้วก็การแสดงที่บริเวณป้อมมหาการนะฮะก็ป้อมมหาการป้อมพระสุเมรุป้อมพระสุเมรุหรือเปล่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับก็ในช่วงก่อนหน้านั้นก็เป็นวงดนตรีรู้สึกจะมีวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ของเราวันที่27วันพรุ่งนี้ด้วยนะยังไงก็ไปดูกันด้วยนะครับของเราก็มีเน่ๆเหมือนกันนะฮะมีนิ้งหน่องนะฮะมีนิ้งหน่องนะครับไม่ใช่ดนตรีล็อกแต่เป็นดนตรีร้องเพลงไทยเพลาะนะฮะนิ้งหน่องนะครับก็วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์พวกนี้แสดงช่วงเย็นด้วยก็ไปชมกันนะครับในน้องพาช็อปคอลัมน์นี้เขียนว่าวงก่อนหน้าเพลงลูกกรุงคมเคลิมจากทหารเรือเปลี่ยนโหมดร็อกกันเกือบไม่ทันเวทีนี้ไม่มีกรรมการไม่มีปุ่มกดแต่คนแน่นกว่าตอนไปยืนที่อเมริกาในนี้เราย่นขึ้นเวทีกลางป้อมมหาการเอาป้อมมหาการจริงนะร่วมวงโอโซนในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ไม่มีปุ่มกดตัดสินไม่มีกรรมการนั่งเรียงหน้ามีแต่คนไทยยืนเบียดกันจนเต็มสวนสาธารณะเย็นวันนี้เสียงจากเวทีกลางข้ามคลองไปทั้งสองฝั่งคนเดินถนนหยุดเดินคนซื้ออาหารเรือคนซื้ออาหารเรือหยุดกินเด็กที่ไปไกลถึงอเมริกาก็ทาเลนต์2026ไม่ต้องแนะนำตัวที่บ้านเกิดงานจะอยู่ถึง31กรกฎาคมเชิญพระเกียรติวันที่28เวทีโลกวัดกันที่คะแนนกรรมการเวทีริมคลองวัดกันที่คนที่ไม่ยอมกลับบ้านฝากความรู้สึกตรงนี้ไว้ให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆน้องๆที่เป็นผู้ที่เดินทางมาไม่ว่าจะงานศิลปะงานดนตรีงานวรรณกรรมหรือว่างานทุกๆงานที่เป็นงานสร้างสรรค์ทั้งนั้นก็ขอให้มีกำลังใจและก็ส่งผ่านกำลังใจตรงนี้ด้วยปิดท้ายกับทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมพิโยรุ่งสมัยพร้อมด้วยคุณบุญประกอบอบรินของกลุ่มเสียงทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจรับการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนิมนต์วิภาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอริยาช้างน้อยนะเดินทางคือวันนี้นำลาคุณไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: โลกนี้มันอยู่ยากขึ้นทุกวันต้องมีปัญญาจึงจะอยู่รอดได้บางเรื่องบางราวท่านผู้ฟังถ้าใช้ลำพังเพียงตามันเห็นแค่ผิวเผินแต่ถ้าใช้ปัญญามันจึงจะเห็นได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญมาเป็นผู้ดำเนินรายการแต่ละวันก็จะมีเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพราะว่าชีวิตของเราท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นคนจนคนมั่งมีเป็นคฤหัสถ์หรือแม้แต่พระสงฆ์เองก็ตามเถอะมันมีเงื่อนไขมันมีปัจจัยในการดำเนินชีวิตมีลักษณะรูปแบบที่แต่ละคนก็มีแต่ละแบบนะในแต่ละแบบของแต่ละคนที่เป็นเงื่อนไขบางทีถ้าเราแก้ไม่ออกมันเป็นปมมันก็หนักมันก็ยุ่งคิดที่ไรก็หนักใจดูที่ไรก็ยุ่งใจเราจะแก้เงื่อนปมปรับเงื่อนไขหรือปลดล็อกสมการต่างๆนี่เราจะทำอย่างไรเราจะต้องมีธรรมะข้อไหนนำธรรมะมาปรับใช้ได้อย่างไรในทุกวันจันทร์ทุกวันเรามาพูดคุยกันในช่วงของสมการชีวิตโดยก็จะมีเป็น2ช่วงรายการช่วงแรกนี่ก็จะเป็นการยกเคสที่ได้สามารถนำธรรมะไปปรับใช้หรือมีปัญหาอย่างไรแล้วยังปรับใช้ไม่ได้เป็นช่วงที่เรียกว่าไต่ตามทางจะมาตามทางไปยังไงนี่คือช่วงที่1แล้วช่วงที่2ของรายการก็จะเป็นการปรับตัวแปรแก้สมการที่ข้าพเจ้าจะยกประเด็นขึ้นมาในสัปดาห์นี้ก็ยกเอาประเด็นเรื่องของปัญญาที่ว่าในโลกของเราทุกวันนี้จะอยู่ได้ต้องใช้ปัญญาอย่างมากหลายๆอย่างมันเป็นเงื่อนงำซ่อนเร้นผูกเป็นปมให้เราไม่เห็นว่าข้างในคืออะไรหรือดูเพียงข้างนอกผิวเผินแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นดูเหมือนไงบางทีใช้ตามองไม่เห็นว่าเงื่อนไขปัจจัยเป็นอะไรยังไงต้องใช้ปัญญาศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ประกาศมาในปัจจุบันยุคนี้จึงเป็นศาสนาแห่งปัญญาถ้าเราจะใช้ปัญญาคุณก็ต้องทำปัญญาให้เกิดนะจะทำปัญญาให้เกิดได้เพียงผิวเผินพิจารณาโดยไม่แยบคายไม่ได้จะให้ปัญญาเกิดได้ต้องพิจารณาโดยแยบคายต้องมีความลึกซึ้งรอบคอบรัดกุมไม่ละหลวมจะให้มีการพิจารณาโดยแยบคายรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมได้ก็ต้องมีการฟังธรรมะมีการอ่านมีการศึกษาสิกขาบทในรูปแบบของการฟังก็ตามของการอ่านก็ตามก็จะทำให้เราสามารถพิจารณาโดยแยบคายได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังฟังรายการธรรมะอ่านหนังสือธรรมะหรือมองสิ่งใดๆให้ศึกษาคือมีสิกขามีการที่จะเรียนรู้จากสิ่งนั้นเราจะมีการพิจารณาโดยแยบคายปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้ความแยบคายของการพิจารณาท่านผู้ฟังความแยบคายของการศึกษาท่านผู้ฟังมันอยู่ในทุกๆวันมันอยู่ในทุกๆแบบเรามาดูเคสตัวอย่างอันหนึ่งเป็นรูปแบบของการเข้าสังคมในช่วงไต่ตามๆมีชายคนหนึ่งท่านผู้ฟังก็เป็นนักเรียนเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ 20-30 ปีมาแล้วในการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมซึ่งอย่างที่ทราบนะท่านผู้ฟังเด็กนักเรียนระดับมหาวิทยาลัย เรียนในคณะสาขาช่างสาขาวิศวกรรมมันขี้เมาชอบกินเหล้ารุ่นพี่ในตัวดีชอบชวนตั้งวงเด็กน้องๆมาด้วยแล้วก็ให้กินบังคับเดี๋ยวต้องกินหมดเท่านี้มีการเล่นเกมมีการอะไรกันตามแต่ที่วงเล่าเขาจะมีเขาก็ตั้งวงกันใช่ปะมีรุ่นน้องคนหนึ่งสัญญากับคุณแม่เอาไว้เรื่องนี้20กว่าปีแล้วนะสัญญาคุณแม่ไว้บอกว่าเนี่ยลูกจะไม่กินเหล้าว่างี้ทีนี้พอเข้าเรียนปีหนึ่งเท่านั้นล่ะรุ่นพี่นี่ก็ตั้งวงเลยเรียกรุ่นน้องมาเอามากินเหล้าต้องกินไม่กินไม่ได้ไม่กินถือว่าไม่ให้เกียรติกันไม่กินก็นั่นนี่ไซโคต่างๆรุ่นน้องคนนี้ก็เครียดเลยว่าโอ้ตายแล้วเราก็รักรุ่นพี่เราก็รักคณะเราก็รักสถาบันเราก็รักแม่ด้วยคุณแม่บอกอย่ากินเหล้าให้สัญญากับแม่ไว้รุ่นพี่บอกให้กินเหล้าถ้าไม่กินเหล้านี่ถือว่าไม่ให้เกียรติกันชายคนนี้เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยตัวบังในกระบวนการความคิดก็มีแต่ว่ารุ่นพี่เราก็รักแม่เราก็รักแต่คือไม่ได้คิดเลยนะว่าศีลฉันจะต้องรักษาใช่ปะไม่ได้คิดถึงสิกขาบทไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรแต่ว่าด้วยความละอายต่อคุณแม่ถ้าเผื่อว่าเราผิดสัญญาที่ได้ให้กับแม่เอาไว้ในกรณีนั้นฟังเพราะเรามีกัลยาณมิตรหมายถึงมีคุณแม่เป็นกัลยาณมิตรคือมิตรคือเพื่อนคือคนที่เรารักใคร่ด้วยชักชวนให้เกิดกัลยาณธรรมไม่ได้คิดหรอกถึงสิกขาบทว่าข้อนั้นข้อนี้แต่ว่ามีความละอายนั่นคือหิริโอตตัปปะไม่ได้เกิดขึ้นกับสิกขาบทแต่เกิดขึ้นกับกัลยาณมิตรของเราพอเรามีหิริโอตัปปะในกัลยาณมิตรเราจะปิดคำพูดเนี่ยเขาก็ทำไม่ได้มันทำไม่ลงเพราะมีหิริโอตัปปะมันเป็นกำแพงกั้นความชั่วนั้นเอาไว้อยู่ในขณะเดียวกันก็มีรุ่นพี่ซึ่งรุ่นพี่เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องสิกขาบงสิกขาบทอะไรก็ไปตามค่านิยมในสมัยนั้นท่านฟังชายคนนี้ท่านฟังเขาก็คิดวิธีการขึ้นมาว่าเราก็รักพี่เราก็ไม่อยากผิดสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ด้วยก็จึงต้องการจะเป็นการให้เกียรติรุ่นพี่นะก็จึงบอกว่าผมเนี่ยจะผสมเหล้าให้ก็แล้วกันแต่ไม่ขอดื่มถ้าจะดื่มขอดื่มมิกเซอร์ว่าไงดื่มมิกเซอร์นี่ดื่มอะไรท่านฟังก็กินโซดากินโค้กนี่แหละเอากินโค้กกินโซดาแต่ว่ากินเยอะๆแต่การกินโค้กกินโซดาของเขาเพื่อที่ว่าจะเป็นการให้เกียรติรุ่นพี่ใช่ไหมก็เลยแบบกินมันหมดขวดเลยกินโชว์ว่าฉันเนี่ยมีความสามารถว่าจะกินได้เขาก็เอาตัวรอดมาได้ทุกวังสามารถที่จะแบบว่าก็เข้าแก๊งเข้าตั้งวงกับเขารู้เลยว่าไอ้หมอนี่มานี่มันไม่กินแต่ว่าก็ไม่หนีแล้วก็ไม่ได้ด่าคนอื่นแต่ก็อยู่กับเขานั่นแหละแล้วก็กินดื่มอย่างอื่นแทนเอาตัวรอดในลักษณะที่ว่าให้เขาเห็นถึงความเพียรหรือความพยายามที่จะประคับประคองเรื่องนี้ในการให้ทำอะไรที่มันยากขึ้นน่ะเห็นบางทีใส่น้ำเปล่าไปกินได้มันหมดขวด 1.5 ลิตรเป็นต้นอันนี้เป็นการที่ว่าเขาเอาตัวรอดมาได้อย่างไรก็ตามตัวฝังในเคสนี้เรื่องนี้มันลึกซึ้งมากกว่าเพียงแค่เห็นได้ด้วยตาต้องใช้ปัญญามันจึงจะเห็นได้เราจะมาใช้ปัญญาวิเคราะห์ทำความเข้าใจสถานการณ์นี้กันท่านผู้ฟังยกขึ้นเป็นเบื้องต้นเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องทรงจบเวทแล้วจึงคู่ควรรับของบูชามาในพุทธกนิกายสุนทริกสูตรพระวาสวายัสสวจีกราจักวิทูปิตาอัฏฐคตานสันติสเวทคูสัพพทิ วิปปมุตโตตถาคตโตอรหติอุระลาสังแปลว่าพระวาสวะและวาจาหยาบคายตถาคตกำจัดให้สิ้นได้ไม่มีอยู่เป็นผู้จบเวทหลุดพ้นแล้วในธรรมต้องปวงย่อมควรแก่เรื่องบูชาความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้คือพระพุทธเจ้าทรงแสดงคุณสมบัติส่วนพระองค์แก่สุนทริกะภารตวัชพรามแล้วต่อด้วยพุทธภาษิตนี้ก็คำว่าพระวาสวะคืออาสวะคือภพหมายถึงภาวะตัณหาได้แก่ราคะที่ยินดีในภพชานะนิกันติได้แก่ราคะที่ยินดีในฌานจิตสัสสตทิฏฐิได้แก่ราคะที่ยินดีในความเห็นผิดว่าเที่ยงยั่งยืนจบเวทคือบรรลุอรหัตมรรคญาณนั้นเป็นความรู้ที่ทำให้กิเลสหมดสิ้นเชิงไม่มีกิเลสใดหมายมั่นในขันธ์และอายตนะเป็นต้นได้อีกจึงเรียกว่าหลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงมีเจ้าชายองค์หนึ่งเขาสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่พอสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่แล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญเหมือนกับว่าเราทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็นิมนต์พระมาที่สร้างปราสาทใหม่ก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญให้ปราสาทใหม่ของตนเองเพื่อจะได้เข้าอยู่ทำบุญให้เกิดความเป็นสิริมงคลเจ้าชายคนนี้เขาก็วางผ้าไว้ที่บริเวณทางเข้าของปราสาทวางแผ่นผ้าเป็นผืนเล็กๆประมาณสักเท่าสองฝ่ามือเป็นแผ่นผ้าสีขาววางเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นไว้เป็นผืนเป็นผืนเอาไว้ทั่วบริเวณนั้นไปหมดเลยจนถึงเข้าไปข้างในจนถึงที่ที่พระพุทธเจ้าจะฉันเนี่ยเต็มไปด้วยแผ่นผ้าน้อยสีขาววางเรียงเต็มพื้นที่ 100% พอพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงก็นิมนต์พระพุทธเจ้าเลยให้ขึ้นเลยให้เหยียบตั้งแต่หัวบันไดเนี่ยขึ้นไปจนถึงปราสาทจนไปถึงที่นั่งยังไงฟันธงว่าต้องได้เหยียบแผ่นผ้าสีขาวน้อยนี้ไม่ผืนใดก็ผืนหนึ่งแน่นอนตะแคงเท้าไปก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีร่องไม่มีช่องเลยหรือจะเดินแบบคนเล่นบัลเล่ด้วยแค่ปลายนิ้วเท้ามันก็ไม่ได้มันไม่มีช่องเลยพระพุทธเจ้าจะก้าวไปทุกฝั่งหยุดกึกเลยไม่ไปโพธิราชจุกมาก่อนนิมนต์อีกเชิญครับท่านท่านนี้ครับไม่ไปเชิญครับเชิญครับจนรอบที่สามพระพุทธเจ้าก็มองท่านพระอนนท์ท่านพระอนนท์ก็มองพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มองผ้าขาวพระอนนท์ก็มองผ้าขาวนั้นด้วยท่านพระอนนท์ด้วยการมองเห็นพระพุทธเจ้าเห็นว่าท่านมองผ้าขาววาบขึ้นเลยปัญญาจึงบอกโพธิราชกุมารบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เหยียบผ้าเอาทำไมไม่เหยียบผ้าเพราะว่าอนุเคราะห์ภิกษุที่จะตามต่อมาภายหลังขอให้ท่านราชกุมารเนี่ยเปิดทางหน่อยเอาแผ่นผ้าน้อยสีขาวนี่ออกก็แล้วกันพระจุกุมารก็จึงสั่งให้เจ้าพนักงานทุกฝั่งมาเล็กต่างๆนี่เก็บผ้าเลยเก็บเฉพาะตรงทางที่ให้ไปแล้วกันนะตรงอื่นปูไว้ก่อนเก็บเฉพาะ 4-5 ผืนเป็นแนวไว้ตรงกลางเราเก็บว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็นิมนต์พระพุทธเจ้าท่านก็เสด็จไปนี่ทุกฝั่งยังอยู่กับรายการธรรมรับอรุณสมการชีวิตในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการนะเรื่องราวที่เราให้ฟังนี้เป็นเรื่องที่เกิดในสมัยพุทธกาลพอพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปสู่ปราสาทนั่งลงเรียบร้อยโพธิราชกุมารถวายอาหารให้พรเรื่องต่างเสร็จเรียบร้อยล้างมือแล้วโพธิราชกุมารก็มาคุยธรรมะด้วยแม้แต่ทำไมพระพุทธเจ้าไม่อนุเคราะห์เหยียบแผ่นผ้าน้อยให้ต้องการจะเก็บเอาไว้บูชาต้องการจะเก็บไว้เป็นสิริมงคลคือถ้ามองกันด้วยแค่ตานะทุกฝั่งมันก็จะเห็นแค่ว่าเออแหมก็อนุเคราะห์ก็น้อยเหมือนกับว่าเป็นเครื่องรางของขลังนะเป็นสิ่งที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกดูได้ระลึกถึง

ขาก็ทำทั้ง5อย่างนี้พระพุทธเจ้าอนุเคราะห์ด้วยชัยอันงามเสด็จมาแล้วแล้วก็ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งบอกสอนเทศต่างๆนั่นนี่แหมทำไมไม่อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามในการที่จะเหยียบแผ่นผ้าน้อยทำเป็นแผ่นเป็นแผ่นเอาไว้เนี่ยมันพกติดตัวไปได้หรือไม่ก็แจกคนอื่นได้คนอื่นรับไปแล้วก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอนุเคราะห์เหยียบแผ่นผ้าน้อยหน่อยเถิดมองแค่ผิวเผินท่านผู้ฟังมันก็มองแค่นี้แต่พระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังมีปัญญาลึกซึ้งมีปัญญาสามารถยิ่งมีปัญญาเครื่องเจาะแทงมีปัญญาอันยิ่งไม่ใช่ปัญญาธรรมดาธรรมดามองเห็นไม่ได้แค่มองแค่ผิวเผินแต่เห็นทะลุตลอดสามโลกเห็นทะลุตลอดถึงเงื่อนไขปัจจัยสมการตัวแปรต่างๆที่โพธิราชกุมารเขาวางเอาไว้ตอนเขาวางผ้าทุกฝังเขาตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าเนี่ยฉันก็โตป่านนี้ละยังไม่มีลูกเลยก็ว่าถ้าเราจะมีลูกชายหรือลูกสาวขอให้พระพุทธเจ้าเหยียบแผ่นผ้าน้อยนี้เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นลางบอกเหตุว่าสิ่งดีๆคือลูกชายหรือลูกสาวจะเกิดขึ้นได้แล้วก็วางแผ่นผ้าน้อยไปวางแผ่นผ้าน้อยไปจิตเขาคิดอย่างนี้ทุกฝังพระพุทธเจ้าด้วยความอนุเคราะห์ต่อภิกษุรุ่นหลังๆที่จะตามต่อมาจึงไม่เหยียบแผ่นผ้าน้อยเอาละสองเรื่องนี้มันเกี่ยวกันยังไงคือโพธิราชกุมารในข้อแรกก่อนทุกฝังคือท่านจะไม่มีลูกไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวก็ตามไม่ว่าจะอาศัยภรรยาคนไหนก็ตามเพราะว่าได้ทำกรรมมาไว้ยกเรื่องนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาค่อยเล่าให้ฟังประการที่สองถ้าพระพุทธเจ้าเหยียบไปแล้วใช่ปะไม่มีปัญหาสามารถเหยียบได้โดยปกติทั่วไปแต่ว่าถ้าเหยียบแล้วเนี่ยแล้วเขาเข้าใจว่าเฮ้ยจะมีลูกนะแล้วก็เอาไปเก็บไว้บูชาโดยคิดว่าเอ้ยที่เราอธิษฐานไว้เนี่ยมันจะสำเร็จละแต่มันไม่สำเร็จไงพอไม่สำเร็จปุ๊บเขาก็จะเริ่มเสื่อมศรัทธาละโอ้ยบุญอะไรที่เราได้ทำทำไมมันไม่ให้ผลเลยคิดไปงั้นด้วยความที่ว่าจะเกิดความเสื่อมศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดความท้อถอยเกิดความท้อแท้เพราะว่าสิ่งที่หวังไว้มันไม่สำเร็จเขาก็จะไม่ได้สามารถตั้งอยู่ในธรรมได้มันจึงเป็นข้อไม่ดีไงทุกฝังมีผลร้ายมากกว่าผลดีมีผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่เกิดจากความเข้าใจผิดนั้นที่เกิดจากการได้ผ้าขาวนั้นไปท่านจึงไม่เหยียบให้แล้วต่อไปนะมันก็จะมีคนที่ทำแบบนี้อีกอธิษฐานไว้ว่าอันนี้ต้องสำเร็จขอให้ท่านเหยียบเหยียบแล้วเป็นนิมิตแต่ว่าด้วยกรรมของเขาเขาก็ไม่สำเร็จภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ได้มีญาณอย่างรู้ในความที่ว่าทำอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรเขาทำอย่างไรเอาไว้มันจึงไม่เป็นข้อดีเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงตั้งสิกขาบทไว้ด้วยซ้ำทุกฝังว่าไม่เหยียบแผ่นผ้าที่ปูไว้แบบนี้ในลักษณะที่บอกว่าจงใจให้เหยียบเพราะว่าผู้ปูเนี่ยบางทีเขาอธิษฐานตั้งจิตอะไรเอาไว้เราเหยียบลงไปกลายเป็นเครื่องหมายอะไรเป็นเครื่องมือของการที่จะเข้าใจผิดได้ก็จึงห้ามเอาไว้แต่ว่าถ้าเหยียบธรรมดาในลักษณะที่ว่าให้เป็นสิริมงคลไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานอะไรไว้หรือว่าเป็นลักษณะว่าผ้าเช็ดเท้าอันนี้ให้เหยียบได้ที่เป็นสิกขาบทสำหรับพระสงฆ์ทุกฝั่งทีนี้ในส่วนของโพธิราชกุมารที่ว่าไม่ว่าจะอาศัยภรรยาคนไหนไม่ว่าจะถ้ามีเทคโนโลยีในการทำ IVF ในสมัยก่อนก็ตามจะเป็นช่วงอายุต้นกลางหรือปลายจะไม่มีลูกนี่เพราะว่าเขาได้ทำกรรมเอาไว้ในสมัยหนึ่งที่เป็นนักเดินเรือแล้วเรือแตกแล้วเกิดได้จับแผ่นไม้กระดานแผ่นหนึ่งจากซากเรือแตกไปกันกับภรรยาสองคนไปติดอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งส่วนคนอื่นๆทุกคนเนี่ยตายหมดเลยจากการเดินทางครั้งนั้นเหลือรอดมาแค่สองสามีภรรยาติดอยู่ที่เกาะแห่งนี้จะทำอะไรกินดีล่ะ

0: มันไม่มีอะไรเลยเป็นกรอบว่างๆเอางั้นก็กินไข่นกแล้วกันจับไข่นกเนี่ยกินพอไข่นกไม่พอก็เอาลูกนกกินพอลูกนกไม่พอก็เอาแม่ด้วยเอาพ่อด้วยนั่นแหละกินอาศัยความเป็นอยู่แบบเนี้ยทั้งวัยต้นวัยกลางและวัยปลายทำกันทั้งสองคนนี่นะเป็นอย่างนี้นะด้วยเหตุนี้จึงทำให้โพธิราชกุมารในชาติปัจจุบันนั้นน่ะไม่สามารถมีลูกได้ไม่ว่าจะยามต้นยามกลางหรือยามปลายไม่ว่าจะอาศัยภรรยาคนไหนแต่นะแต่ถ้าในชาตินั้นเนี่ยก็มีความคิดอย่างนี้บอกว่าโอ้ยเราก็แก่แล้วเราอย่าทำเลยเราก็แบบประหยัดเอานี่คือในยามปลายใช่ไหมยามสุดท้ายเช่นแก่แล้วเกิน60นี้เป็นต้นก็คิดว่าฉันจะมาทำความดีฉันจะแบบว่าไม่ฆ่าลูกนกไม่ฆ่าแม่นกกินละพระพุทธเจ้าบอกเงื่อนไขนี้เอาไว้บอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยในตอนปลายคือยามท้ายอายุเกิน60จะอาศัยภรรยาคนใดคนหนึ่งที่ตัวโพธิราชกุมารจะสามารถมีลูกขึ้นมาได้หรือถ้าบอกว่ามีความประมาทในสักช่วงวัยใดวัยหนึ่งนะไม่ยามต้นยามกลางหรือยามปลายหรือถ้าอาศัยใครสักคนใดคนหนึ่งนะในสองคนนี้คนหนึ่งทำบาปไปจับนกมาอีกคนหนึ่งก็อาจจะไม่ทำเราก็หาวิธีอื่นเอาคนที่ไม่ทำหาวิธีอื่นอาศัยคนนั้นน่ะจะเกิดความดีตามความปรารถนาที่จะมีลูกนั้นได้แต่ว่าทั้งสองคนประมาททั้งคู่ทั้งสามวัยคือวัยต้นวัยกลางวัยปลายประมาททั้งสามเวลามันจึงไม่ได้จะอาศัยใครสักคนใดคนหนึ่งหรือสักช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งให้เกิดความดีขึ้นมาได้นี่เป็นเงื่อนไขปัจจัยของโพธิราชกุมารจะไม่ต้องฟังเอาเรากลับมาในสมัยปัจจุบันถ้าสมมติว่ามีคนคนที่หมดปรางปฏิบัติเอาเคสแบบนี้เลยตั้งจิตอธิษฐานไว้ในเรื่องความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุรูปนั้นเกิดบางทีไม่เข้าใจสิกขาบทไม่รู้สิกขาบทก็เลยไปเหยียบแผ่นผ้าน้อยที่เขาวางไว้เขาก็เลยเอาไปบูชาบ้างอะไรบ้างมีความเข้าใจไปว่าสิ่งนี้มันจะเกิดแล้วปรากฏว่าถ้ามันเกิดจริงๆเช่นแบบว่าขอให้ค้าขายได้ร้อยล้านอย่างนี้นะนิมนต์พระมาแล้วเนี่ยเกิดความเข้าใจไปว่าโอ้ฉันทำบุญข้อนี้แล้วเนี่ยจึงให้เกิดความดีความงามอย่างนี้คือมันไม่แน่ไงทุกฝั่งทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีฝ่ายให้เกิดสุขหรือฝ่ายให้เกิดทุกข์ตามมันอยู่ที่เงื่อนไขปัจจัยอื่นไม่ใช่ลำพังเพียงแค่ว่านิมนต์พระมาที่บ้านฉันทำบุญแล้วต้องได้ดีทุกอย่างมันไม่แน่บางครั้งไอ้ที่ว่าเห็นความดีที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นผลของกรรมอื่นๆก็ได้นี่ก็ยกเป็นเคสขึ้นนะท่านฟังเพื่อให้เข้าใจว่ามันเกิดเงื่อนไขปัจจัยอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าเพียงแค่ลำพังที่เราตาเห็นในชาตินี้มันจะมีเรื่องราวอื่นๆก่อนๆมาก็ได้ยิ่งสมัยปัจจุบันทุกฝั่งโซเชียลมีเดียเรื่องราวที่เขาโพสต์ขึ้นรูปภาพอะไรที่เขาทำเป็นมีมออกมาเขียนไว้คำสั้นๆมาเป็นป่าเอาไว้เราดูเราอ่านเราฟังมันต้องลึกซึ้งไม่ใช่แค่เห็นแค่อ่านดูแค่ตาไม่ใช่แค่คิดแค่ว่าอยู่ในสมองแต่ว่าต้องใช้ปัญญาใคร่ครวญโดยแยบคายลักษณะการใช้ปัญญาทุกฝั่งถ้าใช้การใคร่ครวญแล้วเกิดอาสวะเกิดสิ่งที่ไม่ดีในลักษณะที่ให้ไม่เข้าใจเป็นอวิชชาในลักษณะที่ให้เกิดไม่พอใจเป็นปฏิฆะในลักษณะที่ให้เกิดความลุ่มหลงเพลิดเพลินเป็นกามราคะอาสวะสามแบบนี้นะกามปฏิฆะแล้วก็อวิชชาถ้าใคร่ครวญพิจารณาแบบนี้มันเป็นการพิจารณาที่ไม่แยบคายโดยไม่ใช้ปัญญาเราเห็นข่าวเห็นอะไรแล้วควรต้องพิจารณาโดยแยบคายใช้ปัญญาให้ถูกโดยการที่ว่าอย่าให้ความไม่พอใจเป็นปฏิฆะอาสวะแบบเนี้ยอย่าเกิดความที่ว่าไม่รู้ไม่เข้าใจทำไมเขาเป็นอย่างนี้ความไม่เข้าใจคืออวิชชาอย่าเกิดแต่ให้เข้าใจให้ถูกว่าสิ่งนี้เกิดได้เพราะอาศัยเงื่อนไขปัจจัยดูตัวอย่างต่อไปทุกฝั่งในจุลการในจุลการเนี่ยรักษาศีล8ทุกวันพระแล้วก็วันหลังวันพระเดือน1รักษาศีล8ครั้ง อาทิตย์ละ2วันเหมือนหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างนี้เลยหยุดแล้วก็รักษาศีล8ตลอดรักษาศีล8ไปวัดฟังธรรมใส่บาตรทุกวันในจุลกาลเป็นแบบนี้แต่ว่าเป็นอาชีพคนรับจ้างไม่ได้มีเงินทองอะไรมากโอ้ยทำความดีปานนี้ฟังธรรมปานนี้ทำไมไม่ร่ำรวยเป็นอย่างเงี้ยอยู่หลายปีคนทั่วไปเขาก็รู้จักนายจุลกาลที่ว่าไปทำบุญที่วัดเป็นประจำแต่ไม่ร่ำรวยอาชีพรับจ้างทั่วไปไม่ใช่แค่ไม่ร่ำรวยนั้นฟังยังซวยอีกจะบอกให้เพราะว่าวันหนึ่งแกออกมาจากวัดล้างหน้าล้างตาอยู่ที่ท่าน้ำมีโจรคนหนึ่งตำรวจมันไปขโมยของในหมู่บ้านในเมืองสาวัตถีภาชนะทองคำนะเขาขโมยมาไอ้โจรคนนี้ไอ้โจรคนนี้มันไม่ระวังขโมยหรือมันดันเอาภาชนะกระทบกันก้องแกงก้องแกงเกิดขึ้นเจ้าของนี่ได้ยินเสียงสะดุ้งตกใจก็ตื่นขึ้นมาโอ๊ยใครมาขโมยทรัพย์รีบรวบรวมไพร่พลตามรอยเท้าตามเสียงของไอ้หมอนี่ไปคือมันไม่ระวังไงทุกฝั่งมันเอาภาชนะทองคำไปใส่ถุงมันก็แบกขึ้นหลังเป็นเป้วิ่งไปวิ่งไปภาชนะมันก็กระทบกันมันก็เลยเป็นเสียงสัญญาณให้คนก็ตามมาได้โจรนี่มันก็โง่สองเด้งโง่เด้งแรกคือเป็นคนพาลไม่มีปัญญาในการที่ไม่รู้ว่าการขโมยมันไม่ดีดันไปขโมยนั่นก็โง่ที่หนึ่งโง่ที่สองคือเอาภาชนะใส่สองชิ้นมันก็กระทบกันเขาก็ตามมาได้พอไอ้โจรเนี่ยมันรู้ตัวว่าโอ้ตายแล้วเราพลาดแล้วเราโง่แล้วเลยทิ้งห่อภาชนะเอาไว้ตัวเองก็รีบวิ่งหนีไปเอิญน้ำฝังไอ้จุดที่ทิ้งภาชนะเนี่ยมันดันมาอยู่ตรงที่นายจุลกาลเขาวางข้าวของของเขาเอาไว้พอดีวางผ้าเอาไว้วางบริการเอาไว้ตัวเองก็ลงไปตรงท่าน้ำล้างหน้าอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วจะมาเอาข้าวของบริการของตนเอ้านี่มันห่อภาชนะอะไรเปิดดูสิเอ้าเป็นภาชนะทองคำของใครมาวางไว้ตรงนี้ล่ะเงยหน้าขึ้นมานี่ไอ้พวกเจ้าของทรัพย์ติดตามมาพอดีสวยไหมล่ะเขาก็กล่าวหานายจุลกาลเลยน้อยไอ้โจรนี่จับได้คาหนังคาเขาแกนี่ขโมยมาใช่ไหมแหมดูสิทำตัวว่ามาล้างหน้าอะไรอยู่นี้จับเลยท่านผู้ฟังนายจุลกาลจะบอกเอ้ยไม่ใช่นะนี่ผมเพิ่งล้างหน้าออกมาจากวัดเนี่ยแล้วเนี่ยของใครก็ไม่รู้มาจับเปิดดูเฉยเขาไม่ฟังแล้วเสียงก็น้อยกว่าพวกคนที่ยกมานี่รุมเลยท่านผู้ฟังจับแขนจับขาตบหน้าต่อยท้องทุบหลังเตะตัดขาล้มลงแล้วทำไงกระทืบซ้ำตายเสร็จอยู่ตรงนั้นช่วยไหมบางคนนะท่านฟังในสมัยปัจจุบันเราดูหนังดูภาพยนตร์อะไรต่างๆเนี่ยสวยมากกว่านี้อีกบางทีขับรถไปชนอีกชนเสร็จปุ๊บไปทำงานถูกไล่ออกอีกถูกไล่ออกกลับมาเสร็จปุ๊บถูกที่บ้านด่าอีกถูกที่บ้านด่าเสร็จปุ๊บถูกหมาการอีกถูกหมาการเสร็จปุ๊บเป็นโรคอีกโอ้ทำไมมันสวยซ้ำสวยซ้อนสวยมากมากเลยบางทีเฮ้ยทั้งที่ฉันก็ทำความดีนะนายจุลกาลแล้วทำไมไม่ร่ำรวยทำไมยากจนดูนายกติการะตำรวงเป็นช่างหม้อช่างปั้นหม้อนะไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยเงินทองนี่แกก็ไม่เอาด้วยนะเวลาแกปั้นหม้อเสร็จปุ๊บแกก็มาตั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้บอกว่าใครต้องการหม้อก็เอาไปแล้วก็เอาสิ่งของอย่างอื่นมาแลกแทนก็แล้วกันเอาเมล็ดถั่วเขียวเอาเมล็ดข้าวอะไรต่างๆมาแลกเอาไว้แล้วก็เอาหม้อไปคือเป็นระบบแบบออเนอร์ซิสเต็มวางเอาไว้เลยไม่ต้องมีคนเฝ้ามีถาดภาชนะสำหรับใส่สิ่งอะไรที่ต้องการมาแลกกันมีผักมีเมล็ดพืชมีเมล็ดข้าวพันธุ์อะไรต่างๆแล้วก็เอาหม้อเอาภาชนะไปเอาไหเอาตุ่มไปที่ตัวเองทำไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยนะแต่ว่าเป็นยอดสาวกผู้อุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้านะทั้งที่ว่าเป็นยอดคือเป็นเอตทัคคะของพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่ากัสสปะแต่ว่าทำไมยากจนทำไมแบบไม่มีเงินทองมีความเป็นอยู่แร้งแค้นมีความขัดสนอันจะกินอะไรต่างๆก็ทำได้ยากแถมพ่อแม่ก็ยังตาบอดแก่เฒ่าด้วยโอ้ต้องดูแลพ่อแม่ทั้งทำงานในบ้านในป่าทั้งปั้นหม้อด้วยเงินทองที่จะหมุนเวียนในครัวเรือนไม่มีเลยยากจนมาก แต่ว่าเป็นยอดอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้านะมันลึกซึ้งไปกว่านั้นบ้างเขาพูดถึงนายมหากาลคือชื่อกาลาเหมือนกันเราคิดว่าคงจะผิวดำแล้วก็ทำงานรับจ้างต่างๆชื่อเหมือนกันคือนายกาลาเขาก็เลยตั้งชื่อคนที่สองนี้ว่ามหากาลเป็นเพื่อนกันนะไปวัดก็ไปด้วยกันทำบุญด้วยกันรับจ้างก็ไปด้วยกันไปรักษาศีลอุโบสถไปมาก็อยู่ใกล้กันแต่วันที่นายจุลการก็โดนเรื่องนี้นายมหากาลไม่ได้อยู่ด้วยเดินทางไปต่างจังหวัดพอรู้เรื่องนี้โธ่ก็เสียใจมากว่าเพื่อนเรานี่ทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้สวยจริงๆเลยคนเขาก็โพลทนากันว่าโอ้ยทำบุญปานนี้จิตใจเป็นกุศลปานนี้ทำไมได้มาตายโหงเป็นแพะรับบาปยังไม่ได้ตัดสินคดีความด้วยซ้ำถูกรุมประชาทันเรียบร้อยเซ็ตเรื่องนี้ไม่ได้เกิดแค่กับนายจุลการอย่างเดียวทุกฝั่งเกิดกับนายมหาการด้วยตัวเองเนี่ยทำความดีปานนี้นะคิดว่าโทษเรื่องแบบนี้อย่าเกิดขึ้นกับเราเลยเกิดขึ้นอีหลีจริงๆเลยสถานการณ์แบบเดียวกันมาวันหนึ่งนายมหาการก็มารักษาศีลเสร็จล้างหน้าอยู่บริเวณท่าน้ำมีโจรโง่คนหนึ่งขโมยภาชนะอีกเหมือนกันเจ้าของคนละเจ้าของแล้วทีนี้มาทิ้งห่อภาชนะไว้ด้านหน้าตรงจุดที่วางบริการของนายมหาการขึ้นมาเสร็จปุ๊บเจ้าของนี่เขาจับได้คาหนังคาเขาเขาจะมารุมสกรัมรุมลงโทษอิตามหาการโชคดีโชคดีว่ามีพวกสาวใช้ที่เขาทำหน้าที่ตักน้ำที่ท่าน้ำเดินมาบริเวณนั้นพอดีแล้วพวกสาวใช้เนี่ยเขารู้จักนายมหาการว่าเนี่ยเป็นคนที่ไปรักษาศีลอยู่วัดเป็นประจำสัปดาห์ละ2ครั้งเขาก็เลยมาเป็นพยานให้ได้ว่านี่นายมหาการเขาไปรักษาศีลมานี่ฉันก็เพิ่งเห็นอยู่เนี่ยเขาเพิ่งมาตรงนี้เขาไม่ใช่โจรโจรวิ่งไปทางนู้นแล้วไปตามหาซะไปช่วยรักษานายมหาการไม่ให้ตายได้สองเคสนี้นะท่านฟังนายจุลการกับนายมหาการเหมือนกันคือซวยถูกเขาใส่ความให้ต่างกันคือนายจุลการตายไม่มีคนแก้ต่างให้นายมหาการรอดเพราะมีสาวใช้ที่ตักน้ำมาที่ท่าน้ำมาเป็นพยานให้ชาวบ้านนี่เขาก็โธ่สองเหตุการณ์นี้ไม่เป็นอย่างนี้เนาะคือมันลึกซึ้งมากกว่าที่เราเห็นหวังเพราะว่านายจุลการเนี่ยเขาได้เคยทำกรรมมาไว้ในการที่ว่าไปฆ่าคนเดินทางลักทรัพย์แล้วก็ใส่ความคนอื่นตัวเองก็จึงถูกใส่ความบ้างในชาติปัจจุบันนั้นส่วนนายมหาการไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำแล้วทำไมไม่ร่ำรวยมีเงินทองขึ้นสักทีหนึ่งมีพ่อของนางอุตรางไงจนยิ่งกว่านายมหาการนายจุลการอีกก็เรียกว่าเป็นคนเข็นใจคนเข็นใจนี่มันลำบากมากทุกฝั่งจะไปรับจ้างอะไรก็ได้เงินน้อยนายมหาการนายชุลการรับจ้างยกของนี่ยังได้เงินมากกว่านะเพราะก็มีเจ้านายดีมีวันหยุดให้สองวันด้วยอาทิตย์หนึ่งไปรักษาศีลยังได้แต่พ่อของนางอุตรานี่โธ่ลำบากมากยกของเนี่ยมันยังน้อยไปก็ไปไถนารับจ้างไถนาให้เศรษฐีเจ้านายเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะเห็นใจลูกน้องนะเขามีงานวันหยุดอะไรต่างๆตัวเองก็แทนที่ว่าจะหยุดให้ลูกน้องเนี่ยถามลูกน้องว่าจะทำงานไหมวันนี้คนอื่นเขาหยุดกันโอ้ยตัวเองก็เงินน้อยอยู่แล้วจะไปคิดว่าจะไปเล่นจะไปกินไปเที่ยวอะไรกันมันคิดไม่ได้เพราะเงินทองไม่มีข้าวจะกรอกหม้อพรุ่งนี้ต้องหากินเอาวันเนี้ยถ้าวันนี้ไม่ได้ทำเย็นนี้ไม่ได้กินไม่ต้องพูดถึงพรุ่งนี้ก็จึงเอาวัวเอาควายเอาอุปกรณ์อะไรต่างๆจะไปทำงานในขณะที่คนอื่นเขาหยุดกันแรงแค้นมากลำวังเขาเรียกว่าเป็นคนเข็นใจแต่ปรากฏว่าท่านก็ได้ให้ทานทั้งภรรยาด้วยนะทั้งตัวเองด้วยถึงแม้ว่าจะเข็นใจปานนี้จะยากลำบากปานนี้อย่างนับถือพระพุทธเจ้ามีโอกาสไหนบางทีปีละครั้งสองครั้งอาจได้ไปวัดฟังธรรมโอ้จิตใจดีโอกาสมีเท่าที่อำนวยคือรูปแบบที่ว่าจะไปวัดบ่อยๆไม่ได้แต่ว่าจิตใจเนี่ยดีเห็นท่านพระสารีบุตรผู้เอาอาหารใส่บาตรภรรยานะเห็นท่านพระสารีบุตรตักน้ำให้กรองน้ำใ เราก็ทำไม้สีฟันให้ในลักษณะที่ว่าจะให้ท่านฉันนั่งได้สะดวกสบายอำนวยความสะดวกให้ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ไปวัดถึงแม้ว่าตัวเองจะมีโอกาสน้อยแต่การอยู่ที่ไหนก็ตามสามารถให้ทานได้แม้น้อยกันก็ตามปรากฏให้ผลจริงๆเกิดมีทรัพย์สินเงินทองต่างๆมากมายขึ้นจากแปลงนาที่ตัวเองไถเอาไว้เป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการทำบุญให้กับบุคคลที่เขาเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากว่าโอ้โหจากคนเข็นใจธรรมดาขึ้นมาร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้นี่คือพ่อของนางอุตราเอ้าทำไมมันตรงข้ามกันขนาดนั้นกับนายจุลการนายมหาการที่ว่าก็มีใจศรัทธาเหมือนกันน่ะแต่ทำไมถึงไม่ร่ำรวยสักทีหรือนายคติการะเป็นยอดอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้าเอ้าแล้วเอาเงินที่ไหนมาอุปถัมภ์ไม่เห็นร่ำรวยสักทีเป็นในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะนี่ไงเวลาเรามองนั้นฝังเราต้องมองให้ลึกไม่ใช่มองแค่เพียงผิวเผินว่าเขาจะต้องมีความสุขในลักษณะที่เป็นสุขเวทนาร่ำรวยมีเงินทองเพราะมันลึกยิ่งกว่านั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าในทุกฝั่งจึงเป็นคำสอนที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่แค่ว่ามองผิวเผินถ้าใช้ลำพังเพียงตามองดูเราจะมองแค่แบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจอวิชชานุสัยมันเกิดขึ้นพิจารณาไม่แยบคายแบบนี้ไม่ดีแต่ต้องมองด้วยปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาโดยแยบคายใคร่ครวญให้มีความลึกซึ้งต้องอาศัยการฟังอาศัยการศึกษาเรื่องของกรรมนี่สำคัญว่าอ๋อเขาทำกรรมมาแบบนี้เขาจึงให้ผลแบบนี้กรณีของนายคติการะหรือนายจุลการนายมหาการฉะนั้นกรรมแบบนั้นยังให้ผลกับเขาอยู่กรรมแบบอื่นยังไม่ให้ผลกรณีของบิดานางอุตราเขาทำกรรมแบบนั้นมันให้ผลในปัจจุบันนั้นมันจึงให้ผลออกมาแบบนั้นคือผลของกรรมจะให้ออกมาเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ได้แต่เราทำความดีทุกฝั่งไม่ว่ากรณีของนายจุลการนายมหาการนายคติการะหรือบิดานางอุตราก็ตามทำความดีไม่ได้จะหวังเอาสิ่งดีๆนะทำความดีด้วยความลึกซึ้งด้วยปัญญาโดยแยบคายเนี่ยเพื่อกำจัดความอยากนะเพื่อกำจัดความตระหนี่นะไม่ได้หวังจะเอาสุขเวทนานะติดมันตรงลึกซึ้งอย่างนี้นะเวลาตั้งจิตเวลาดูทำความเข้าใจนี่ถ้าเราคิดว่าเราทำความดีแล้วเราต้องได้ดีตอบเราทำดีกับใครแล้วเขาต้องดีตอบกับเราเราทำบุญแล้วเราจะต้องได้บุญความอยากเนี่ยมันไม่ดีท่านฟังความอยากเนี่ยจะให้เราเกิดทุกข์ถ้าเราอยากจะได้บุญเราอยากจะได้ดีอยากจะให้เขาทำดีตอบกับเราเราจึงทำความดีความอยากเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วอย่าทำอะไรด้วยความอยากถ้าอยากจะทำความดีแล้วทำความดีมันไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วเอ้าแล้วมันจะไปทำได้ไงท่านถ้าไม่อยากทำความดีแล้วจะทำความดีได้ไงใช้ปัญญาสิคุณใช้ปัญญาอยู่กับคนกินเหล้าอยู่ในวงเหล้าแล้วคุณจะไม่กินเหล้าได้เหรอใช้ปัญญาสิใช้ปัญญาอยู่ในวงที่เขาโกงกันเขาต้องทำบัญชี2ใบแล้วเขาก็ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะแล้วเราจะไม่ทำเราจะอยู่ได้เหรอใช้ปัญญาสิใช้ปัญญาดูทางดูเวลาดูบุคคลสิใช้ปัญญาปัญญาอันดับแรกต้องแยกแยะก่อนระหว่างเวทนาที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราไม่ได้ว่าจะไปอยากให้สุขเกิดไม่อยากให้ทุกข์เกิดไม่ใช่แต่ทำอะไรก็ตามหวังเอาปัญญาไม่ได้หวังเอาเวทนาที่เป็นสุขถ้าเราทำอะไรด้วยความหวังว่าอยากจะได้อันนี้นี่คือสุขเวทนาความอยากนั้นไม่ดีใช่ปะเอาปัญญากันละกันหวังเอาข้อนี้ข้อที่2ปัญญาที่ต้องเกิดต้องแยกให้ได้ก่อนระหว่างตัณหาคือความทะยานอยากกับฉันทะคือความพอใจปัญญานะต้องเกิดนะศาสนานี้คำสอนนี้เป็นศาสนาแห่งปัญญาถ้าเราไม่เข้าใจแยกแยะไม่ได้ว่าฉันทำอะไรก็ฉันทำด้วยความอยากไม่ใช่อยากคือตัณหาไม่ดี ทำอะไรด้วยความอยากไม่ดีมันจะไม่ได้คือได้ไม่ดีแต่ทำอะไรด้วยความเพียรเออดีทำอะไรด้วยฉันทะคือความพอใจตั้งจิตไว้ให้แน่วแน่เป็นหนึ่งในองค์ของอิทธิบาท4อย่าเพียงแค่มีฉันทะเลยให้มีจิตตะด้วยคือการเอาใจใส่จดจ่อให้ดีให้มีความเพียรด้วยมันจะสำเร็จขึ้นมาได้ทำอะไรอย่าทำด้วยความอยากแต่ทำอะไรทำด้วยความเพียรทำด้วยความเอาใจใส่ทำด้วยความจิตจดจ่อทำให้ดีแล้วให้เกิดปัญญาแยกแยะให้ได้ว่าอย่าเอาเวทนาแต่ทำอะไรให้ด้วยปัญญาปัญญามันจะเกิดยังไงนะมันจะเกิดมาตัดความตระหนี่ตัดความอยากตัดความเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าทำอะไรมันจะต้องมีสุขเวทนาก็ดูในคติการะดิมีสุขเวทนาหรอคือกายเขาไม่เป็นสุขละเขาลำบากละแต่จิตใจเขาเป็นสุขไงจะมีสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาหยาบหยาบหยาบหยาบทางกายตัดออกเหลือสุขทางใจเข้าใจตรงนี้โอ้ยทางกายจะเป็นยังไงไม่มีปัญหาละจะร่ำรวยขึ้นมาเหมือนบิดานางอุตราหรือจะก็อยากจนเหมือนเดิมเหมือนนายมหาการหรือจะซวยซ้ำซวยซ้อนถูกใส่ความอีกเหมือนนายจุลการได้ทั้งนั้นแหละท่านผู้ฟังมันดีทั้งนั้นแหละยังไม่ใช่แค่นั้นผู้ฟังก็ตอนจะตายนี่บุญมันจะให้ผลไหมรู้อย่างนายธรรมิกะท่านผู้ฟังทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมดีมาตลอดชีวิตนะจนอายุ90กว่าเนี่ยนายธรรมิกะลูกหลานนี่เต็มเลยนะลูกชาย4คนลูกสาว4คนแต่ละคนก็ยังมีลูกต่อไปอีกมีหลานเต็มเลยแล้วก็มีทรัพย์สินสมบัติด้วยด้วยการทำความดีอะไรต่างๆท่านก็อายุมากพอแก่ตัวลงคิดว่าโอ้ยเราชีวิตเราป่านนี้ละวันนี้เราก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเออป่วยมาติดเตียงอยู่สักระยะหนึ่งบอกลูกบอกว่าเออเนี่ยไปนิมนต์พระมาเทศน์ให้พ่อฟังหน่อยลูกก็เลยไปนิมนต์พระมา9รูปจะเทศน์ให้ฟังในสมัยก่อนฟังเขาก็สวดให้คือเหมือนสวดมนต์ให้คนป่วยนี่แหละแต่ว่าเอิญภาษาที่สวดเนี่ยเขาเข้าใจกันเป็นภาษามงคลที่คนสมัยนั้นเขาใช้สื่อสารกันพอดีก็สวดบทสติปัฏฐานสูตรให้ฟังพอเริ่มไปขึ้นวรรคที่สองเท่านั้นเองเวทนานุปัสสีวิหารติการเห็นเวทนาในเวทนายกมือขึ้นเลยเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนฮะพระนี่งงเลยทุกฝั่งก็นิมนต์มาเทศไม่ใช่ทำไมให้หยุดหยุดก่อนอย่าเพิ่งหยุดพระก็งึดเลยทั้งฝั่งงงเอ้าทำไมบอกให้หยุดแต่ละรูปแต่ละองค์ก็หยุดเลยเห็นหัวแถวหยุดหางแถวก็หยุดด้วยลูกหลานนี่ก็งงเหมือนกันเอ้าพ่อเรียกนิมนต์พระมาแล้วทำไมให้หยุดคนหนึ่งร้องไห้ขึ้นโอ้ตายแล้วพ่อเราเพี้ยนไปแล้ววางกันดิอีกคนหนึ่งเห็นอีกคนหนึ่งร้องไห้ลูกอีกคนหนึ่งก็ร้องไห้ตามเอ้าพ่อเพี้ยนเลยเนี่ยสองคนร้องไห้คนที่สามคนที่สี่มันก็ร้องไห้ตามฝังก็ถือว่าพ่อเรากลัวความตายเหรอเนี่ยทำบุญมาปานนี้คนที่ไม่ชื่อว่าไม่กลัวความตายไม่มีร้องห่มร้องไห้กันพระเห็นแล้วก็งึกงักกันเลยทุกฝังจะทำยังไงนี่โอ้ไม่เข้าท่าแล้วกลับดีกว่าก็จึงกลับกันเลยสวดไม่จบด้วยซ้ำสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสูตรสั้นๆนี่ก็ไม่ยาวนะทุกฝังสวดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกแต่ไม่จบด้วยซ้ำกลับแล้วคนทั่วไปเขาก็จะมองว่านายธรรมิกานี่ทำไมเพี้ยนไปแล้วทำบุญปานนี้หรือลูกสาวของอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีทำฝังชื่อว่านางสุมนานางสุมนาเนี่ยเป็นลูกสาวคนเล็กที่ตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานออกจากเรือนไปอายุประมาณ 17-18 แต่ว่าเธอตายด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อเกี่ยวกับพวกปรสิตคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นไปตรวจการงานรีบกลับมาดูว่าลูกป่วยเป็นอะไรกลับมาถึงปุ๊บลูกบอกว่าอ้าวมาแล้วหรือน้องชายพ่อก็งงเลยว่าลูกนี่พ่อนะเจ้าเพ้อหรือเปล่าไม่ได้เพ้อหรอกน้องชายนี่พ่อนะไม่ใช่น้องชายเราไม่มีน้องชายเจ้ากลัวเหรอไม่ได้กลัวหรอกน้องชายแล้วก็ตายไปเอ้าทำไมเรียกพ่อว่าน้องชายเศรษฐีนี่โอ้โหเสียใจมาก ลูกของธรรมิกะอุบาสกก็เสียใจมากว่าทำไมพ่อเราเปลี่ยนไปอนาถปิณฑิกเศรษฐีก็เสียใจมากว่าลูกสาวทำไมเปลี่ยนไปทั้งนั้นที่ว่าทำบุญให้ทานสองครอบครัวนี้ร่ำรวยมหาศาลแต่พอตอนจะตายทำไมเกิดเรื่องแบบนี้นี่คือท่านลำพังดูเพียงแค่ตานะท่านฟังมันก็ได้แค่นี้แหละแต่ต้องใช้ปัญญาจึงจะเห็นได้ธรรมิกาอุบาสกนี่เขามีราชรถมารับจากสวรรค์ชั้นต่างๆเนื่องด้วยว่าทำบุญไว้เยอะอนุเคราะห์คนนั้นคนนี้ตัวเองอายุมากก็มีเพื่อนฝูงที่ตายไปก่อนเยอะเพื่อนฝูงที่ตายไปนั้นชักชวนกันนำความดีจากนายธรรมิกะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆ 6-7 ชั้นเสร็จแล้วก็จึงมาชักชวนนายธรรมิกะไปว่าเนี่ยฉันไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะฉันไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนะฉันไปอยู่สวรรค์ชั้นนิมมานรดีนะต่างมาเชิญว่าให้นายธรรมิกะไปอยู่ด้วยจึงบอกเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งราชรถมารับนี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งขอฟังพระสวดก่อนอย่าพึ่งให้ไปตอนนี้เขาหมายเอาตรงนี้ลูกสาวของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยก็เป็นสกทาคามีมีญาณอย่างรู้ตอนใกล้จะตายว่าโอ้คุณธรรมเราสูงกว่าพ่อจะบอกพ่อยังไงเหลือลมหายใจพูดได้แค่3คำจึงเรียกเอาว่าเป็นน้องชายจึงไม่ได้จะมาอธิบายหรอกว่าเออเนี่ยได้สกทาคามีนะเพราะเห็นธรรมตรงนั้นจิตปล่อยวางอย่างนี้คือไม่ได้จะพูดอะไรได้ละจังหวะนั้นได้แต่พูดว่าน้องชายจึงออกมาในรูปลักษณะที่เห็นอยู่แบบนั้นแต่เนื้อหาจริงๆแล้วโอ้ธรรมิกาอุบาสกนี่ไปสวรรค์ชั้นดุสิตนางสุมนาเทวีลูกสาวอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเป็นสกทาคามีไม่ใช่ว่าเพ้อแล้วตายหรือไม่ใช่แค่นั้นทุกฝังเราต้องใช้ปัญญามองให้ลึกซึ้งนะทำดีๆดีๆเนี่ยมันไม่ใช่ดีนะบางครั้งบางคราวดูอย่างพระเทวดาเอาจะทำความดีอ่ะจะไปตั้งลัทธิใหม่หนึ่งขึ้นมาจะตั้งตนเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยเอาความดีมาบังหน้าเอาความดีมาบังหน้าว่าเออเนี่ยต้องอยู่ป่านะพระนี่ฉันจะตั้งลัทธิใหม่ขึ้นมาละใครที่จะมาอยู่ลัทธิฉันนี่นะอยู่ป่าตลอดชีวิตถือผ้าบังสกุลตลอดชีวิตเที่ยวบินตบาตลอดชีวิตไม่เข้าที่มุงบังอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตไม่ฉันปลาไม่ฉันเนื้อไม่ไปในที่นิมนต์ฉันตลอดชีวิตซึ่งข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นการขุดเกลาอย่างยิ่งเป็นความดีมากๆเลยแต่ทำความดีหวังเอาความชั่วเนี่ยมันฟังเข้าท่าที่ไหนต้องฟังหรือบางทีเราจะพูดความจริงแต่ความจริงมันจะเสียดสีคนอื่นใช่ไหมเสียดแทงคนอื่นพูดเขาแบบว่าจะไม่พอใจล่ะแต่ฉันก็จะพูดความจริงเอาความจริงมาบังหน้าพูดเสียดสีเขาไม่เข้าท่าไม่ฉลาดท่านผู้ฟังเป็นกรณีของภรรยาเนี่ยนะถามสามีว่าเนี่ยฉันไปตัดเสื้อมาใหม่ฉันทำผมทรงใหม่มาสวยไหมในใจสามีก็คิดว่าโธ่ภรรยาเรานี่เหมือนข้าวต้มมัดเลยภาษาจีนเขาเรียกว่าจุกบี้แม่แต่ถ้าพูดคำนี้ออกไปแล้วเธอจะไม่พอใจแน่เอาหน้าเราอาศัยความจริงเราคิดยังไงเราก็พูดไปอย่างนั้นพูดไปตรงๆก็แล้วกันพูดไปตรงๆแต่ว่าเขาเสียใจอ่ะเขากระเทือนใจอ่ะคำนั้นก็ไม่ควรพูดเอาความดีมาอ้างทำชั่วมันไม่ดีนะทุกฝั่งไม่ต่างกันหรอกเคสของพระเทวทัตเอาความดีคือข้อจุดงกวัดต่างๆเหล่านี้5ประการมาปิดบังความชั่วที่ตัวเองมีเอาไว้ในความที่ว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าอยากจะตั้งลัทธิใหม่ขึ้นมาอยากจะได้ลาภสักการะเราอยากจะทำความไม่ดีอย่างอื่นอย่าเอาความดีมาอ้างท่านผู้ฟังบางคนเขาก็มองไม่เห็นไงนี่คือพูดไปด้วยกันนะว่าทั้งตัวเองเราอย่าทำอย่างนั้นหรือถ้าเราเห็นคนอื่นเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าเขาเอาความไม่ดีซ่อนเอาไว้ในความดีที่เขาบังหน้าหรือบางทีเขาไม่มีความดีบังหน้าเราเห็นว่าเขาไม่ดีแต่จริงๆเขามีความดีซ่อนเอาไว้อย่างกรณีของท่านพระปิลินทวัชชะชอบเรียกคนอื่นอ่ะคนถอยคนถอยให้ถอยมานี่คือใช้คำพูดเนี้ยจนกระทั่งว่าโอ้ยคนเขาฟังแล้วมันระคายหูทำไมพูดไม่ดีอย่างนี้แต่ว่านั้นพระอรหันต์นะพระพุทธเจ้ายกย่องด้วยซ้ำว่าความเป็นที่รักใคร่ของเหล่าเทพยดาในบรรดาสาวกที่มีเทพยดารักทั้งหลายไม่มีใครที่จะเลิศไปกว่าเ ท่านพระปิลินทวัชชะทั้งนั้นที่วาจาเนี่ยโถไม่ฟังไม่ได้เลยแบบหยาบคายมากแต่ปุ๋ยสมัยปัจจุบันนี่ก็คือขึ้นมึงขึ้นกูดูท่าทางไม่เรียบร้อยท่านจึงอธิบายถึงลักษณะของคนถอยไว้20ประการเราก็ต้องมาดูว่าถ้ามีลักษณะแบบนี้ไหมดูแล้วไม่มีฮะมีศีลชนิดที่เป็นไปของพระอริยเจ้าแม้แต่ขาดอยู่ข้อนี้ในที่นี้จึงต้องดูให้ลึกซึ้งไงทุกฝั่งไม่ใช่เพียงดูแค่ผิวเผินแล้วการดูให้ลึกซึ้งมันก็ต้องดูไปตลอดด้วยไม่ใช่แค่ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเพราะว่าความดีมันก็กลับเป็นไม่ดีได้คนเราบางทีทำบางคนไม่ดีตอนนี้ตอนดีกลับดีได้ตามช่วงเวลาช่วงต้นอาจจะไม่ดีช่วงกลางช่วงปลายก็อาจจะดีก็ได้ช่วงต้นเขาดีช่วงกลางก็อาจจะไม่ดีก็ได้ทุกอย่างมีเงื่อนไขปัจจัยอย่างประสงค์นี้ก็ตามดูฟังตอนแรกบวชมาใหม่ๆไม่มีใครสั่งสอนบางทีมันก็ไม่ละอายไม่เข้าใจเอายืนปัสสาวะหรือยืนกินเดินกินก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องละอายอะไรเขาก็เรียกว่าภิกษุอราชีคือไม่ละอายแต่พอมีคนบอกสอนเกิดความละอายขึ้นมาจะไม่เอาดีกว่าทำแบบนี้ไม่ดีก็เป็นภิกษุรัชชีขึ้นมาจากพาลคือโง่ไม่รู้ไม่เข้าใจอ่อนแอทางปัญญาก็มาเป็นบัณฑิตมีความรู้มีความเข้าใจมีกำลังขึ้นมาหรือคนที่เป็นบัณฑิตอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนไม่ดีก็ได้นะกรณีของพระเทวทัตนี่บวชมาใหม่ๆนี่โอ้ละอายมีความยำเกรงในสิกขาบทปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้สมาธิได้ฌานขั้นสูงเกิดมีปัญญาในการเปลี่ยนแปลงกายมีอิทธิวิธีแต่พอติดในลาภสการะก็เกิดความไม่ละอายขึ้นมาจากตอนแรกเป็นบัณฑิตรู้ฉลาดนั่นนี่มีกำลังทางปัญญาเกิดเปลี่ยนแปลงกายเป็นคนโง่ไม่เข้าใจอ่อนกำลังไปเป็นภิกษุอรัชชีไปได้ทั้งนั้นหวังเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับเปลี่ยนแบบแปลงได้หมดอ่ะคนเราอ่ะมันอยู่ที่ว่าเงื่อนไขปัจจัยอะไรที่เราทำตามเวลาไหนที่เราปฏิบัติต้องให้เกิดปัญญาดูให้มันลึกซึ้งตรงฝังแล้วคำสอนเนี่ยก็มีหลายอย่างอย่างกรณีของเคสที่ว่าต้องไปดื่มเหล้าอย่างเงี้ยนะคุณตั้งวงขึ้นมาแล้วโอ้ยมันจำเป็นต้องดื่มโอ้ยอย่าไปพูดเลยว่าถ้าจำเป็นต้องผิดศีลเราจะไม่ไปตกนรกจำเป็นผิดศีลก็จำเป็นต้องตกนรกด้วยเหมือนกันแหละเฮ้ยแล้วศีลนี่มันระดับไหนมันก็มีความแยบคายไปในเรื่องของศีลใช่ไหมเรื่องของการทำบัญชีนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงฟังมีครั้งหนึ่งตอนนั้นเทวทัตเนี่ยส่งคนมาฆ่าทำการเลือกนายกำลังธนูจากลูกน้องของพระเจ้าอาชาศัตรูทั้งหมดคือเขามีโรงเรียนในการสอนการยิงธนูเอาศิษย์เก่ามาทุกรุ่นเอาทหารมาทุกคนที่เป็นนักเชี่ยวชาญแม่นธนูเอาเบอร์หนึ่งมาเอาเบอร์สองเบอร์สามมาที่เป็นคู่เอาคนที่ได้ที่4ที่5ที่6ที่7มาเป็นอีก4คนแล้วเอาเบอร์ที่8ไปอีกจนถึงเบอร์ที่16เป็น16คนตั้งไว้4ชุดในการที่จะส่งไปฆ่าพระพุทธเจ้าวางแผนเอาไว้โดยการให้คนแรกเบอร์1ไปฆ่าพระพุทธเจ้าให้คนที่2ที่3ชุดที่2นี่2คนไปฆ่าคนแรกให้ชุดที่3มี4คนไปฆ่าอีก2คนนั้นให้ชุดที่4 8คนไปฆ่าอีก4คนนั้นปิดปากตัดตอนไม่ให้ตามถึงได้ว่าใครเป็นคนสั่งเพราะฆ่ากันเป็นต่อๆใช่ปะที่วางแผนแยบคายใช้คนที่มีฝีมืออย่างมากเลยนะแต่แยบคายแบบอาสวะเกิดมันก็คือไม่แยบคายไงพระเทวทัตพอคนแรกไปถึงจะฆ่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกมาอะไรโอ้จะมาฆ่าท่านโอ้ถ้าไม่ฆ่าเราก็ตายอยู่ดีเอางั้นตอนนี้ฟังธรรมก่อนก็แล้วกันพอเทศได้ฟังอะไรต่างๆปุ๊บเกิดบรรลุธรรมและเป็นโสดาบันเป็นโสดาบันเขาฆ่าคนไม่ได้แล้วทำไม่ได้ทำไปมันจะตกนรกไม่ทำด้วยความพอใจของตนเองเอางั้นก็ขอกราบลาละขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจะกราบมับมับจะกลับไปทางเดิมพระพุทธเจ้าบอกอย่าไปทางนั้นให้ไปทางนี้โอเคโอเคไปทางนี้ตามที่พระพุทธเจ้าว่าท่านก็ย้ายมานั่งอีกตรงหนึ่งพอท่านย้ายมานั่งอีกตรงหนึ่งอีสองคนนั้นก็รอว่านายกำลังธนูคนแรกทำไมไม่มาสักทีเดินสวนทางไปไม่เห็นใครเห็นแต่พระพุทธเจ้าก็จึงสอบถามว่าเห็นนายกำลังธนูคนหนึ่งมาทางนี้ไหมท่านบอกว่าไงท่านฟัง บอกว่าตั้งแต่มานั่งตรงนี้ยังไม่เห็นใครเดินมาเลยนะแล้วท่านมาอะไรล่ะโอ้จะมาหาคนนั้นเอางั้นเดี๋ยวก่อนไปฟังธรรมก่อนพระพุทธเจ้าจึงเทศน์ให้ฟังเทศน์เสร็จแล้วปุ๊บเอ้าบรรลุธรรมเป็นโสดาบันเฮ้ยฉันจะไม่ฆ่าแล้วจะกลับดีกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับไปทางนั้นให้ไปทางนี้ท่านก็จึงย้ายมานั่งอีกตรงหนึ่งท่านฟังอีก4คนหนึ่งที่จะมาตามฆ่า2คนนี้ก็รอก็ไม่เห็นมาสักทีจึงเดินสวนทางมาไม่เจอใครนอกจากพระพุทธเจ้าสอบถามกันว่าเห็น2คนนั้นไหมเฮ้ยตั้งแต่มานั่งตรงนี้ไม่เห็นใครเลยนะอันนี้ท่านจะมาอะไรมาหา2คนนั้นแหละเอางั้นเดี๋ยวก่อนไปฟังธรรมก่อนพระพุทธเจ้าจึงเทศน์ให้ฟังเทศน์ฟังเสร็จปุ๊บบรรลุเป็นโสดาบันโอ้ไม่ได้คิดจะฆ่าใครละจะกลับเอาจะกลับแล้วอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนี้ถึงก็ย้ายมานั่งอีกตรงหนึ่งท่านฟังอีก8คนน่ะก็ตามมาหาในลักษณะเดียวกันบอกว่าเอ๊ะมานั่งตรงนี้ตั้งแต่เนี่ยไม่เห็นใครเลยนะเอาท่านจะไปไหนโอ้จะไปถามหาพวกนั้นเอาเดี๋ยวก่อนไปฟังเทศก่อนเทศน์ฟังก็บรรลุเป็นโสดาบันอีกนี่นะคือลักษณะที่ว่าพิจารณาหรือพูดอย่างไรแล้วความดีมันจะเกิดนี่เอาตรงนั้นความดีไม่ใช่ว่าสุขเวทนานะแต่กุศลธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำบัญชี2บัญชีก็ตามเราต้องแยบขายนะต้องแยบขายใช้ปัญญาในการดูให้เหมาะสมปัญญาไม่ใช่แค่เวลานี้เฮ้ยบางทีเวลาอื่นเอาปีหนึ่งมีรอบบัญชีแบบนี้แบบนี้เราทำแบบนี้แบบนี้ทำความเข้าใจอย่างนี้อย่างนี้ตั้งจิตไว้แบบนี้บางทีมันได้ตั้งจิตให้ได้ในเรื่องนี้คำสอนนี้ธรรมวินัยนี้ท่านผู้ฟังจึงต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาโดยแยบคายในลักษณะที่จะไม่ให้อาสวะเกิดขึ้นที่จิตของเราถ้าเราจะไปตามลมปากของคนอื่นคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นดูอย่างปาติกาชีวกจะมาด่าทอเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เวลาเราจะพิจารณาในฝั่งเราพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราตรวจสอบมาที่ตัวเราว่าเรายังมีกิจอะไรที่ต้องทำยังมีกิจอะไรที่ต้องละก็คือทำกิจในเรื่องของมรรคแปดให้มันดีละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในจิตของเราให้ได้เราจะดีหรือไม่ดีท่านฟังมันไม่ได้อยู่ที่ปากเขาไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะพูดยังไงไม่ได้อยู่ที่ว่าจะมีสุขหรือจะมีทุกข์จะร่ำรวยหรือจะยากจนไม่ได้อยู่ที่ปากคนอื่นไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์อื่นไม่ได้อยู่ที่เวทนาแบบไหนแต่มันอยู่ที่ตัวเราเราจึงต้องพึ่งตนพึ่งธรรมพึ่งตนพึ่งธรรมทำยังไงใช้ปัญญาทำฝังจะมีปัญญาทำยังไงใคร่ครวญโดยแยบคายจะใคร่ครวญโดยแยบคายได้ไงฟังสิศึกษาสิเมื่อฟังเมื่อศึกษาจึงจะสามารถใคร่ครวญโดยแยบคายในลักษณะที่ไม่ให้อาสวะเกิดขึ้นปัญญาก็จะแจ่มแจ้งขึ้นอยู่ตรงนั้นนั่นเองท่านผู้ฟังในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมวางแนวทางฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยวันนี้หลังพบปัญหาหนี้สะสมกว่า 4,500 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
5: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่
4: าตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
5: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
6: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมวางแนวทางฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยวันนี้หลังพบปัญหาหนี้สะสมกว่า 4,500 ล้านบาทพร้อมเร่งระบายสต๊อกนมกล่องใกล้หมดอายุกว่า68ล้านกล่อง
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากปัญหาหนี้ค้างสะสมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กว่า 4,500 ล้านบาทและนมกล่องค้างสต็อกที่ใกล้หมดอายุกว่า68ล้านกล่องหรือประมาณ 1.9 ล้านหีบในวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางแนวทางฟื้นฟูอสค.ที่จะร่วมกันกำหนดทิศทางการแก้ปัญหาของอสค.ที่ครอบคลุมในทุกมิติทั้งการระบายสินค้าคงค้างการบริหารจัดการน้ำนมส่วนเกินการปรับโครงสร้างราคาและระบบโควต้าระหว่างเอกชนกับสหกรณ์ให้มีความลงตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเพื่อลดปัญหาการขาดทุนสะสมของอสค.ที่รับซื้อน้ำนมดิบมากเกินความสามารถในการระบายออกสู่ตลาดเชื่อว่าจะได้แนวทางในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรโคนมควบคู่กับการฟื้นฟูสภาพคล่องที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้กลับมามีความมั่นคงเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมนมของไทยชาวนันท์มาลีรายงาน
3: สถานทูตไทยเตือนคนไทยในฝรั่งเศสหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงไฟป่าลุกลามและคลื่นความร้อนพร้อมกำชับขอให้ระมัดระวังตัวและแนะตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง
10: เพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสเผยแพร่ประกาศแจ้งเตือนคนไทยในฝรั่งเศสจากเหตุไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะทางตอนใต้ของประเทศสืบเนื่องจากคลื่นความร้อนที่ปกคลุมประเทศเป็นระยะเวลานานประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาปัจจุบันมีบริเวณที่ถูกเพลิงไหม้ไปแล้วกว่า 50,000 เฮกตาร์และทางการฝรั่งเศสมีคำสั่งอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า 40,000คนออกจากบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วจึงขอให้คนไทยและนักท่องเที่ยวชาวไทยในฝรั่งเศสเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าก่อนเริ่มการเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่มีแผนจะเดินทางรวมถึงหลีกเลี่ยงการก่อประกายไฟเปลวเพลิงหรือกิจกรรมอื่นใดที่อาจส่งผลให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ธรรมชาติเช่นการทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นนอกหน้าต่างหรือนอกเหนือจากบริเวณที่จัดไว้และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการฝรั่งเศสอย่างเคร่งครัดจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้
11: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่า
3: สธนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามปิยาพันยางเทียนรายงาน
11: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569วันนี้ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำนะคะวันนี้เราสองคนก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคย
0: ค่ะ
1: ข่าวยามเช้าเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างบรรยากาศในทุกพื้นที่นะคะ
0: ค่ะ
1: ที่ไหนไม่ต้องถามนะว่าฝนตกหรือเปล่าคาดว่าน่าจะชุ่มฉ่ำ
0: ค่ะ
1: แต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของอาคารบ้านเรือนของแต่ละที่ด้วยเช่นกันค่ะ
0: วันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณก๊อตอุเทนพรมพันใจค่ะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ภาพน่าจะขึ้นเข้ามานะคะสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ค่ะทาง FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็แวะเข้าไปติดตามรับฟังได้นะคะ AM 819 891 GHz ค่ะเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะคะใครที่อยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดของท่านได้เลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะวิทยุชุมชนพร้อมกับหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะที่จะรับสัญญาณตีคล้องร้องข่าวในช่วงกลางรายการนะคะกับคุณปูบุญมาศรีมาศค่ะ
1: ค่ะได้อย่างที่ได้นำเรียนกันไปไปดูสภาพอากาศกันค่ะสำหรับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะมีและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะ
0: ค่ะส่วนพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะคุณแอลคะเมื่อเช้าดิฉันออกจากบ้านมาแถวๆปทุมธานีปรากฏว่าฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงน่าจะประมาณตีหนึ่งตีสองนะคะแล้วก็ยังตกต่อเนื่องแบบปล่อยๆแต่ว่าเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครเนี่ยปรากฏว่าไม่มีฝนเลยนะคะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะบอกว่าภาคเหนือเนี่ยวันนี้ฝนเยอะค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะฝน 70% ส่วนภาคใต้อ่าวไทย 40% ค่ะภาคใต้อันดามัน 70% คลื่นลมแรงนะคะโดยเฉพาะบริเวณทางฝั่งอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยอันดามันเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรไปจนถึง3เมตรได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องงดออกเรือส่วนทะเลทางฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะมาดูทางภาคกลางกันหน่อยค่ะวันนี้ชุ่มฉ่ำหัวใจค่ะฝนตกประมาณ 60% ของพื้นที่นะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะสำหรับใครที่ทำการเกษตรก็อาจจะต้องป้องกันไว้นะคะเรื่องสวนไร่นาหรือแม้แต่เรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะเกษตรกรต่างๆเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะเราเข้าสู่ข่าวสารเรื่องราวนะคะที่วันนี้ก็มีการเตรียมมาสำหรับข่าวยามเช้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะ พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันและขอเชิญชวนผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายสัปปติยานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนร่วมลงนามได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกพ.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และขอร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติค่ะและขอเชิญชวนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มในเวลา 17:30 นาทีจากนั้นมีพิธีถวายจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเวลา19:29 ณท้องสนามหลวงฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครสำหรับในส่วนภูมิภาคค่ะณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมในนามของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะสวท FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายค่ะจะมีการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 19:25 นาทีค่ะ
0: ค่ะและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ก็ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ชื่องานว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะซึ่งวันนี้นะคะจัดขึ้นเป็นวันที่4แล้วของการจัดงานงานจะมีไปจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับใครที่จะนำรถไปนะคะหรือว่าใครที่ไม่สะดวกเอารถไปมีจุดทั้งจุดบริการจอดรถและการเดินทางแบบฟรีเลยนะคะถ้าใครที่จะไปรถไฟฟ้า BTS MRT ถ้าเป็น MRT สายสีน้ำเงินลงที่สถานีสามยอดค่ะแล้วก็นั่งรถเมล์ต่อไปที่สายนั่งสาย56นะคะต่อไปยังบริเวณการจัดงานค่ะส่วน BTS นะคะสายสีเขียวลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็ต่อรถเมล์สาย47หรือสาย15ก็ได้ค่ะไปลงป้ายผ่านฟ้าลีลาดค่ะส่วนใครที่ไปขสมกนะคะรถเมล์ของสขปกเนี่ยก็จะมีสาย2 12 15 44 47 56 59 60 70 79 503และ50

0: ในวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะตลอดทั้งวันนะคะเนื่องจากว่าสำนักพระราชวังนั้นงดการเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพค่ะณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันค่ะขสมก.ก็เลยต้องงดการให้บริการรถชัตเทิลบัสสนามหลวง3วันก็คือเริ่มจาก28วันพรุ่งนี้28ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะใครที่สนใจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเข้าไปดูได้เหมือนกันนะคะที่เว็บไซต์bmta.co.th ค่ะหรือว่า line @bmta contact center นะคะสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมง1348ค่ะ
1: ค่ะสำหรับการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร
0: ์ค่ะ
1: นะคะต้องบอกว่ามีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สำหรับเกาะรัตนโกสินทร์นั่นก็คือพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือนะคะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระรับบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะถือว่าเป็นการรวมพลังศรัทธาริมสายน้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทางด้านของนายเอกนิติทันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เป็นประธานนะคะในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะโดยมีทางด้านของนายอรรถพลเลิศพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานกรรมการและคณะกรรมการการติดตามการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายค่ะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมตลอดจนประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ครองรอบเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครสำหรับพิธีตำบุญตักบาตรทางเรือในครั้งนี้ค่ะนับเป็นปรากฏการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์สำหรับกรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำรวมกว่า225รูปด้วยกันได้แก่ครองรอบเกาะรัตนโกสินทร์สินครองแสนแสบครองเปรมประชากรสายครองละ75รูปด้วยกันตรงนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมสายน้ำพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยและยังเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนริมคลองให้อยู่สืบไปค่ะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานและพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและพลังงานสะอาดค่ะผ่านการฟื้นฟูครูคลองการพัฒนาพื้นที่เมืองอย่างเป็นระบบและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งบริเวณริมคลองหลอดราชนัดดาตอกสาเกให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิภาพสวัสดิการของสังคมนอกจากนี้ค่ะภายในยานยังมีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลสำเร็จของโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อสร้างการรับรู้และการเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรในทุกมิติทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะไปต่อที่เรื่องของการที่ประเทศไทยนั้นได้ทางด้านของวัดพระมหาธาตุนะคะขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะไปติดตามบรรยากาศวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยค่ะหลังจากที่ยูเนสโกเนี่ยได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยปรากฏว่าบรรยากาศที่วัดมหาธาตุเนี่ยปรากฏว่าในช่วงเช้าเมื่อวานนี้คับคั่งไปด้วยพุทธศาสนิกชนค่ะประชาชนต่างหลั่งไหลไปทำบุญกันค่ะโดยมีทางด้านของ ของ

0: คุณไกรศรวิสิทธิ์วงศ์นะคะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะพร้อมกับทางด้านของประชาชนด้วยนะคะก็นำทีมร่วมทำบุญตักบาตรฉลองพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนโลกมรดกโลกนะคะทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยสำหรับการตักบาตรในครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามกิจกรรมประจำเลยซึ่งก็จะมีกิจกรรมตักบาตรประจำเช้าวันอาทิตย์อยู่แล้วนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษค่ะหลังจากที่ยูเนสโกนั้นได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการค่ะจากนี้ไปนะคะเห็นบอกว่าคนไทยเนี่ยน่าจะมีสิทธิ์ลุ้นนะคะข่าวดีหลังจากที่ทางด้านของอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยบอกว่าในปีหน้านะคะในปี2570นี้เนี่ยจะถึงคิวเมืองเชียงใหม่ค่ะจะเข้าวาระการพิจารณามรดกโลกนะคะซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมศิลปากรค่ะคุณพนมบุตรจันทรโชตนะคะก็บอกว่าตามที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยได้ประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีโลกแล้วเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศไทยหลังจากนี้เชื่อว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยรวมไปถึงต่างประเทศก็จะแห่แหนกันมาเที่ยวที่นี่เป็นจำนวนมากแน่นอนค่ะก็จะทำประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจเป็นอย่างมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะกรมศิลปากรเนี่ยยังคงทำหน้าที่ไปดูแลบูรณะวัดพระมหาธาตุร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะก็จะมีการจัดมาตรการในเรื่องของการดูแลการรักษาให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของยูเนสโกด้วยรวมไปถึงการก่อสร้างอาคารร้านค้าใหม่ๆซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องไม่ลดทอนคุณค่าทางวัดของวัดมหาธาตุด้วยค่ะส่วนทางด้านของท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะคะท่านก็ย้ำว่านับว่าเป็นเวลา3ปีต่อเนื่องนะคะแล้วที่เราเนี่ยได้มรดกโลกก็หวังว่าปีหน้าปี2570เนี่ยจะมีข่าวดีแบบนี้อีกเช่นกันค่ะซึ่งตามกรอบเวลาแล้วเนี่ยก็จะมีการเสนอเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อชั่วคราวของยูเนสโกซึ่งแจ้งไปแล้วตั้งแต่ปี2558ค่ะเข้าสู่การพิจารณาแล้วก็ยังมีอีกหลายแห่งนะคะของประเทศไทยที่ขึ้นบัญชีรายชื่อชั่วคราวไว้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะมาดูสำหรับในประเด็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยเพราะว่านิดาโพเนี่ยเขาเผยนะคะว่าผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนเขาไปผลโพเลยนะเป็นข้อมามีหลายด้านเหมือนกันตอนนี้โดยสรุปแล้วเนี่ยผลโพเขาบอกว่าส่วนใหญ่ไม่โกรธที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะมาติดตามกันหน่อยว่าเป็นกันอย่างไรโดยศูนย์ความคิดเห็นด้านของนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดานะครับที่มีการเปิดเผยผลสำรวจเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับนะก็ลงไปสำรวจกันทำการสำรวจค่ะระหว่างช่วงวันที่21ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมาอันเร็วๆนี้นี่เองจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนรวมถึงผู้ที่มีรายได้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคระดับการศึกษาเนี่ยอาชีพทั่วประเทศรวมแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,850 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนตอนนี้จากการสำรวจค่ะเมื่อถามถึงเรื่องของการเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนก็พบนะคะว่าตัวอย่างร้อยละ 55.78 ระบุว่าเคยได้รับและร้อยละ 46.22 ก็ระบุเช่นกันว่าไม่เคยได้รับนะคะด้านของการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569อันนี้คือหัวข้อนะคะก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ 51.73 ระบุว่าได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรองลงมาร้อยละ 24.65 ก็ระบุค่ะว่าไม่ได้ลงทะเบียนและร้อยละ 23.62 ระบุว่าได้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์ทางด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมาหัวข้อต่อมาหัวข้อนี้เขาบอกว่าโดยผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน456หน่วยตัวอย่างนะคะผลสรุปก็คือร้อยละ 50.66 ระบุว่าคิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ได้รองลงมาร้อยละ 22.37 ระบุค่ะว่าไม่ต้องการร้อยละ 14.25 ระบุค่ะว่าลงทะเบียนไม่ทันและร้อยละ 12.72 ระบุค่ะว่าไม่รู้ว่าต้องลงทะเบียนอย่างไรนะเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้จำนวนของ หน่วยตัวอย่างเนี่ย957หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้คือหัวข้อนี้คือพบนะคะว่าตัวอย่างร้อยละ 43.26 ระบุเขาว่าไม่โกรธเลยนะรองลงมาร้อยละ 21.53 ระบุเขาว่าโกรธมากร้อยละ 20.69 ระบุค่ะว่าค่อนข้างโกรธและร้อยละ 14.52 ระบุค่ะว่าไม่ค่อยโกรธมาหัวข้อสุดท้ายเมื่อถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน437หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลภายหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบนะคะว่าตัวอย่างร้อยละ 36.84 ระบุค่ะว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไรรองลงมาร้อยละ 32.49 ระบุว่ามีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ19ระบุค่ะว่าจะได้หรือไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วและร้อยละ 11.67 ระบุว่าไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลค่ะ
0: ค่ะทั้งหมดนี้คือผลโพลของนิด้านะคะที่มีการไปสำรวจมาแล้วแต่ว่ายังมีอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของมาตรการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนซึ่งจะมีกิจกรรมไทยช่วยไทยไทยช่วยไทย X Local Low Cost นะคะผ่านร้านค้าท้องถิ่นนะคะกว่า800สาขาด้วยกันนะคะเห็นบอกว่าจะมีขึ้นระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวจะไปติดตามที่คุณปูบุญมาศรีหมาดแล้วกันนะ
1: คะ
0: ตีของร้องข่าวแล้วก็ยังมีมาตรการเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้พิการผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้คนอื่นเนี่ยไปยืนยันตัวตนได้นะคะว่าจะต้องใช้สิทธิ์แทนยังไงบ้างก็สามารถเข้าไปเช็คได้นะคะในตีของร้องข่าวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะสักครู่แล้วก็ไปตีของร้องข่าวเสร็จแล้วมาเจอกันนะคะในช่วงท้ายรายการค่ะ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้า วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดนี่แหละครับข่าวแรกนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาะรัตนโกสินทร์แล้วครับสำหรับพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายรวมพลังศรัทธาริมสายน้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ในพระราชดำริซึ่งเป็นไปตามพระบรมราโชบายครับซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569โดยมีนายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานกรรมการและคณะติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมตลอดจนประชาชนได้เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครครับโดยพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีเลยทีเดียวที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันด้วยหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำรวมทั้งหมด225รูปด้วยกันอันได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรสายคลองละ75รูปก็สะท้อนความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมสายน้ำพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ครับอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยทั้งยังเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนริมคลองให้คงอยู่สืบไปแล้วกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนพระราชปณิธานและพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและพลังงานสะอาดผ่านการฟื้นฟูคู่คลองการพัฒนาพื้นที่เมืองอย่างเป็นระบบและการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งบริเวณริมคลองหลอดราชนัดดาหรือตรอกสาเกให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมและนอกจากนี้ภายในงานยังมีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลสำเร็จของโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสกนิกรในทุกมิติแล้วครับทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการชูให้ AI เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการรับมือเศรษฐกิจโลก
7: ทางด้านสมาพันธ์ SME ไทยก็ยื่นสมุดปกน้ำเงินถึงทางรัฐบาลบอกว่าให้ชง5วาระขับเคลื่อน MSME โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มาชูในเรื่องนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคม2569ที่งานไทย MSME Forum 2026ภายใต้แนวคิดที่ว่าเปลี่ยนนโยบายเป็นโอกาสทางธุรกิจซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมศรีสมานนั่นแหละครับกรุงเทพมหานครสมาพันธ์ SME ไทยได้มีการจัดเวทีรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจขนาดกลางหรือ MSME ทั่วประเทศไทยพร้อมที่จะส่งมอบสมุดปกน้ำเงินข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ MSME และเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ MSME คือ SME ขนาดกลางนั่นแหละครับแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากกันด้วยแล้วสมุดปกน้ำเงินฉบับดังกล่าวนี้เป็นการเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน5วาระสำคัญอันได้แก่การสร้างโอกาสทางการตลาดการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยในขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าปัจจุบันนี้ AI เป็นเครื่องมือที่สำคัญแล้วครับที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME เพราะว่าช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่พร้อมเรียนรู้สามารถแข่งขันได้มากขึ้นแต่ว่าผู้ใช้งานต้องรู้เท่าทันและใช้วิจารณญาณเนื่องจากว่าเจ้า AI นี่แหละครับอาจจะให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้หากขาดการตรวจสอบดังนั้นแล้วผู้ประกอบการจะต้องมีทั้งความรู้และทักษะในการใช้ AI จึงจะสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วครับและนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความผันผวนของเศรษฐกิจและการเมืองโลกรวมถึงความขัดแย้งทางการค้าล้วนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะมาตรการด้านภาษีและกติกาการค้าระหว่างประเทศภาครัฐเองก็พร้อมแล้วครับที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มโอกาสทางการตลาดซึ่งข้อมูลที่ได้รับก็จะถูกนำไปใช้กำหนดมาตรการช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นการหารือกับผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกยูเนสโกเพื่อตอกย้ำนโยบายของรัฐบาลไทยแล้วครับในการเดินหน้าคุ้มครองมรดกโลกยกระดับบทบาทไทยบนเวทีนานาชาติก็ต้องไปถามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วครับโดยรัฐมนตรีได้นำทีมไปหารือกันแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าหารือกับมิสเตอร์ลาแซอีลวนดัวแอสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่48ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการเบ็กสโกนครปูซานแล้วการหารือในครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันดีโดยทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติพร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับศูนย์มรดกโลกให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวขอบคุณศูนย์มรดกโลกรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาของศูนย์มรดกโลกที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทั้งในด้านวิชาการเทคโนโลยีและการประสานความร่วมมือภายหลังการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกกันแล้วก็ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยมีความยินดีกับเรื่องดังกล่าวเลยครับเนื่องจากว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้นจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติได้ด้วยอีกทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้พี่น้องประชาชนแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้กล่าวถึงการเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกในปีต่อไปกันด้วยโดยทางฝ่ายไทยก็ยืนยันเลยครับว่าจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของศูนย์มรดกโลกหลายปีกันแล้วและก็มีความเข้าใจกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกเป็นอย่างดีเยี่ยมจึงขอให้ประเทศไทยถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้แก่ประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้กล่าวตอบรับถึงความพร้อมของประเทศไทยในการสนับสนุนประเทศดังกล่าวในระยะถัดไปด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องพันธบัตรออม plus เป็นยังไงพันธบัตรออม plus ครับโดยได้มีการออกมาย้ำว่า31กรกฎาคมนี้รัฐบาลเขาเปิดขายพันธบัตรออม plus ผ่านแอปเป๋าตังและแอปหุ้นมี100บาทก็เริ่มได้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการจำหน่ายพันธบัตรออม plus โดยกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายเป็นครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายโดยเริ่มลงทุนเพียง100บาทก็ได้100บาทเริ่มลงทุนก็ได้ครับซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยคงที่โดยพันธบัตรอายุ3ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.80 ต่อปีและพันธบัตรอายุ10ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.80 ต่อปีแล้วแถมยังมีประโยชน์ plus ที่มากกว่าการออมในรูปแบบเดิมๆด้วยนั่นก็คือว่า plus ทุกเดือนเปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือนเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการออมได้อย่างต่อเนื่อง plus ผลตอบแทนนั่นก็คือได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและจูงใจเพิ่มความคุ้มค่าในการออมและการลงทุนยังมีอีกครับ plus ตลาดรองนั่นก็คือว่าซื้อขายในตลาดรองได้เพิ่มสภาพคล่องและสะท้อนราคาซื้อขายที่เป็นธรรมแล้วการจำหน่ายในครั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรผ่านช่องทางต่างๆช่องทางที่1คือ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้เปิดให้ลงทุนเริ่มต้น100บาทเริ่ม31กรกฎาคมนี้นะครับช่องทางที่2คือ Bond Connectแพลตฟอร์มอันนี้เปิดให้ผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ลงทุนเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมและแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่ม 3-5 สิงหาคมนี้ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เผยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์แทนได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่าและรายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตนผ่าน EKYC ก็จะต้องยืนยันตัวตนที่ EKYC ทุกคนแหละครับโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางคือ แอปเป๋าตังและทางด้านช่องทางอีกช่องทางหนึ่งคือทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป17กรกฎาคม2569ไปจนถึงวันที่12มกราคม2570ปีหน้ากันเลยครับสำหรับในกรณีผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนผ่านระบบ EKYC ด้วยตัวเองได้หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนก็ต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารดังกล่าวที่ได้กล่าวไปข้างต้นเท่านั้นเลยครับโดยเอกสารที่ต้องใช้ก็มีดังต่อไปนี้นะครับ1คือหนังสือมอบอำนาจโดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโครงการนั่นแหละครับ2คือบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรลงนามสำเนาถูกต้องกันด้วยของผู้มอบอำนาจครับ3คือสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารเลยครับบอกว่าให้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เต็มที่และเต็มที่กันหน่อยพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบโดยเด็ดขาดครับแล้วก็ขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกมาก่อนเลยแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนอย่าปล่อยให้พี่น้องประชาชนพึ่งตัวเองเพียงลำพังครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นแหละครับหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์ก็021092345ในวันและเวลาราชการครับพี่น้องและไปกันที่โครงการไทยช่วยไทยโลคอลโลคอส1-15สิงหาคมนี้ผ่านร้านค้าท้องถิ่นกว่า800สาขาโดยรัฐบาลก็เดินหน้าโครงการนี้ครับเพื่อลดค่าครองชีพเปิดตลาดให้ SME ไทยและสินค้าชุมชนกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้ามาตรการช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานรากผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสระหว่างวันที่1-15สิงหาคม2569โดยเป็นความร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศแล้วครับเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่พิเศษพิเศษและพิเศษควบคู่ไปกับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนกันด้วยครับโดยร้านค้าที่เข้าร่วมจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมาจำหน่ายในราคาพิเศษแล้วครับแล้วสินค้าที่ร่วมรายการก็จะได้รับส่วนลดสูงสุดร้อยละ60ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดพิธีเปิดกิจกรรมนี้อย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคม2569ณร้านตั้งงี่สุนซุปเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีครับแล้วรัฐบาลเองก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับบอกว่าให้ไปร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมนี้ไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสและติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาและสินค้าที่ร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์นะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนลดร้อยละ60เป็นอัตราสูงสุดของสินค้าที่ร่วมรายการนี้ซึ่งรายละเอียดสินค้าและอัตราส่วนลดอาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละร้านและแต่ละสาขานั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นเรื่องการดูแลผู้กู้ยืมของกยศ.บอกว่าจะดูแลผู้กู้ยืมอย่างใกล้ชิดแล้วก็แนะนำให้ปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดเสี่ยงถูกดำเนินคดีนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่ากยศ.นี่แหละครับเขาจะเดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนนี่แหละครับเพื่อให้เงินกองทุนนั้นจะได้หมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อๆไปนั่นเองครับและทางนี้ทั้งนั้นทางกยศ.ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระต่างๆนาสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองแล้วล่ะครับโดยผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีกันด้วยโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไทยดีหรือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังแล้วจากนั้นก็อัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้มันเป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-contracts ครับและหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผู้ติดต่อนั้นเนี่ยเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.จริงหรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพและก็ต้องไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลโดยเด็ดขาดเลยทีเดียวครับรวมไปถึงต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นเนื่องจากว่าทางกยศ.เองและผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจจากกยศ.จะไม่มีนโยบายขอข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์นะครับช่องทางในการชำระหนี้ที่ถูกต้องและปลอดภัยนั่นก็คือช่อง Mobile Banking ผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารหรือจะชำระหนี้ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนและจำนวนเงินที่ต้องการชำระแต่ถ้าหากว่าไม่มั่นใจแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลผ่านไลน์บัญชีทางการของกยศ.ได้ครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังไงก็ตามแต่เชิญชวนพี่น้องคนไทยที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้และสื่อมวลชนจากทั่วโลกกันเลยทีเดียวด้วยรอยยิ้มและด้วยน้ำใสใจไมตรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประชาชนชาวไทยนั่นเองร่วมกันหน่อยเพื่อทำให้ประเทศนี้เป็นที่ประทับใจประเทศไทยเป็นที่ประทับใจของบุคคลทั่วโลกนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:55 นะคะกลับเข้ามาสู่ข่าวแอมเช้าในช่วงท้ายรายการค่ะไปทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook Live ข่าวยามเช้ากันหน่อยค่ะคุณคมสันคุณสุนทรหนองน้ำขาวบอกว่าสัญญาณชัดเจนตีคล้องร้องข่าวใช่ค่ะคุณปู่บุญมายังเหลือเวลาให้เราได้คุยกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะ คุณช่อเอื้องคุณมาลายด้วงฟูนะคะ คุณสุเมธบอกว่าแฟนตัวยงฟังทุกวันผู้ดีที่ราบสูงก็มากดไลค์นะคะสุพิษคุณสุพิษคุณสุชินคุณพรเทพคุณอยู่ในใจชัยภูมิพระรุ่งนะคะคุณประภาแล้วก็ยังมีคุณธินกรนะคะมีคุณพิสูจน์คุณนันทิการนะคะหลายๆท่านที่อาจจะทักทายไม่หมดนะคะก็อย่าเพิ่งน้อยใจคุณสมยศล่าสุดเลยคุณโกศลด้วยนะคะแล้วก็ไปทักที่ช่องบ้านดำนะคะต่อๆของส่วนตัวกบพบนะคะก็จะมีน้องแชมป์นะคะน้องอันซ่านะคะกดไลค์กดแชร์มีน้องแอนแอนด้วยนะคะตื่นแต่เช้าเลยนะคะหลายท่านเลยนะคะร้อยกว่าท่านก็ขอบคุณมากเลยค่ะไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายค่ะคุณแอล
1: ไปเตือนภัยกันหน่อยเขาบอกว่าระวังความสงสารอาจทำให้คนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพฉะนั้น อย่าเพิ่งโอนก่อนตรวจสอบให้แน่ใจกลโกงที่พบได้บ่อยคือตอนนี้มิจฉาชีพมักโพสต์หรือว่าแชร์รูปผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแล้วก็อ้างว่าไม่มีเงินรักษาใช้ข้อความเรียกร้องความสงสารเร่งให้รีบโอนเงินด่วนค่ะเขาจะมีรูปภาพที่เขาเนี่ยต้องบอกว่าเขาอาจจะขโมยมาจากที่อื่นนะผู้ป่วยอาจจะไม่มีตัวตนที่แท้จริงเงินที่โอนก็อาจจะไม่ได้เข้าบัญชีของของผู้ที่ป่วยจริงแต่ว่าไปเข้าบัญชีของมิจฉาชีพฉะนั้นก่อนช่วยเหลือควรทำอย่างไรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือติดต่อโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโอนเงินผ่านมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลที่ตรวจสอบได้แล้วก็ได้ลดภาษีด้วยนะระวังบัญชีส่วนตัวที่ไม่มีหลักฐานยืนยันฉะนั้นอย่าลงเชื่อโพสต์หรือว่าแชร์ต่อเป็นจำนวนมากอย่าลงเชื่อภาพน่าสงสารเพียงอย่างเดียวอย่าลงเชื่อข้อความเร่งด่วนให้รีบโอนแล้วก็อย่าลงเชื่อเรื่องราวที่ไม่มีข้อมูลยืนยันจำไว้เลยนะว่าความสงสารเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องมีสติตรวจสอบก่อนโอนทุกครั้งเพื่อไม่ให้เงินของคุณนั้นตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพค่ะ
0: ค่ะปิดท้ายกับคอนเสิร์ตของถนนดนตรีนะคะสำหรับในเดือนสิงหาคมนี้นะคะอย่าลืมนะคะไปจองกันได้ทางเพจของถนนดนตรีค่ะพี่โยพินโยรุ่งสมัยบอกว่าครั้งนี้เนี่ยพบกับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไร้กับมาลีหัวหน้าค่ะสำหรับวันนี้ข่าวยามเช้าเราสองคนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2,300,000 รายประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุบรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
1: ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติระบุผู้นำสหรัฐกำลังเปิดโอกาสให้การเจรจาสันติภาพกับอิหร่านดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมนักตบหนุ่มไทยพ่ายเวียดนาม2-3เซตจบรองแชมป์รายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขาให้จิตอาสาพระราชทานใช้คำขวัญเราทำความดีด้วยหัวใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อ